0: ประพฤติปฏิบัติตัวเองการเราทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบวชตัวเองการบวชตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเพราะเราทำบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็แค่ทานบารมีแต่ว่าบวชเนี่ยเป็นศีลบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีแล้วก็เป็นปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของฉะนั้นเอาตัวเรามาบวชเนี่ยถือว่าอุทิศตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองสิ่งของจึงว่าทำบุญมากทำบุญมากกว่าเงินทองทำบุญมากกว่าวัตถุนับไม่ถ้วนเหมือนตัวเราเนี่ยจะตีราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยังโบสถ์หลังนะตีราคา100ล้าน20ล้าน50ล้านได้ศาลาหลังนึงตีราคาล้าน10ล้าน20ล้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตีราคาได้หมดแต่ตัวเราตีราคาได้ไหมไม่ได้คนไหนตีราคาค่าตัวตัวเองได้บ้างไม่ได้เลยถ้าจะขายก็ทั้งตัวเนี่ยมาซื้อเป็นพันพันล้านก็ไม่มีใครขายพ่อแม่ก็คงไม่ขายลูกให้เขาอื่นไปฆ่าเอาไปแกงฉะนั้นตัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองนับไม่ใช่นับเป็นร้อยล้านพันล้านเอาไปดินมาแลกชีวิตตัวเองก็ไม่ใครเอานะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรามาทำบุญด้วยตัวเองที่มีค่ามากกว่าเงินทองจึงถือว่าทำบุญได้บุญมาก3วัน7วันให้ไปสวรรค์นิพพานได้บุญที่ทำด้วยตัวเองจึงเป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเฮ้เราได้ทำบุญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินทำอย่าไปคิดว่าเรามีเงินหมื่นเงินล้านแล้วค่อยทำบุญใจเราได้ทำบุญมากกว่าเงินหมื่นเงินล้านแล้วเพราะเราได้เอาตัวเองมาทำบุญอุทิศด้วยเวลากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นศีลสมาธิเนี่ยนี่ถือว่าบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญอะไรจะมากเท่ากับอุทิศตัวเองมาบวชมาปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้รู้จักว่าค่าของตัวเองมีมากกว่าเงินทองทีนี้คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาค่าชีวิตของตัวเองมาทำบุญเนี่ยก็ยังไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือไม่สำรวมหรือไม่สงบหรือไม่ได้ตั้งใจจริงจังแน่แน่ก็เลยกลายเป็นเหมือนมาตามเขามาบวชตามเขามาเล่นตามเขาอะไรไปแบบว่าจริงใจไม่มีความจริงใจไม่มีแต่ที่จริงหารู้ไหมที่เรามาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันมาแบบคนมีปัญญาม
1: าแบบคนมีปัญญาจึงจะมาบวชได้มาแบบคนมีศรัทธาจึงจะมาได้มาแบบคนมีความเพียรมาแบบคนมีความอดทนถ้าปกติคนไม่มีปัญญาเขาไม่อยากเข้ามาวัดคนไม่มีศรัทธาเขาไม่อยากเข้ามาวัดแต่นั้นนี่ที่เรามาเนี่ยมาในรูปแบบคนฉลาดไม่ใช่รูปคนโง่แบบคนฉลาดแบบคนมีความมีบุญกุศลนำพามาถ้ามาแบบคนไม่ฉลาดก็ตามเข้ามามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มาแบบคนปัญญาอ่อนทำอะไรก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ไม่ตามให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าคนไม่มีปัญญาฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราก็เท่ากับเราเนี่ยมาสร้างสติปัญญาของเราให้ร้นพ้นให้มากขึ้นไม่ใช่คนโง่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนได้พุทธเจ้าจึงได้ห้ามคนนะตาบอดบวชไม่ได้หูหนวกบวชไม่ได้บ้าบวชไม่ได้ใบบวชไม่ได้พิกลพิการบวชไม่ได้แสดงว่าคนที่บวชได้เนี่ยก็ถือว่าคนมีคุณธรรมหรือคนมีความ
2: ทีฆานัสสะหลานของพระสารีบุตรเนี่ยมาฟังธรรมเพียงคนเดียวไม่ต้อง ไม่ต้องขึ้นธรรมาสน์เหมือนในสมัยนี้ไม่ต้องรัตนาธรรมก็ถามปัญหาพุทธเจ้าที่ทำสุขระคาตาที่ภาษาริบุตรพัดโบกถามว่าพระองค์คนเราทำไมเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ชอบใจเนี่ยทำไมชอบทำให้เราไม่ชอบใจจึงทำให้เราโกรธจึงทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าตอบยังไงรู้ไหมพุทธเจ้าถามว่าแล้วทำไมคนเราเนี่ยจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยทำไมจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยนิยมคิดให้ดีนะปัญหาถามว่าทำไมคนเราจึงทำให้เราโกรธให้เราไม่ชอบใจทั้งที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบใจทำไมจึงชอบทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าถามฐานพระสารีบุตรว่าแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยล่ะเท่านั้นเองได้รู้ธรรมเลยเนี่ยคนคนเดียวคนนั้นได้เป็นดอกบัวพลน้ำทันทีเลยเข้าใจถามว่าอ๋อคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เนาะไอ้ที่โกรธที่เกลียดเนี่ยเราไปว่าคนอื่นเองเราไปเกลียดคนอื่นเองไปโกรธคนอื่นเองไม่เคยโกรธตัวเองเลยไม่เคยเกลียดตัวเองเลยไม่เคยนินทาตัวเองเลยไม่เคยด่าตัวเองเลยไม่เคยแช่งตัวเองเลยไม่เคยให้ร้ายตัวเองเลยชมตัวเองดีตลอดเวลาคิดดูที่เวลาคนเมาเนี่ยโยมมึงเมาทำไมวะไอ้เนี่ยขี้เมามันโกรธเราทันทีเลยมันด่าเราเลยพอโกรธทันทีเพราะคนเมาไม่เคยด่าตัวเองเมาเมาไงกูก็ดีกับมึงไปไม่ไหวก็หามกูไปตีเขาทีก็ยังเอาเงี้ยเพราะคนเมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทำอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้คนเราไม่ย่อมเข้าข้างตัวเพราะไม่รู้ใจตัวเองแต่คนเราถ้ารู้ใจตัวเองนะจะด่าตัวเองว่าตัวเองว่าส่วนไม่ดีของเรานี่มีเยอะเลยความคิดของพวกเราเนี่ยกว่าเราจะไปโกรธเขาได้เนี่ยนะกว่าเราจะไปด่าเขาได้เนี่ยกว่าเราจะไปตีเขาได้เนี่ยตัวเราเนี่ยเลวมากแล้วจึงไปด่าเขาได้จึงไปนินทาเขาได้ตัวเรานี่เลวกว่าคนที่ถูกด่าบางทีคนที่ถูกด่าไม่เลวหรอกนะอย่างพวกพญามารมาด่าพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าไม่เลวหรอกแต่พญามารเลวคนที่ไปนินทาชาวบ้านเขาคนดีเราไปนินทานะคนนินทาเป็นคนเลวกว่าบางทีคนที่เรานินทาเป็นคนดีก็มีอย่างทิงพระเนี่ยท่านดีจะตายไปเราก็ไปว่าแต่เป็นอย่างนั้นว่าแต่เป็นอย่างนี้หลับหูหลับตาแล้วอ้าวทั้งที่เรานี่แย่ที่สุดบางทีก็กินเหล้าเมายังไปด่าพระไปว่าพระทั้งที่เราชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีศีลเลยสักข้อเดียวแต่เราก็ไปว่าพระไม่ดีว่าชีไม่ดีว่าทายกทายิกาไม่ดีถ้าเรามาดูตัวเองมาด่าตัวเองว่ามึงก็ยังเลวอยู่นี่หว่ายังทำอะไรดีไม่ได้แล้วจะไปด่าคนอื่นมันต้องด่าตัวเองคนเราต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหนุนหน้าเนี่ยพอเรามามองตัวเองเนี่ยเราไม่อยากว่าใครหรอกเราก็ไม่ดีเยอะแยะเลยเนาะโกรธก็ขี้โกรธทั้งวันเลยอิจฉาก็อิจฉามโหโทโสโหไม่ดีอยู่ในตัวเราเลยไปว่าคนดีคนนั้นไม่เขาโกรธเราสักทีว่าเขาก็ไม่โกรธเราสักทีให้ร้ายเขาก็ไม่ให้ร้ายตอบไปทีเมื่อรู้อย่างนั้นเราจึงรู้ว่าใจเราเนี่ยต้องฝึกเสร็จแล้วต้องทำดีเสร็จแล้วเราว่าคนดีเราต้องชมคนดีซะแล้วเราต้องไปหัดคนใจเย็นชมคนใจเย็นชมคนไม่ขี้โกรธชมคนไม่ด่าใครไม่ว่าใครแล้วเราก็ติตัวเองไปหัดชมคนดีเข้าใกล้คนดีถ้าคนใจเย็นคนไม่โกรธเนี่ยเราชอบไอ้ตัวเรามันยังขี้โกรธมันชอบด่าชอบว่าคนอื่นชอบหาเรื่องกับคนในครอบครัวเราอยู่เมื่อเราด่าว่าตัวเองมันเข้าเราก็กลายเป็นคนใจเย็นมองตัวเองถูกต้องแล้วคนนี้นั่นแหละเป็นคนดีเป็นคนดีที่พุทธเจ้าสอนเป็นคนดีที่เป็นชาวพุทธเป็นคนดีที่เป็นดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำหรือเป็นดอกบัวที่รับแสงอาทิตย์ได้คนที่รับฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าจะต้องฉลาดจะต้องรู้หลักของพุทธศาสนาไว้บ้างไม่ใช่เราทำบุญก็จะเข้าวัดอย่างเดียวแต่เราไม่รู้อะไรเลยไม่เคยแก้ใจตัวเองเลยนี่เราจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหาบุญไปเป็นที่พึ่งยามทุกข์เราไม่ได้ไปรามเราเจ็บเราไข้เราจะแก่จะตายนี้ถึงวาระเหมือนยังยมคลอยเนี่ยเราต้องหาที่พึ่งให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นเราใครจะช่วยเราได้ หายใจก็หายใจไม่ออกคิดอะไรก็คิดไม่ออกมีอย่างเดียวระบุญทานที่เราทำไว้นี่จึงจะเป็นทางให้เราจึงว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปนินทาใครไม่ต้องไปด่าใครให้มันมากด่าตัวเองให้มันมากนินทาตัวเองให้มันมากเกลียดตัวเองมันมากเกลียดใครเกลียดกิเลสตัวเองเกลียดความโกรธไม่ดีไอ้ความโกรธนี่เราไม่รักมันหรอกไอ้ใจร้ายนี่เราไม่รักมันหรอกไอ้ปากที่มันชอบว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีเนี่ยเราไม่รักมันหรอกไอ้ปากเนี้ยเราปากที่ชมคนโน้นคนนี้ดีเนี่ยปากนี้เราชอบปากนี้มันน่ารักมันชอบชมคนโน้นดีคนนี้ดีใจที่มีเมตตาต่อญาติต่อพี่น้องไม่คิดอิจฉาริษยาใครใจดวงเนี้ยน่ารักใจตรงนี้ดีน่าเชื่อถือน่ายกย่องมาไว้ในดวงใจเราอย่าให้ใจดวงนี้ไปจากเราเลยนะใจที่ไม่โกรธใครเนี่ยใจที่ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยก็เอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในใจงี้แล้วเราก็จะได้ไปดีกันนะขอเข้าใจนะโยมนะไม่ได้ว่าใครนะว่าปากไม่ดีว่าใจไม่ดีปากดีใจดีไม่ว่ากันชมชักชวนกันเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราต้องรีบทำความดีไว้ให้คนอื่นก็จะได้เป็นตัวอย่างของเราเออคนนี้นะเป็นคนใจดีจริงๆนะ
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสาน

0: ที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับคองซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคองซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกมันเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มีสองลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือก ถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
3: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
2: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรารู้จักกับประโยคและศัพท์ที่เกี่ยวกับการบอกทางบางครั้งฝรั่งจะมาหาคนไทยเพื่อถามทางนะครับและบางทีเราเองไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนในสถานการณ์เช่นนี้คุณจะพูดว่าอย่างไรนะครับที่สำคัญคืออย่าบอกทางที่คุณไม่รู้จักนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ฝรั่งจะยิ่งลำบากกว่านี้เองไม่ต้องกลัวจะเสียหน้าครับถ้าไม่รู้ทางก็บอกว่า I'm sorryI don't know the way. I'm sorry, I don't know the way. I'm sorry แปลว่าผมขอโทษ. I don't know the way แปลว่าผมไม่รู้จักทาง. I don't know the way. พูดตามผมนะครับ. I'm sorry, I don't know the way. อีกประโยคหนึ่งที่น่าจำไว้ใช้คือ I'm sorry, I can't help you.อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับ I'm sorry คือผมขอโทษแต่ I can't help you แปลว่าผมช่วยคุณไม่ได้ออกเสียงว่า I can't หรือ I can't แล้วแต่คุณนะครับ I'm sorry I can't help you ดังนั้นทั้งสองประโยคคือ I don't know the way กับ I can't help you จึงมีความสำคัญแต่หน้าที่คุณยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณต้องหาคนอื่นที่จะช่วยเขาได้เช่นบอกเขาว่า I'll find somebody who can help you ผมจะหาใครที่สามารถช่วยคุณได้ I'll find somebody who can help you ผมแอนดรูว์ บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษา

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจคมในฝักคนเก่งจริงไม่คุยโวทำโอ้อวดไม่ประกวดประขันให้ใครนับถือคราวจำเป็นแสดงได้ให้ร่ำรือเหมือนดาบถือมีฝักหุ้มจุ้งซ่อนคมเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคมในฝักหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนฉลาดหรือคนเก่งแต่ไม่คุยโวทำโอ้อวดคนมักไม่รู้ว่าเก่งจนถึงคราวจำเป็นจึงแสดงออกมาให้เห็นเหมือนมีดดาบที่คมแต่ซ่อนอยู่ในฝักคนไม่รู้ว่าคมจนกว่าจะถึงเวลาใช้

จ้าให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องให้พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษณ์ชื่อมิมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะ

0: อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: อัจฉาเรโคมาเรโคมาอีนี่รนาจารเรามาดูนิทานธรรมกัน

0: านธรรมเรื่องแม่นกเจ้าปัญญากับช้างเกเรกาลครั้งหนึ่งนานมากแล้วมีแม่นกตัวหนึ่งกกไข่อยู่ในรังริมทางทางสายนั้นบังเอิญเป็นทางผ่านของโขลงช้างป่า
1: เพี้ยเพี้ยเพี้ยอู้ใกล้จะออกมาแล้วลูกชายลูกสาวของช้างของแม่มาแล้วเหรอจ๊ะลูกน้อยช่างน่าเอ็นดูจริงๆเลยจิ๊บ
0: จิ๊บทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนมีเสียงดังตูมตูมตูมลั่นป่าลูกนกตกใจอกสั่นขวัญแขวน
2: เสียงอะไรอะแม่
3: น่ากลัวจังเลย
2: ตูมตูมตูมน่ากลัวมากเลยครับจิ๊บ
1: ต้องเป็นเสียงโขลงช้างแน่ๆเลยตายจริงเราอยู่บนทางเดินของช้างนี่แต่ไม่ต้องกลัวนะลูกพญาช้างใจดีแม่จะไปขอร้องให้ดูแลพวกเรา
0: แม่นกไปขอร้องพญาช้างว่าตนสร้างรังไว้ตรงทางเดินของโขลงช้างไม่สามารถหลีกหนีไปได้เพราะลูกยังอ่อนขอพญาช้างและบริวารช่วยเดินอย่างระมัดระวังด้วย
4: ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวข้าจะจัดการให้
0: ว่าแล้วพญาช้างก็เข้าไปยืนเอาขาคร่อมรังนกไว้เมื่อโขลงช้างป่าเดินผ่านมาก็ต้องเดินเลี่ยงไปไม่เหยียบรังนกลูกนกทั้งหลายจึงปลอดภัย
1: พญาช้างเมตตาเรามากช่วยไม่ให้บริวารเดินมาเหยียบย่ำบ้านของเราจ้ะ
5: เอ๊ะแม่ครับแต่ลูกได้ยินเสียงดังอีกแล้วล่ะแม่
3: พื้นก็สะเทือนช้างยังมาไม่หมดละมั้งแม่จ๋า
1: เอ๊ะจริงด้วยสิอาจมีช้างมาอีก
0: มีช้างมาอีกจริงๆด้วยนี่เป็นช้างเกเรมักเดินเดี่ยวเที่ยวระรานสัตว์อื่นๆเห็นอะไรขวางหน้าก็จะ
4: หูมหูมหูมหูมหูมหูมเดินหน้าลุยแหลกแดกหมัดตุ้มตุ้มหูมหูมเวียงซ้ายปลายขวาแล้ว

0: นกตกใจเกรงว่าลูกๆจะมีอันตรายรีบบินหาช้างเกเร
1: พ่อช้างจ้าพ่อช้างข้างหน้าน่ะมีรังของฉันและลูกนกเล็กๆเพิ่งออกจากไข่อยู่นะจ๊ะพ่อช้างน่ะกรุณาลูกฉันด้วยเดินเลี่ยงไปสักนิดเถอะนะจ๊ะ
2: กูกูอะไรเนี่ยนกนกตัวเล็กๆข้าดียังไงมาสั่งให้ข้าเดินไปทางโน้นทางนี้เลี่ยงตรงนั้นรีตรงนี้ฮะกู
1: พ่อฉันแล้วก็ลูกตัวเล็กตัวเล็กมากนะสิจ๊ะถึงต้องมาขอร้องท่านเนี่ยนะจ๊ะ
2: ข้าไม่ฟังใครทั้งนั้นข้าไม่เคยทำตามคำสั่งคำขอของใครหลีกไป
1: อ
2: ูมจะเดินทางไหนมันก็เรื่องของข้าอูมอูมอูม
1: พ่อช้างจ๋า
2: บอกให้หลีกนี่แหละอู

0: ช้างเกเรไม่ฟังคำอ้อนวอนของแม่นกเดินหน้าฟาดงวงกระทืบเท้าดังตูมตูมคลืนคลืนและตรงไปยังรังนกทันที
1: ไม่ไม่นะพ่อช้างอย่าเหยียบลูกของฉันเลยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: โอ้อย่าอย่าพอดีพอดีแถวนั้นมีตุ่นอยู่ใต้ดินตุ่นได้ยินเสียงเอะอะจึงโผล่มาดู
2: โอ้ยโอ้โอ้ยอะไรเนี่ย
1: ช่วยด้วย
2: น้องช้างมานั่นแล้วมานกน้อยเร็วเข้า
0: ช้างเกเรไม่เพียงไม่ช่วยแต่ตั้งใจเหยียบรังนกและลูกนกให้แบนเลยทีเดียว
3: โอ้โหโอ้โหโอ้คุณนี่แน่ตุ๊บ
1: ไม่ไม่นะ
0: รังนกถูกช้างเกเรบดขยี้จนแหลกไม่มีชิ้นดี
1: เจ้าช้างเกเรเจ้าฆ่าลูกของฉัน
3: โฮโฮโฮช่วยไม่ได้บอกแล้วว่ามาขวางหน้าขวางทางข้าไม่สนหรอกก็ข้าตัวใหญ่ต้องใช้ทางเดินใหญ่ๆมาทำรังของลูกแถวนี้เองนี่นาแล้วจะโทษใครฮูม
1: ดีละแล้วเราจะได้เห็นกันว่าตัวใหญ่อย่างเจ้ากับตัวเล็กๆอย่างข้าน่ะใครจะแน่กว่ากัน
0: นับแต่นั้นแม่นกก็ติดตามช้างเกเรไปทุกคนทุกแห่งเพื่อหาทางลงโทษฐานที่ฆ่าลูกของนางแต่กำลังของแม่นกก็ไม่สามารถทำอะไรช้างใหญ่ได
3: ้ไปไปไปอู้นี่แน่ควบควบควบคิดว่าจะทำอะไรข้าได้ล่ะ
1: ช้างพานเกเรอย่างเจ้าอ่ะก็ดีแต่ใช้กำลังทำร้ายคนอื่นฉันไม่มีทางเลือกล้มง่ายๆหรอกไม่อย่างนั้นเจ้าก็จะเกเรเรื่อยไป
3: ใครใครที่ไหนจะมาทำอะไรข้าได้ไม่รู้หรอกหรือว่าช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดในโลกนกอย่างเจ้าสักหมื่นตัวยังสู้ไม่ได้เลยฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
0: ้แม่นกทั้งโกรธแค้นและเสียใจไม่รู้จะจัดการกับช้างเกเรยังไงนางมาคร่ำครวญตรงจุดที่ลูกๆของนางถูกทำร้าย
4: แม่แม่ครับ
5: แม่จ๋าเรายังไม่ตายนะเราหลับอยู่ที่นี
1: ่เอ๊ะเสียงลูกๆของฉันนี่ลูกลูกอยู่ไหนน่ะ
2: โอ้ยอยู่กับตุ่นที่ใต้ดินนี่ออกมาสิเด็ก
5: ๆจิ๊ด
1: ๆโอ้ยลูกแม่
0: ช่วยชีวิตลูกนกทั้งสองไว้ด้วยการพามุดลงใต้ดินตอนที่ช้างเกเรมาเหยียบเมื่อแม่ลูกพบกันแล้วแม่นกก็มีกำลังใจวางแผนการ
1: แม่น่ะต้องลงโทษเจ้าช้างตัวนั้นให้ได้เลย
2: แต่ลูกๆก็ปลอดภัยแล้วนี่เขาว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะ
1: ช้างผ่านเกเรและก็ตัวใหญ่อย่างนั้นน่ะเราต้องสั่งสอนให้มันเข็ดหลาบนะไม่อย่างนั้นมันก็จะไปรังแกคนอื่นอีกไงเจ้าตุน
2: ถ้าอย่างนั้นแม่นกต้องใช้สติปัญญาไม่อาจใช้กำลังไปสู้กับมันได้หรอก
1: ใช่สิจ๊ะแต่เดี๋ยวนะขอฉันคิดดูก่อน
0: แม่นกไปหาเพื่อนสัตว์ที่นางคิดว่าจะช่วยให้แผนการสำเร็จลุล่วงไปได้ตัวแรกก็คือการู้เรื่องแล้วก็ยินดีจะช่วยสัตว์ตัวต่อมาก็คือแมลงวันแมลงวันฟังเรื่องราวของแม่นกแล้วก็สงสารรับปากว่าจะช่วยตัวสุดท้ายก็คือกบก็รับปากจะช่วยเช่นกัน ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแม่นกมีวิธีสั่งสอนช้างเกเรยังไงกาเริ่มแผนแรกด้วยการไปจิกตาช้างจนเป็นแผลทั้งสองข้าง
3: ตาของข้าเจ็บเหลือเกินโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหู
0: แผนต่อมาแมลงวันเข้าไปตอมตาช้างให้เกิดความรำคาญ
3: ตัวอะไรตัวอะไรมาตอมตาข้าไปให้พ้นนะมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยด้วย
0: แล้วกบก็แสดงบทบาทบ้างกบเข้าไปใกล้ๆช้างแล้วร้องเสียงดัง
3: เสียงกบร้องแสดงว่าแถวนี้มีหนองน้ำอยู่แน่ๆเลยข้าจะล้างแผลที่ตาจะได้ไม่เจ็บอย่างนี
0: ้ช้างเกเรถูกกาจิกจนในตาเป็นแผลแถมแมลงวันก็ไปตอมให้สกปรกและเกิดความรำคาญช้างมองทางไม่เห็นจึงนึกว่ามีหนองน้ำอยู่ใกล้ๆเมื่อได้ยินเสียงกบร้องปกๆช้างเกเรจึงเดินตามเสียงกบไปจนถึงทางลาดชันสู่เหวเบื้องล่างแล้วช้างก็พลัดตกลงไป
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห
6: นี่แหละคือบทเรียนของเจ้าช้างเกเรทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของฉันที่จะสั่งสอนเจ้าไงล่ะ
0: ช้างได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้มันเจ็บไปทั้งตัวและรู้สึกเกรงกลัวสัตว์เล็กๆอย่างนกแมลงวันและกบมันมองสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนเหมือนเดิมขาก็กระเพลกไปตลอดชีวิตและไม่กล้าไปทำร้ายใครอีกเลย

0: นี่ไงลูกแม้ว่าศัตรูจะมีกำลังมากกว่าแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาก็อาจจะชนะศัตรูนั้นได้
1: อย่างที่แม่ของผมทำ
2: และเราต้องขอขอบคุณน้าตุ่นน้ากบน้ากาและน้าแมลงวันที่ช่วยแม่นกปราบช้างเกเรซะจนอยู่หมัดเลยนะคะจิ๊บจิ๊บ
3: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศัตรูแม้จะมีกำลังน้อยกว่าแต่ถ้ามีสติปัญญาก็สามารถทำให้เราย่อยยับได
4: ้นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่นะคะ

พื่อความสวัสดีแห่งชีวิตสิ่งที่เธอควรมีสติปัญญาสิ่งที่เธอควรแสวงหากัลยาณมิตรสิ่งที่เธอควรคิดความดีงามสิ่งที่เธอควรพยายามการศึกษาสิ่งที่เธอควรเข้าหานักปราชญ์สิ่งที่เธอควรฉลาดการเข้าสังคมสิ่งที่เธอควรนิยมความซื่อสัตย์สิ่งที่เธอควรตัดอกุศลมูลสิ่งที่เธอควรเพิ่มพูนบุญกุศลสิ่งที่เธอควรอดทนการดูหมิ่นสิ่งที่เธอควรยินพุทธธรรมสิ่งที่เธอควรจดจำผู้มีคุณสิ่งที่เธอควรเทิดทูนสถาบันกษัตริย์สิ่งที่เธอควรขจัดความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เธอควรเลิกเมามัวการพนันสิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์สัมมาชีพสิ่งที่เธอควรเร่งรีบการแทนคุณบุพการีสิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันทีทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตบทประพันธ์โดยว.วชิระเมธีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมออนมุทิจินดาหรือน้องฝ้ายค่ะอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิพย์เบญจมราชาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขอบคุณค่ะ

ถ้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้าไนยนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118

หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถ
0: และสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราตั้งใจสงบใจฟังธรรมะไปแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยใจเราจะได้สงบทำสมาธิทำง่ายๆไม่จะทำยากคนไม่เป็นก็ทำได้ก็เพียงเรานั่งเฉยๆมือขวาวางบนมือซ้ายก็ทำสำรวมทำสติสูดลมไปลึกๆหลับตาแล้วก็สูดลมลึกๆให้เต็มปอด

แล้วก็ค่อยปล่อยลมทีละนิดนิดออกมาที่ปลายจมูกแล้วเราก็รู้จักลมออกแหละสูดเข้าไปก็รู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรออกมาก็ปล่อยลมทีละนิดออกมาจนหมดลมแล้วก็รู้ว่าลมออกทีละนิดมีลักษณะอย่างไรแล้วก็สูดเข้าไปให้ลึก ให้อิ่มใจให้เต็มใจให้เบิกบานใจให้สบายใจแล้วก็ปล่อยออกมาทีละน้อยจนจำระยะลมได้ว่าลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรนี่ก็ถือว่าเราทำสมาธิเริ่มทำได้แล้วเพียงจะสู้ก็รู้ลมหายใจก็ใช้ได้มีสติแล้วถ้าเราไม่รู้จักลมหายใจนั่นถือว่ายังไม่เป็นสติยังไม่รู้จักสติก็สมาธิก็ไม่รู้แต่ที่เราไม่รู้นี่คือเราไม่รู้ลมหายใจนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจนี่ถือว่ารู้หลักปฏิบัติผู้หลักพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนก็คือหลักธรรมะดูลมหายใจนี่ก็เป็นธรรมะธรรมชาติคนเราต้องมีลมหายใจ มีเข้ามีออกถ้าผิดธรรมชาติก็หายใจไม่ออกไม่เข้าก็ตายธรรมชาติทนเกิดมาก็ต้องมีลมมีรูจมูกหายใจเข้าเราก็รู้ธรรมชาติลมเข้าลมมาจากไหนไม่ใช่ลมเราหรอกลมมาจากอากาศมาจากที่ว่างเปล่า ก็มาเป็นเราพอเข้ามาถึงที่จมูกเราก็เข้ามาสู่ลมหายใจสู่ปอดเราหัวใจเราก็เป็นลมภายในร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วเดี๋ยวก็ออกไปอีกก็ไปเป็นลมอากาศไม่ใช่ของเราแล้วทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยหายใจเข้าไปในตัวเราแต่พอปล่อยไปก็หายไปแล้วไปตามหาไม่ได้ไปลมคนอื่นไปแล้วดังนั้นก็รู้เราก็ไม่ต้องไปตามดูที่ไหนก็รู้เอาเฉพาะปัจจุบันว่าลมเราเข้าเป็นอย่างไรลมมาออกเป็นอย่างไรก็เพียงนี้แหละคือเรียกว่ารู้ธรรมชาติความจริงรู้สติรู้สมาธิรู้ปัญญาคือรู้ลมหายใจตามที่พุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้ารู้ก็รู้เช่นเดียวกับเราเนี่ย แต่ท่านรู้จริงท่านรู้จนเป็นสมาธิจนเข้าถึงจตุตถฌานรู้จนลมหายใจละเอียดรู้จนไม่มีลมหายใจข้างนอกรู้จนไปมีลมอยู่แต่เพียงกายข้างในท่านก็เริ่มต้นจากการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแต่เราทำอย่างท่านในเราสติไม่พอจับลมไม่ทันเราก็ต้องสูดลมก่อนสูดลมลึกๆให้ลมมันโตขึ้นมาก่อนให้กองลมมันมากขึ้นมาก่อน ประจับมากก่อนค่อยประจับหาน้อยสูดลึกๆก็ปล่อยทีละนิดไปแล้วก็สูดขึ้นมาอีกก็ปล่อยทีละน้อยไปก็สัก 4-5 ครั้งเราก็จับลมได้เลยว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรทีนี้เราก็จับลมนี่เรื่อยไปจับไม่ใช่มือไปจับเอาสติไปจับผู้จับเดี๋ยวไม่รู้อีกว่าต้องเอามือไปจับจมูกอีกบางทีก็จับได้ที่ก็จับไม่ได้เอาสติจับได้ถ้าคนไหนจะเอาสติจับได้ก็จะสงบแต่ถ้าเขาไหนสติจำไม่ได้ก็ใจก็จะเลื่อนลอยไปคิดอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องมีสติกลับมาทีนี้ดูลมหายใจถ้ากำหนดลมหายใจได้ชัดแล้วเนี่ยก็จะสงบถ้าไม่ลืมตัวก็สูดเข้าใหม่สูดเอาลมกลับมาใหม่แล้วก็ปล่อยทีละนิดใหม่ๆก็จำได้แต่ว่าลมออกเป็นอย่างไรลมเข้าเป็นอย่างไร
้าเราทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นกับคนที่ทำใจสงบยกฐานะจิตก็จิตคนเราเนี่ยพอจิตดีแล้วอะไรจะดีจะดีทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้คนเรายกจิตเพื่อจะไปสู่มนุษย์ที่ดีสวรรค์ชั้นสูงแล้วก็ถึงพรหมนิพพานพระพุทธเจ้าท่านพัฒนาตัวเองท่านมาเนี่ยองค์ท่านมาเนี่ยเขาพัฒนาจิตอย่างเดียวพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาจิตให้เรียบร้อยให้วาจาเรียบร้อยกายเรียบร้อยจิตเรียบร้อยแล้วก็ยกฐานะจิตก็เป็นบารมีพอคนเราพอเรียบร้อยแล้วก็จะมีบารมีทำอะไรก็จะดีกว่าเดิมเพราะจิตมันดีกว่าเดิมแต่ถ้าคนเราหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเรื่องอะไรก็ไม่ดีใจเลยใจคอไม่ปลอดโปร่งโกรธง่ายพยาบาทแรงจำสติไม่ได้หลงไหลพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตควบคุมไม่ได้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัววาวุ่นไปหมดทำได้ได้เสียๆพอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรเนี่ยผิดพลาดหมดเลยตกต่ำมันเลยเคยได้ลาภก็หมดลาภเคยได้ยศก็หมดยศเคยมีชื่อเสียงก็หมดชื่อเสียงเคยมีความสุขก็ความสุขก็หายไปเพราะไม่ใช่ใครทำให้เราเพราะจิตเราตกเองจิตเราไม่ดีเองจิตเราหายไปจากความดีปีติมันหายไปกินแบบสบายใจมันหายไปนอนแบบสบายใจมันหายไปนั่งแบบสบายใจมันหายไปเดินแบบสบายใจมันหายไปทำงานแบบสบายใจมันหายไปมีแต่กินไม่สบายใจนั่งไม่สบายใจนอนไม่สบายใจเดินไม่สบายใจคิดนึกไม่สบายใจพูดคุยก็ไม่สบายใจตรงนี้เองคือว่าจิตมันตกแล้วมันก็ตกหวบไปหมดเลยตกกันไปเลยตัวเราก็ตกครอบครัวก็ตกบ้านเมืองก็ตกบางทีบ้านเมืองที่มันเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพียงจิตคนตกเท่านั้นเองมันมาจากฐานจิตฐานผู้นำของจิตผู้นำของจิตเนี่ยไม่ดีถ้าผู้นำของจิตเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ผู้นำของจิตเป็นโพธิสัตว์เสียสละเกิดมาแล้วไม่เห็นประโยชน์แก่ตัวเองคนเดียวเสียสละเพื่อตัวเองและครอบครัวหรือว่าบ้านเมืองจิตเขาเสียสละเลยเขาไม่โลภเลยจิตเขาสูงแล้วคนคนนี้พอมานำครอบครัวนำบ้านเมืองเขาจะเจริญเลยเพราะจิตเขาไม่ตกต่ำจิตนี่สำคัญใครจะว่าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าเกิดสร้างบารมีเป็นพระมโหสถบัณฑิตอายุ7 ขวบพระมโหสถบัณฑิตในยุคนั้นในยุคมโหสถบัณฑิตนั้นพระพุทธเจ้าเราเป็นเทวดาเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าเรานี่จะเป็นเทวดามากพอท่านสร้างบารมีเพื่อจะมาช่วยคนคนที่ช่วยคนนี่ต้องมาจากเทวดานะมาจากเทวดามาเกิดจะช่วยคนได้มากแต่ถ้าคนจะมาหาความสงบมาหาความสุขแก่ตัวเองเนี่ยในชีวิตหนึ่งสร้างบารมีโดยมากจะมาจากพรหมแต่ถ้าพวกคนจะสร้างบารมีจะช่วยคนเนี่ยต้องให้ไปเป็นเทวดาแล้วพระพุทธเจ้าเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็รอยุคที่ตัวเองจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบารมีตอนเป็นมนุษย์เทวดานี่สร้างบารมีไม่ค่อยได้ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเป็นบุญเก่าก็จะพูดคุยธรรมะกันจริงแต่ว่าจะหลงไปในทางความสุขเพลิดเพลินในทิพย์สมบัติจะมากกว่าเพราะมีแต่เรื่องสบายใจ
ไม่เห็นทุกข์ก็เรียกว่าไม่เห็นธรรมคนที่จะสร้างบารมีได้ต้องมาสร้างกับมนุษย์เพราะมนุษย์นี่มีทุกข์เพราะมนุษย์นี่ต้องกินต้องใช้วันหนึ่งสามเวลาจึงเดือดร้อนในการแสวงหาอาหารหาเสื้อผ้าหาอยู่อยากยุกยารักษาโรคหาไม่พอกินไม่พอใช้มนุษย์จึงมีความทุกข์เรื่องการหาอาหารหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยหาปัจจัย4ก็คนที่จะสร้างบารมีก็ต้องมาช่วยหามาช่วยให้ที่นั่นเจริญด้วยการสมบูรณ์ขึ้นจากคนที่หาไม่ได้ไม่มียาไม่มีที่อยู่อาศัยสะดวกไม่มีปัจจัย4ไม่มีเงินทองไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มที่ดีไม่มีถนนหนทางหรือไม่มีบ่อน้ำไม่มีศาลาพักร้อนไม่มีปัจจัย4ก็โพธิสัตว์ก็จะมาเกิดสร้างให้คนอื่นได้ใช้ตัวเองนี่เหลือใช้แล้วโพธิสัตว์พวกนี้จะมาสร้างให้คนอื่นได้เหลือใช้เพราะมนุษย์เนี่ยไม่พอใช้ไม่พอกินเดือดร้อนคนที่มีบารมีน้อยก็จะไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พออยู่แต่คนที่เหลือก็คือคนมีบารมีมาเกิดจะเหลือจะให้คนอื่นได้ทั้งที่ยุคนั้นน่ะคนจนมากกว่าคนมีแต่ก็จะมีคนที่มีบารมีเนี่ยที่มีเพศที่จักมาให้เนี่ยพวกนี้จะมาช่วยคนช่วยคนได้ทั้งประเทศได้ทั้งโลกพระพุทธเจ้าเราก็เป็นประเภทนั้นประเภทโพธิสัตว์ลงมาเกิดในยุคที่โลกต้องการคนช่วยเหลือแต่ในชาตินั้นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นปัญญาบารมีมาเป็นปัญญาบารมีเป็นมโหสถบัณฑิตก็ลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนี่มีทรัพย์มากทำไมจึงลงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีคนจะมาช่วยคนเนี่ยก็ต้องเกิดมาเป็นคนจนก็ช่วยได้แต่ครอบครัวตัวเองแต่ถ้าเป็นเศรษฐีนี่จะช่วยได้หมดทั้งประเทศก็มาเกิดเป็นลูกตระกูลเศรษฐีพ่อเนี่ยไม่มีลูกแต่งงานมานานไม่มีลูกก็เกิดมีลูกขึ้นมาตอนอายุมากพอคลอดพระมโหสถออกมาก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนที่เกิดมาเนี่ยจะเกิด8เดือน9เดือน7เดือน8เดือน9เดือนซะส่วนมากพระมโหสถนี่ครบทศมาส10เดือนครบ10เดือนก็เกิดมาพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมีแท่งยาติดมือมาติดมือมาที่พอคลอดมาก็มีแท่งยาติดมือมาแต่จริงๆไม่ได้ออกมาจากในท้องหรอกเพราะพระอินทร์เนี่ยเอาพอพระโหสถคลอดมาแล้วก็พระอินทร์มีพวกเทวดาคอยดูแลคนมีบุญพวกโพธิสัตว์ในเทวดาจะต้องดูแลมาช่วยสร้างบารมีก็เอาแท่งยาวิเศษเนี่ยแท่งยาทิพย์เนี่ยมาใส่ในมือของมโหสถไว้คนที่เอามโหสถไปทำความสะอาดก็ไปล้างตัวก็อ้าวเด็กคนนี้มีแท่งยาติดมือมาก็เลยให้ชื่อว่ามโหสถเลยมโหสถแปลว่าโอสถก็แปลว่าผู้มียาทิพย์ผู้มียาวิเศษพ่อก็บอกนี่ฉันปวดหัวมา7ปีแล้วไม่หายสักทีกินยาอะไรก็ไม่หายสงสัยจะเอายามาให้พ่อมั้งก็เอานั้นผลกินกับน้ำหายเลยหายปวดหัวเลยทีนี้ใครปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรก็เอาหินก้อนเนี้ยไปผลหายกันทั้งหมู่บ้านเป็นกากเป็นเกื้อนเป็นอะไรก็อธิษฐานคนมีกรรมน้อยก็หายก็เลยชื่อว่ามโหสถมีคนมีบุญเกิดมาช่วยคนนะต่างกับคนที่มีบาปเกิดมาจะทำลายให้พ่อแม่เนี่ยล้มหายใจจากหมดเลยบางคนเนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยแม่ตนมแม่ยังไม่มีให้กินเลยเกิดมาแล้วแม่เนี่ยหาข้าวกินไม่ได้หาอาหารกินไม่ได้ต้องเอาลูกไปให้ขอทานทิ้งลูกคนนั้นพอเกิดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยขัดสนตลอด
แม้แต่นมนมก็ไม่แห้งไม่มีให้ลูกกินอันนี้คนมีบาปมาเกิดอาจารย์มโหสถนี่เกิดมาแล้วพ่อก็หายคนในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านใหญ่เราเป็นพันหลังคาพอเขาจดพอได้7ขวบก็ฉลาดกว่าเด็กอื่นก็มาจากเทวดานี่ฉลาดสิมาจะสะสมบารมีมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตก็มีปัญญาฉลาด7ขวบพวกคนชาวบ้านนั้นก็เอาลูกมาเล่นด้วยเด็ก1,000คนมาเล่นด้วยกับมโหสถซึ่งเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเด็ก1,000คนก็มีบริวารถึง1,000คนหมู่บ้านเป็น1,000หลังคาเด็กเป็น1,000ไปไหนก็มีเด็กค้อมล้อมไปเล่นด้วยเป็น1,000มโหสถบัณฑิตก็เป็นจ่าฝูงเลยเป็นบุคคลบงการในบรรดาเด็กคนมันมีปัญญาตั้งแต่7ขวบก็บอกพ่อพวกเรานี่มีตั้ง1,000คนเนี่ยไม่มีที่อาบน้ำเลยช่วยขุดสระให้สักลูกเถอะลูกๆจะได้เล่นน้ำก็สะดวกพ่อบอกว่าพ่อจะขุดยังไงบอกเอาเถอะขอที่สักแปลงหนึ่งเดี๋ยวพ่อลูกจะเขียนแปลนให้เองมีแปลนตั้งแต่สมัยนั้นนะการเรียนแปลนเนี่ยประเทศอินเดียนี่เจริญมานานมีแปลนบอกลูกจะเขียนแปลนให้บอกเขียนยังไงบอกเอา1,000คดเอาสระ1,000คดพ่อคนละคดละคดก็นั่ง1,000คดทำเป็นลังลันคันสระบ้านเราสมัยก่อนขุดลึกเลยแต่มโหสถนั้นไม่งั้นขุดเป็นกันไดเป็นกันขั้นแล้วก็ให้ได้1,000คดแล้วเด็ก1,000คนนั่นก็จะได้ลงตรงมุมสระนั้นทุกคนเป็นกันไดกันไดเป็นขั้นๆมาไปไม่ลึกเกินไปไม่ตื้นเกินไปกะอาบน้ำได้ถ้าจมก็คือเกาะกระไดขึ้นมาคือไม่ได้ขุดลึกไปเลยคือขุดกระไดเป็นชันชันชันสลบไปเรื่อยๆเด็กก็จะเล่นได้เป็นลำดับพอถ้าจะจมก็เกาะกระไดขึ้นมาไม่มีใครจมไม่มีคือเป็นการวิธีการเกาะขั้นกระไดขึ้นมาเด็กทุกคนเล่นน้ำไม่จมเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนก็เล่นน้ำสบายแล้วก็ว่ายน้ำได้ทันขดอันนี้โยมคงจะนึกภาพเข้าใจนะเพราะโยมเคยไปอาบน้ำตำสะอาบน้ำเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ขุดพันคดจะไม่น้ำของชาวบ้านสมัยใหม่เนี่ยแต่ของมโหสถบัณฑิตเนี่ยขุดสวยกว่านี้ขุดดีกว่านี้เพราะว่าใช้หินเนี่ยปูแล้วก็ปลูกบัวกลางสระบัวสารพัดดอกบัวหอมตลบอบอวลมีนกกระจาบนกกระจิบมากินคาบดอกบัววันยังค่ำมีนกสารพัดนกมาอาศัยเล่นอยู่ในน้ำนั้นเป็ดน้ำนกอะไรก็สมัยก่อนมันมีเยอะก็แค่ไปนั่งอยู่คันสระก็ให้เพลิดเพลินเจริญใจทุกคนก็ว่าอัศจรรย์จริงๆนะเด็กคนนี้เกิดมาแค่7ขวบวางแปนขุดสระได้1,000คดแล้วเด็กเล่นน้ำก็ไม่จมใช้กระไดเป็นเครื่องทุ่นลอยตามขั้นกระไดเด็กก็ได้อาบน้ำกันทั้งวันร้อนเมื่อไรก็วิ่งลงน้ำพ่อแม่ก็หมดห่วงเป็นที่รวมของเด็กแล้วก็ทำสนามวิ่งเล่นทำเป็นสนามวิ่งเล่นแล้วก็เป็นที่ทำเป็นธรรมสภาเหมือนลานธรรมอย่างเงี้ยเป็นธรรมแต่ธรรมสภานั้นบังแดดบังฝนได้เวลาเด็กๆทะเลาะกันมีเรื่องกันก็พ่อแม่ตัดสินไม่ได้เด็กเรื่องเยอะก็ให้มโหสถเป็นคนตัดสินเด็กทุกคนจะเชื่อฟังทีแรกก็ตัดสินทั้งเด็กทะเลาะกันหรอกแล้วเข้าตัดสินทั้งผู้ใหญ่ตัดสินทั้งผู้ใหญ่วันหนึ่งเด็กพ่อก็เป็นคนที่ทำกับข้าวโรงครัวนั้นทำกับข้าวเลี้ยงเด็กเป็น1,000คนไอ้เหี่ยวเนี่ยมันเชื่องพอเอาเนื้อไปวางไว้ตรงนั้นตรงเขียงไอ้คนทำกับข้าวมันเผลอมันก็เหี่ยวก็มาเฉี่ยวเอาเนื้อไปกินเด็กก็ไม่พอเนื้อไม่พอเนื้อกินไม่เนื้อไม่พอกินวันหลังมโหสถบัณฑิตบอกว่าเราต้องปกป้องไม่ให้เหี่ยวมาเอาเนื้อพวกเราไปกินสมัยก่อนเหี่ยวมาชุม

ก็ทำไงเด็กก็คอยดูพอเอาเนื้อมาเหยี่ยวมันก็เฉี่ยวไปเด็กก็พันคนก็วิ่งไล่เหยี่ยวโหเหยี่ยวมันก็บินหนีไอ้นี่ก็แงนดูเหยี่ยวแล้วก็สะดุดก้อนดินก้อนหินล้มกันไปขับเหยี่ยวไม่ได้หมอโสดบัณฑิตบอกไม่ต้องขับเดี๋ยวฉันจะขับเองหมอโสดบัณฑิตก็วิ่งก้มหน้าดูเงาเหยี่ยวไม่แงนดูเหยี่ยวรู้ว่าเท้าจะไปทางไหนดูเหงาเหยี่ยวแล้วก็วิ่งขับเหงาเอามือตบแล้วก็ลองลั่นเลยไล่เหยี่ยววิ่งไปตามเหยี่ยวตามเหงาเหยี่ยวพอสุดเหยี่ยวมันตกใจปล่อยเนื้อลงมาได้ต่อไปเด็กๆก็เลยทำแบบนั้นเลยก็เลยเหยี่ยวก็ไม่กล้ามาเอาเนื้อก็ล่ำ

ทำแบบนั้นเลยก็เลยเหยี่ยวก็ไม่กล้ามาเอาเนื้อก็ล่ำลือว่าเด็กฉลาดใช้ปัญญาแก้ปัญหาตอนนี้ไอ้คนหนึ่งมันขโมยงัวกันมาขโมยงัวกันมาไอ้เจ้าของก็ตามได้ที่หน้าบ้านนั้นไอ้เจ้าของงัวก็บอกของฉันไอ้ขโมยก็บอกของฉันฉันได้งัวของฉันตกลงยื้อแย่งกันตัวเขาสู้กันไม่ได้ชาวบ้านบอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องไปขึ้นศาลบอกศาลที่ไหนล่ะก็จับตัวเจ้าสองคนบอกขึ้นศาลธรรมสภาใครล่ะพิจารณาสินฉันได้ไอ้คนขโมยบอกฉันเจ้าของงัวไอ้คนตามมาก็บอกฉันตามมาเจอเนี่ยไอ้คนนี้ขโมยฉันมาก็พาไปในธรรมสภาเอางัวไปผูกไว้ก็บอกว่ามโหสถเขาบอกเดือดเชิญพิพากษาขึ้นมาว่าความก็ไปเชิญพระโหสถขึ้นมาโหสถเวลาจะว่าความเนี่ยถูกชาวบ้านยกย่องให้เป็นคนว่าความตัดสินความในหมู่บ้านนั้นยุติธรรมด้วยแล้วก็มีเหตุผลด้วยโหสถก็แต่งตัวแต่งเนื้ออาบน้ำเลยแต่งตัวทำเหมือนอย่างกับพิพากษาเลยขึ้นมานั่งบัลลังก์บนนั้นก็นั่งทุกคนต้องนั่งข้างล่างก็ตั้งกับทนายตั้งกระทู้ถามว่างัวท่านน่ะถามไอ้คนขโมยงัวท่านน่ะพระโหสถเขามองตารู้ว่าไอ้เนี่ยขโมยมองตาคนนี้รู้ว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่ขโมยแค่มองตาเขารู้เลยว่าเด็กคนไหนขโมยไม่ขโมยเด็กแค่7ขวบอ่ะก็ถามขโมยก่อนท่านเลี้ยงงัวด้วยอะไรท่านเอาอาหารอะไรให้งัวท่านกินไอ้คนขโมยมันโกหกเนี่ยคนไม่มีศีลนะบอกข้าพเจ้าเลี้ยงงัวอย่างดีกินพวกถั่วพวกงาพวกเนยสายเนยข้นข้าพเจ้าเนี่ยเลี้ยงงัวอย่างรักใคร่มากให้กินแต่พวกอาหารที่ดีๆหญ้าเนี่ยไม่ให้กินหรอกให้กินแต่พวกผักพวกไออาหารที่ดีๆเนยไอพวกถั่วพวกงาพวกไอข้าวพวกอะไรพวกลำบอกท่านไม่เลี้ยงด้วยหญ้าเลยบอกว่าโอ้ยงัวของข้าพเจ้านี่เลี้ยงอย่างดีทั้งหมดเขาก็นึกว่าหลอกความโหสถได้เพราะเป็นเด็ก7ขวบเพราะงัวมันอ้วนนี่แล้วถามเจ้าของบอกข้าพเจ้าเป็นคนจนจะมีปัญญาอะไรเอาถั่วเอางาไปเลี้ยงงัวข้าพเจ้าก็ให้กินหญ้าข้าพเจ้าไม่มีปัญญาอื่นไหมกินหรอกก็กินแต่หญ้าอย่างเดียวเออคนทั้งหลายจำไปนะชาวบ้านช่วยเป็นพยานด้วยว่างัวคนนี้เลี้ยงด้วยข้าวสุกขนมสดคนนี้เลี้ยงด้วยหญ้าก็เลยตกลงก็ไอ้งัวก็เลยพระโมสดก็ให้เอายาถ่ายนะเอายาถ่ายมาให้เอายาประยงก็กรอกคองัวกรอกไปในปากงัวแล้วให้ถ่ายออกพอถ่ายเสร็จแล้วนะมันก็ออกเป็นหญ้าหมดเลยงัวมันก็ถ่ายพุ่งออกมาแล้วก็ถามขโมยบอกเอ้าไม่เห็นมีข้าวสุกขนมสดออกมาเลยแสดงว่าท่านนี่ขโมยงัวใช่ไหมยอมรับว่าตัวเองไปขโมยบอกเลิกนะคนขโมยนั้นไม่รวยหรอกคนหากินทุจริตเนี่ยยังไงก็ไม่รวยทำมาหากินเถอะจะจนไงก็มีความสุขจะได้เป็นตัวอย่างต่อลูกเมียครอบครัวที่ดีแล้วครอบครัวจะได้อบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขเราไม่ต้องชุกหลบซ่อนเขาอย่างนี้อย่าประพฤติอย่างนี้นะขอให้มีศีลห้าไปเถอะไอ้คนที่ขโมยนั้นเชื่อฝังตั้งแต่มันเลิกเลยเลิกขโมยเลยทำมาหากินเป็นคนดีไปเลยแล้วเจ้าของงัวก็โอ้ยขอบคุณไหว้กราบเลยว่าเด็กขนาด7ขวบมีปัญญาแก้ปัญหาให้เขาได้อันนี้เราจะย่อว่าท่านฉลาดยังไงผลที่สุดเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยพระเจ้าไปดินทรงฝันว่าดาวเนี่ยเกิดขึ้นมา5ดวงไม่4ดวงดาวเนี่ยเกิดมา4ดวงสว่างแต่พอดาวดวงที่5ขึ้นมาเนี่ยดวงที่4ดวงมันดับลิบลีหมดเลยแล้วก็ให้โหรทํานายเลยว่าเราฝันตอนเช้ามืดเนี่ยฝันประหลาดมากว่าเจอดาว4ดวงเนี่ยสว่างสวยแต่พอดาวดวงที่5เกิดขึ้นมาในดาวดวงที่4ดวงนั้นดับลิบลีเลยบอกพระองค์เป็นผู้มีบุญพระองค์มีปราชญ์4คนแล้วที่มาอยู่ในเมืองพระองค์นี้เป็นปราชญ์ผู้มีปัญญา4คนแล้ว

แต่จะมีปราชญ์ที่เก่งที่สุดที่จะมาช่วยบ้านเมืองพระองค์ให้เจริญได้เนี่ยคือปราชญ์คนสุดท้ายดวงเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินดีใจนะโอ้ถ้าฉันได้ปราชญ์ยังดาวบนทองฟ้านี่ฉันก็คงเป็นพระราชามหาอำนาจเลยพระเจ้าแผ่นดินดีใจนะเขามุ่งหาคนฉลาดมาปกครองบ้านเมืองก็ไปเอาก็บอกว่าสืบหานะปราชญ์สี่คนนี่จะได้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสี่คนตอนนั้นก็เรียกว่ามีพวกอำมาตย์ที่เป็นราชครูคอยแนะแนววิธีการทำมาหากินโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คอยแนะนำวิธีการปกครองวิธีการช่วยบ้านช่วยเมืองเกิดทุกข์เข็ญอย่างไรก็จะต้องพระเจ้าแผ่นดินก็ปรึกษาสี่คนนี้ก็แก้ปัญหาแต่บอกว่าดาวดวงนี้เพิ่งเกิดมาพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าอย่างนั้นไปตามดูใครจะเป็นดาวดวงที่ห้าก็ไปคอยเฝ้าดูจนประโมก็รู้ว่าใครจะเกิดที่ไหนก็บอกว่าดาวดวงนี้ไม่เกิดในที่ในพระราชวังแล้วเกิดนอกพระราชวังแล้วจะกลับเข้ามาในพระราชวังภายในอายุ7ปีพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตามไปสืบดูผลที่สุดก็เจอว่ามโหสถบัณฑิตตรงเนี้ยเกิดขึ้นก็เลยให้คนคอยดูว่าพฤติกรรมเด็กคนนี้ฉลาดจริงหรือเปล่าพระเจ้าแผ่นดินก็ทดลองต้องการคนฉลาดมาช่วยบ้านเมืองเด็กก็เอานะคนมันมีบารมีแก่กล้าเนี่ยเด็กก็เหมือนไม่เด็กเพราะฉะนั้นเจ้าประเด็นก็ให้คนเนี่ยไปคอยเฝ้าสังเกตการเหมือนนักสืบมาคอยดูไปสร้างบ้านไปอยู่ตรงนั้นเลยว่าเด็กคนนี้จะเคลื่อนไหวฉลาดหรือโง่อย่างไรถ้าฉลาดจริงฉันจะได้นำตัวเข้ามาว่าราชการมาเป็นอาจารย์เรามาเป็นผู้แนะแนวเราผลสุดก็สืบข่าวด้วยผลที่สุดจึงสืบข่าวจนรู้แน่แล้วทดลองปัญญาแล้วว่าโมโหสดเนี่ยเป็นเด็กฉลาดเหนือคนโตจริงๆอันนี้เราอาตมาจะเล่าให้ยาวไม่ได้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวโยมคงบอกโอ้โหเมื่อไรจะจบสักทีนะก็เล่าย่อๆละกันย่อๆเพื่อสรุปให้เห็นว่าบ้านเมืองเราต้องใช้ใครเป็นผู้นำนะเป็นนั้นว่าครอบครัวเราเนี่ยต้องใช้ใครเป็นผู้นำลูกเราต้องฉลาดไหมผัวเราต้องฉลาดไหมเมียเราต้องฉลาดไหมเพื่อนเราต้องฉลาดไหมลูกจ้างเราต้องฉลาดไหมผู้นำบ้านเมืองเราต้องฉลาดไหมต้องฉลาดโยมต้องทำต้องแสวงหาอย่างที่อาตมาจะเล่าให้เห็นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของพระพุทธเจ้านี้ไปสู่พวกเราว่าเราจะแก้วิกฤตการณ์บ้านเมืองเราด้วยปัญหานั้นต้องแก้ด้วยคนฉลาดคนฉลาดคนเดียวช่วยได้โยมถ้าคนคนนั้นเหมือนยังมโหสถเนี่ยประเทศเราเล็กเกินไปที่จะแก้เขาบอกประเทศเขาเล็กเกินเราเล็กเกินไปเขาอยากจะได้ประเทศใหญ่ๆเขาแก้ปัญหาแล้วมันมากกว่านี้เขาไม่กลัวปัญหาดังนั้นถ้ามีคนฉลาดสักคนเดียวปัญหาต่างๆจะแก้ได้หมดเลยด้วยปัญญาอันนี้อาตมาจะเล่าเปรียบเทียบให้โยมมองย้อนอดีตกับปัจจุบันนี้เราจะแก้ด้วยอะไรดีสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาไอ้ที่บ้านเมืองมันวุ่นวายเงินทองมันล่อยหลอที่มันพังเนี่ยพังเพราะไม่มีคนมีปัญญาเราต้องไปขยืมปัญญาคนอื่นเข้ามาแก้เอาละยังไงเรามาเป็นชาวพุทธเราก็พูดว่ากันไม่ได้แต่เราว่าเรื่องการขาดปัญญาและมีปัญญาเราจะได้เชื่อว่าคนมีปัญญาเท่านั้นที่แก้ปัญหาสังคมและตัวเราได้ทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็ทดลองเอาวัวไปฝากเอาวัวตัวผู้ไปฝากไปโหสถอำมาตย์เตยไม่ไปแล้วให้อำมาตย์บอกวัวตัวนี้น่ะมันกำลังตั้งท้องเขารู้ว่าเด็กเนี่ยจะฉลาดไหมหัวตัวนี้มันกำลังตั้งท้องให้เลี้ยงไว้แล้วพอเราออกลูกเอาลูกมาคืนนะเขาก็เอาหัวตัวผู้ไปให้เลี้ยงพอหมอตัวก็รู้เลยพระเจ้าแผ่นดินมาหลงเราก็เลี้ยงหัวไปแล้วก็บอกว่าตอนหลังพระโอษฐ์เขาเลี้ยงเสร็จแล้วก็บอกว่าให้หัวนี้ไปคืนพระเจ้าแผ่นดินดังนั้น
ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ดีหรอกมันไม่ยอมคลอดลูกเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่คลอดอย่าเอามาทำพันเลยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่คลอดลูกไปขืนเจ้าไปดินเถอะเรื่องนี้ก็รู้ว่าเด็กเนี่ยเขารู้ทันตัวเองแล้วก็ทดลองทั้งโอสถมีปัญญามากเนี่ยช่วยไปเอาสะอโนดาตมาให้ทีสะในป่าเนี่ยช่วยไปเอาสะนั้นมาทีถ้ามีปัญญาสะนั้นมันสวยมาอยู่ในป่านะช่วยเอาสะมาให้ทีพระโมสถก็ใช้อุบายไงก็ให้คนพันโคตรห้าคนที่มีกำลังแข็งแรงเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยแต่งตัวแบบนุ่งจุงกระเบนแล้วก็วิ่งลงไปในสะให้แหน่ในติดหัวเลยให้แหน่ในติดหัวผ้าเนี่ยก็เปียกแล้วก็ถือเชือกคนละเส้นละเส้นที่ขาดนะคนละท่อนละท่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปฟ้องเจ้าพิดินบอกว่าพระองค์ตอนนี้พระมโหสถบัณฑิตเนี่ยช่วยให้กระหม่อมฉันนี่ดึงสะมาแล้วสะเนี่ยมันมาเกือบจะถึงพระราชวังแล้วพอมาถึงพระราชวังมันตกใจวิ่งกลับไปป่ามาเลยดูสิครับพระเจ้าพวกเคยพระเจ้าเนี่ยดึงมันมาถึงแล้วเชือกขาดยังติดมืออยู่เลยเนี่ยตัวยังเปียกน้ำแหน่เลยเนี่ยสะมันไม่ยอมกลับพระองค์หมดปัญญาดึงมาแล้วจนถึงวังแล้วมันวิ่งกลับไปอีกพระเจ้าพิดินก็เลยรู้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดแก้ขลมเราได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่ใช้วาทะกันแก้ด้วยปัญญาผลที่สุดพอสืบทอดฟังข่าวมากๆขึ้นก็รู้ว่าเด็กคนนี้แก้ปัญหาเราได้สอนฉลาดกว่าคนโตหลายๆเรื่องที่ตัดสินความก็จะเป็นคนตัดสินความเรื่องตัดสินความไม่ธรรมดาไม่เล่าเพราะมีหลายเรื่องเสร็จแล้วพระเจ้าบดินก็ส่งรับพระโมสถเข้าวังพระโมสถนี่เป็นคนที่มีเรียกวิสัยทัศน์ล่วงหน้าถ้าสมัยนี้เขาต้องคนฉลาดต้องมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรหลายชั้นเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฉลาดมองแค่2 ชั้นคนจีน3 ชั้นฝรั่ง4 ชั้น5 ชั้นแต่คนบางคนเนี่ยมองแค่ชั้นเดียวอย่างขโมยเนี่ยมองชั้นเดียวขโมยบางคนมองชั้นเดียวนะฮะไอ้ขโมยบางพวกเนี่ยมองหลายชั้นถ้าจะขโมยของเนี่ยบางคนเนี่ยมองชั้นเดียวเขาก็จับได้แต่คนจีนขโมยเนี่ยขโมยไงเขาขโมยหลายชั้นคนฝรั่งขโมยหลายชั้นเขาเวลาเขาจะขโมยทีจะปล้นธนาคารทีก็ปล้นเขาตีตัวเครื่องบินไปเลยไอ้พวกขโมยธนาคารนั่นนะเขาตีตัวเครื่องบินตีพาสปอร์ตไปเลยตีวีซ่าจะไปประเทศไหนแล้วก็เตรียมเครื่องบินของเขาไว้เลยรองรับจากประเทศนั้นๆเสร็จแต่เขาโอนเงินเข้าธนาคารโน้นเลยเขาวางแผนโอนเงินเข้าธนาคารประเทศนั้นเพราะว่าจะไปแอฟริกาเงี้ยไปที่ไหนไอ้ขโมยนี่มันวางแผนตีวีซ่าระยะยาวว่าเอาเครื่องบินเอารถอะไรเตรียมเรียบร้อยแล้วมันจึงจะปล้นไปปล้นในธนาคารมันไปจับในธนาคารขังทั้งคืนเลยแล้วมันหนีเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจจึงได้เข้าไปที่ไหนมันหนีออกต่างประเทศนั่นคือว่าไอ้พวกนี้วางแผนหลายชั้นเรียกว่าแม้แต่โจรมันยังฉลาดนะการวางแผนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันต้องวางแผนระยะยาวพระโมสถท่านก็ฉลาดวางแผนระยะยาวบ้านเมืองจะอยู่ได้คนที่วางแผนระยะสั้นเนี่ยบ้านเมืองพังหมดถ้าเป็นนักปกครองถ้าเป็นนักค้าขายพระโมสถก็วางว่าพ่อเวลาลูกกระพริบตาขยับตาเนี่ยพ่อต้องลงมานะพ่อต้องลงมันนะถ้าลูกทำไงต้องทำตามลูกนะพ่อบอกพอลูกเกิดมาเป็นคนฉลาดฉันก็ยอมเพราะพ่อนี่ยอมลูกเพราะรู้ว่าลูกนี่มีบุญมาเกิดพระโหสถก็ให้เอาลา2 ตัวไป เอาลาบ้านเราเนี่ยไม่มีลาใช่ไหมแต่อินเดียเนี่ยมีลาลาเนี่ยมันผสมกับล่อลานี่คือตัวเล็กเป็นหลาตัวเล็กๆไอ้เล้าไอ้ม้าหัสดรผสมกับม้าใหญ่ส่งกับม้าใหญ่ก็จะเป็นลาผสมกับม้าจะเป็นม้าหัสดรผสมกับหลาก็เป็นม้าหัสดรแล้วก็ไอ้ม้าหัสดรผสมกับม้าก็จะเป็นม้าที่แข็งแรงแต่บ้านเราจะไม่มีแต่ที่อินเดียมี ก็จับลากับลากับม้าหัสดรไป2 ตัวพอนั่งก็พ่อก็ขึ้นไปนั่งพระเจ้าบดินทร์ก็เตรียมที่นั่งให้ท
ียมที่นั่งให้บัณฑิต4คนก็นั่งตามตำแหน่งพระมงสดนี่เป็นดาวที่5จะไปรับตำแหน่งบัณฑิตที่5 7ขวบเพราะพ่อก็ไปส่งพอไปถึงปุ๊บพอพ่อนั่งข้างบนนั่งบนเก้าอี้ข้างบนเขาก็ถือว่ามโหสถนี่เป็นเด็กจะต้องนั่งล่างพอมโหสถบัณฑิตก็ขยับขยิบตาพ่อก็ลงมานั่งล่างตัวเองก็ไปนั่งแทนพ่อเลยไอ้บัณฑิต4คนตบมือเลยขอเลาะเจียวเลยคล้ายๆว่าดูถูกว่าพระเจ้าบิดินเนี่ยเอาคนโง่เข้าวังแล้วเด็กๆเอามาทำไม7ขวบดูสิยังไม่รู้จักบุญคุณพ่อเลยให้พ่อมานั่งข้างล่างตัวเองนั่งข้างบนพระเจ้าบิดินก็ชักใจไม่ดีเอเราจะมาขายหน้าหรือเปล่าเนี่ยเอาเด็กเราก็สืบแล้วนะว่ามันฉลาดจะไม่จะมาทำแบบนี้ให้พ่อมานั่งข้างล่างตัวเองนั่งข้างบนนี่เด็กรู้เกินผู้ใหญ่หรือเปล่าแล้วพระเจ้าบิดินก็เลยถามทำไมประเพณีเราผู้ใหญ่ต้องเคารพผู้น้อยผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่แล้วทำไมมโหสถจึงไม่เคารพบิดามารดาบอกพระองค์ที่พระองค์ต้องการเอาพระองค์ต้องการเอาขมอมฉันมานะต้องการเอากระหม่อมฉันหรือต้องการเอาพ่อมาที่เรียกตัวมาเนี่ยต้องการเอาพ่อมาใช้หรือจะเอากระหม่อมฉันมาใช้ฉันต้องการลูกถ้าต้องการลูกเลยทำไมพระองค์จึงไปยกย่องพ่อล่ะทำไมต้องให้พ่อมานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะตำแหน่งนี้ที่พระองค์จะให้กระหม่อมฉันมาเป็นเนี่ยก็คือต้องการลูกก็เหมือนพระโมสสก็เลยเอาลาเข้ามาจังคนตบมือให้คนเอาลาเข้ามากับมหาสดรเข้ามาเลยบอกพระองค์ลาก็เหมือนพ่อหัสดรก็เหมือนลูกพระองค์จะแล้วลูกกับมหาสดรกับลาเนี่ยใครมีค่ามากกว่ากันบอกลามันไม่มีค่าหรอกลามันมีค่าไม่กี่กหาปณะหัสดรที่มันม้าที่วิเศษม้าที่ดีกว่าราคาดีกว่าแล้วพระองค์จะมาเอาม้าหัสดรแล้วเอาลาก็เอาหัสดรแต่ฉันไม่ต้องการลาหรอกถ้าพระองค์จะเอาม้าหัสดรพระองค์ก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนกระหม่อมฉันนั่นเพราะเขาไม่ควรจะติดเตียงกระหม่อมฉันว่ากระหม่อมฉันไม่รู้จักหน้าที่เรื่องนี้เขาเข้าใจแล้วโอ้เด็กเขาวางแผนแก้ลำเรามาแล้วเออฉันจะต้องเอามาสะดอนต้องเอามาโหสดนั่นพ่อนั่นฉันไม่เอาเพราะพ่อนั่นเขาไม่มีความรู้อะไรไอ้บัณฑิตสี่คนก็คอตกเลยว่าเออเด็กนี่มันวางแผนมาแก้ลำเราแล้วพอที่สุดตอนหลังเพราะเข้าไปอยู่ในวังพระโหสถก็แก้ปัญหาได้หมดเลยเรื่องการเหตุการณ์นะครับจนถึงก็เกิดศึกสงครามมีเมือง108ประเทศมายึดเมืองโหสถน่ะพระโหสถอนุอายุเพียง17 18ท่านตอนนั้นเขาเห็นว่าพระเจ้าบิดินเนี่ยไม่มีขุนทัพที่เก่งมีแต่บัณฑิตมีแต่สะสมแต่คนฉลาดทั้งนั้นเลยไม่มีขุนศึกเลยมีแต่ไอเด็กหนุ่มๆฉลาดเท่านั้นผลสุดช่วยชาติบิดิน108ประเทศเนี่ยรวมมายึดประเทศหัวเมืองมายึดมโหสถใช้ปัญญาแก้ได้หมดเลยจนชนะพระเจ้าบิดินพวกนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยด้วยใช้ปัญญาจนประเทศพวกนั้นยอมสวามิภักดิ์เขาวางแผนไงเขาวางแผนกลัวเมืองอื่นจะมายึดตัวเองเขาวางแผนล่วงหน้าเลยเขาเลี้ยงนกกระเรียนไว้เลยพระโศกเนี่ยพระเจ้าไอ้มโหสถเนี่ยไปสั่งคนเอานกกระเรียนมาเลี้ยงเลยแล้วก็บดเหล็กผสมกับเนื้อให้กินทุกวันนกกระเรียนเป็นร้อยๆตัวนะผสมให้กินบดเหล็กให้กินเอาตะไบถูให้เรียกกินแล้วนกพวกนั้นน่ะธาตุเหล็กมันดีมันละลายธาตุเหล็กเขาเก็บขี้นกกระเรียนมาหลอมถลุงแล้วถลุงอีกจนกลายเป็นเหล็กน้ำผีตรง7ครั้งแล้วก็หลอมจนได้มีดเป็นน้ำผีเนี่ย108เล่มทำปักยังดีทำด้ามยังดีแล้วก็จารึกเป็นชื่อมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตไปหมดเลยแล้วก็ไปถวายเจ้าเมืองทุกเมืองเลยพอเจ้าเมืองทุกเมืองก็เห็นโอ้โหเหล็กน้ำผีชั้นหนึ่งเลยใครทำไม่ได้ชอบใจมากพระเจ้าบิดินเน็บพระขันนั้นเลยถือว่าเป็นของคู่รักเลยถือว่าเป็นของที่มีเกียรติมากใครได้เน็บกระบี่น้ำพีก็มโหสถเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเขาวางแผนยึดประเทศตัวเองโดยกระบี่เล่มเดียว
ดูสิคนมีวิสัยทัศน์ว่า

ใครวางแผนเอากระบี่เล่มเดียวยึดประเทศตัวเองได้ไม่น่าเชื่อและป้องกันประเทศตัวเองด้วยเพียงกระบี่เล่มเดียวอาจารย์วิดินพวกนั้นก็ร้อยแต่หัวเมืองก็พกกระบี่ของพระธรรมโอสถเลยเพราะว่ากระบี่เล่มนี้มันคมมากสามารถตัดกระบี่ธรรมดาขาดหมดแต่สนิมไม่กิน เรียกว่าโกนหนวดโกนผมได้เนี่ยเพราะเด็กน้ำพีมันคมอะแล้วพระเจ้าบิดินที่เป็นศัตรูก็มีอำนาจก็เลยยกทัพมาแล้วก็เกณฑ์พระเจ้าบิดินร้อยหัวเมืองมาเลยมายึดเมืองมโหสถมโหสถก็เลยบอกว่าก็ใช้อุบายบอกว่าใช้คนสอดแนมว่าทำยังไงจะเข้าไปตีเข้าไปอยู่ใกล้กับข้าศึกและให้ข้าศึกไม่ตายใจว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เอาความลับนี่ไปเปิดเผยให้ได้ถึงวันที่เราจะทารบกันเนี่ยวันไหนที่เราจะทารบกันเนี่ยเอาความลับนี้เปิดเผยให้เจ้าไปดินองค์ทุกองค์ในรู้เขาวางแผนดูสิแล้วก็ทำไงเขามาล้อมเมืองว่าเจ็ดเป็นเดือนๆเนี่ยก็เอาข้าวเนี่ยใส่กระบอกข้าวเปลือกใส่กระบอกแล้วก็น้ำแล้วก็ชูไปบนกำแพงเมืองดอกบัวมั่งปลูกบัวใส่กระบอกมั่งปลูกบัวใส่ข้าวชูตั้งกำแพงเมืองข้าวมันก็ขึ้นรอบกำแพงเมืองไอ้พวกข้าศึกไม่เห็นว่าโอ้โหเมืองมันมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์แล้วมันคงรอมันไม่อดตายหรอกขนาดต้นข้าวมันยังโผล่ถึงกำแพงเมืองเลยแล้วก็ขุดคูล้อมขุดคูล้อมไว้อย่างอยุธยาโยมเขาขุดคูล้อมแล้วเขาปล่อยจระเข้ไว้เต็มหมดเลยพอสดน่ะเอาจระเข้เลี้ยงไว้รอบกำแพงเมืองปล่อยพวกนั้นมันย่องมาเพื่อจะปีนกำแพงไอ้เข้มันก็กัดเอาอ่ะเขามีวิสัยทัศน์วางว่ามึงมาเขาป้องกันได้หมดเลยพอสุดเลยบอกไม่ต้องห่วงวันลำขับร้องไปสนุกสนานกินเล่นกันไปเถอะไม่ต้องกลัวประตูหลังเปิดไปบอกงั้นให้ชวนทุกคนดีใจอย่าทุกข์เลยว่าข้าศึกคนนี้แค่หยิบมือเดียวบอกแค่หยิบมือได้มาตั้งร้อยกว่าประเทศบอกไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะตีให้ราบไปไงเขาก็บอกเอ๊มโหสถหนุ่มน้อยจะตีข้าศึกไปได้ไงคนเราไม่ต้องใช้อาวุธหรอกใช้ปัญญาวุฒิเคยดูสิฉันจะจับเจ้าไปดินและจะขับไปให้หมดภายในฤดูฝนเนี่ยให้เสร็จสิ้นเลยก่อนฤดูฝนที่จะทำหนาเขาบอกประชาชนสบายใจทุกคนเชื่อกันนะว่าเขาฉลาดมันตั้งแต่7ขวบเชื่อว่าเขาแก้ปัญหาได้ผลที่สุดทุกคนก็กินอยู่กันสนุกสนานตีลำขับร้องบอกทุกคนร้องเพลงได้ให้ดังไปไหนก็ร้องได้ไม่ต้องกลัวข้าศึกจะเข้าเมืองเราเข้าไม่ได้มีอาวุธอะไรก็เข้าไม่ได้ฉันวางแผนมานานแล้วเขาวางแผนเพราะเขาได้ตีกระบี่เนี่ยไปให้เจ้าไปดินร้อยแปดทั่วเมืองแล้วพอถึงวันจริงๆที่เขาศึกเข้ามาถึงเขาก็มอสดเขาก็ขอเข้าไปคุยด้วยเขาขอเข้าไปเจรจาเลยขอออก ออกยังไม่ทันเลยเพราะสมัยก่อนเขามีการเจรจาศึกกันก่อนมอสดก็เข้าไปประชุมเข้าไปคุยกับข้าศึกก็เชิญมาเขาก็บอกเลยเขาก็มีสายลับไปบอกเลยว่าให้เจ้าไปดินองค์ที่เป็นผู้นำเนี่ยให้ระวังนะโมโหสดนี่ร้ายกาจมาเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมสูงมากเลยไว้ใจไม่ได้ท่านไม่เชื่อพระองค์ไม่เชื่อลองดูสิพระเจ้าไปดินที่นำมาตีพระองค์ไม่เชื่อลองดูสิพวกเรานี่จะสู้โมโหสดไม่ได้ใช้กลศึกด้วยการยั่วให้พวกนั้นหลงกลบอกว่าดูสิแม้แต่เจ้าบดินที่มากับเราเนี่ยยังไปสวามิภักดิ์พระมโหสถหมดเลยเฮ้ยสวามิภักดิ์มโหสถได้ไงบอกพระองค์ไม่เชื่อสิไม่เชื่อลองขอดูกระบี่ของเขาสิแต่ละกระบี่แต่ละองค์เนี่ยมีชื่อมโหสถหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเลยมโหสถมันวางแผนขนาดนั้นกูก็ตายซะเนี่ยอย่างนี้มันก็จับกูฆ่าตายเลยเจ้าบดิน108องค์เนี่ยเข้าวิสัยทัศน์การไกลของโมสดทันทีวางแผนไปพระเจ้าบดินก็ไปให้คนไปเรียกพระเจ้าบดินองค์หนึ่งมาขอดูเขาว่ากระบี่ท่านสวยไม่ใช่ใครทำให้บอกโอ้กระบี่ของข้าพระเจ้าสวยมาหาไม่ได้ในเมืองนี้เอามาจากเมืองไหนมาจากเมืองวิเทหราชใครทำให้โมสดนี่มีชื่อนี่เท่านั้นแหละพระเจ้าบดินหน้าถอดสีเลยตายเลยกูไปถามคนไหนก็มีหมดโมโหสดมาเลยรู้เลยว่าพวกมโหสถเอากูตายแน่คนนี้ผลสุดยกรีบหนีคืนนั้นเลยนะไปคนเดียวเลยหัวหน้าน่ะแต่ไอ้พวก108นั้นไม่รู้เรื่องหรอกพอได้กระบี่พระมโหสถ

ผลที่สุดตอนหลังมโหสถก็เลยรู้เลยว่าหลงกลตัวเองแหละพระเจ้าแผ่นดินองค์หัวหน้าเนี่ยเชื่อเลยว่าตัวเองใช้ซ่องสุมกำลังผล108หัวเมืองไว้แต่ที่จริงพวกนั้นไม่รู้ก็เลยพอตกกลางคืนพระเจ้าแผ่นดินนั้นถอนทัพปุ๊บคนตรงนี้ก็ยกทัพออกเลยตีคลองลองเป่าทำช้างมาโอ้ไอ้ขบวน108นั้นนึกว่ามโหสถยกมาตะลุมบอลไอ้ตัวหัวหน้าหนีแล้วไอ้นี่ก็เลยหนีหมดเลย8หัวเมืองก็วิ่งหนีหมดเลยช้างมาเหยียบกันตายเพราะสุดแท้โดยที่ไม่ต้องสู้อะไรเลยใช้ปัญญาสู้นี่พระพุทธเจ้าเหรอในนี่เล่าเลยย่อแล้วผลที่สุดพระโอสถไม่ได้เป็นศัตรูพวกนี้ตอนหลังเนี่ยพอชนะพวกนี้แล้วนะก็ไปติดต่อกันแล้วผลที่สุดพอสร้างเมืองนี้เสร็จแล้วก็ไปขออยู่กับศัตรูนะไปสร้างอยู่ที่เมืองศัตรูแล้วไปตายที่เมืองศัตรูไปสร้างเมืองประเทศที่ตัวเองเป็นศัตรูสร้างจนประเทศนั้นเจริญด้วยกันเลยเขาก็กลับไปอยู่กับศัตรูสร้างเมืองศัตรูจนเจริญแล้วเขาก็ไปสิ้นชีวิตที่นั่นแต่เขานั่นคือเป็นปัญญาบารมีที่มาเกิดในยุคใดก็ไม่มีศัตรูถึงมีศัตรูก็แพ้พ่ายแล้วก็สร้างประเทศนั้นเมืองนั้นเจริญพระมโหสถบัณฑิตฉลาดมากมีภรรยาก็ภรรยาก็แสนรู้ฉลาดเท่ากับสามีเลยฉะนั้นจึงว่าคนเราเนี่ยต้องแสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยปัญญานะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมะที่แก้ด้วยปัญญาฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาครอบครัวเราเนี่ยเราจะต้องไม่ให้เป็นภาระต่อกันภรรยาก็จะไม่ให้เป็นภาระต่อสามีสามีก็จะไม่เป็นภาระต่อภรรยาลูกก็จะไม่เป็นภาระต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็จะไม่ให้เป็นภาระต่อลูกเมื่อเป็นภาระก็แบ่งเบาภาระกันเช่นเหมือนพระเนี่ยอาจารย์ก็แบ่งเบาภาระให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็แบ่งเบาให้อาจารย์แม่พ่อภาระอะไรของลูกพ่อแม่จะทำภาระของพ่อแม่ลูกจะต้องช่วยทำภาระของเพื่อนเพื่อนก็ต้องช่วยทำฉะนั้นถือว่าการไม่มีภาระซึ่งกันและกันเนี่ยจะแก้ปัญหาในสังคมนี้ได้ฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะต่อไปนี้ขอให้เราเนี่ยอย่าเพิ่มภาระให้กันอยู่ที่ไหนก็ให้สบายใจพ่อแม่ก็จะเอาเป็นภาระให้ลูกเวลาพูดเวลาคุยเวลาทำอะไรก็คิดห่วงใยลูกว่าเราจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ให้ลูกต้องมาเป็นทุกข์กับเราลูกก็ต้องวางตัวว่าเราจะต้องเป็นลูกที่ดีไม่ให้เป็นภาระต่อพ่อแม่เพื่อนก็จะไม่ให้เป็นภาระต่อเพื่อนจะต้องช่วยเพื่อนไม่ให้เพื่อนเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยในสังคมนี้ถ้าเราแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันได้ไม่ทำให้กันหนักใจได้คิดว่าสังคมนี้อยู่ได้สังคมนี้อยู่ได้สบายเพราะทุกคนรู้จักหน้าที่ตัวเองที่แบ่งเบาภาระกันอย่าสร้างภาระให้กันฉะนั้นเรื่องการสร้างบารมีนิยมทั้งว่าต้องหาคนที่ไม่ทำภาระให้เราคนที่มีปัญญาคนที่โง่เนี่ยไปที่ไหนก็ทำภาระให้คนอื่นพ่อแม่ที่ไม่ฉลาดลูกที่ไม่ฉลาดเพื่อนที่ไม่ฉลาดเนี่ยผมเลยจะสร้างภาระให้แก่คนอื่นรับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างภาระให้กันนั้นตรงนั้นถือว่าคนนั้นมีปัญญาจะช่วยกันได้สังคมทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนายโยมนะไอ้เรื่องปัญหาต่างๆมันไม่สำคัญเท่ากับภายในใจของเราภายในใจของเราถ้าเราทำจิตใจของเราดีได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมาเองดีที่เราทำบุญกุศลในใจเราอย่าคิดว่าข้างนอกเป็นกระแสคลื่นที่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยกระแสคลื่นข้างนอกไม่น่ากลัวแต่ใจเราที่น่ากลัวกว่าฉะนั้นขอให้เข้าใจธรรมะปี2541เนี่ยเรื่องแก้ปัญหาอย่าให้เป็นภาระต่อสังคมอย่าให้เป็นภาระต่อคนอื่นเราเป็นแม่อย่าให้มีภาระต่อลูกเราเป็นลูกอย่าให้เป็นภาระกับพ่อแม่เราเป็นผัวอย่าเอาภาระไปทิ้งให้เมียเราเป็นเมียอย่าเอาภาระไปทิ้งให้ผัวเราเป็นเพื่อนอย่าเอาภาระไปให้เพื่อนเอาเปรียบเพื่อน
จงเกิดมาเป็นโพธิสัตว์นะจงเกิดมาเป็นโพธิสัตว์ที่ช่วยคนอื่นได้ในสร้างบารมีทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาเกิดในศาสนาที่มีคนทุกข์เข็ญมากเพราะท่านต้องการจะมาช่วยคนที่เดือดร้อนในการเป็นอยู่ไม่มีที่กินไม่มีที่อยู่ไม่มีที่หลับนอนไม่มียุกยารักษาโรคไม่มีการศึกษาท่านเกิดมาเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ด้อยกว่าการที่มาช่วยคนที่ด้อยกว่านั้นคนนั้นมีบันบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีมีปัญญาบารมีแต่คนที่เกิดมาแล้วมาเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าคนนั้นหมดบารมีเกิดมาชาติเดียวไปชาติหน้าก็เป็นคนต้องไปรับใช้ไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกฉะนั้นถ้าเราจะเกิดมาสร้างบารมีนิยมต้องเสียสละต้องเป็นผู้ให้แม่มีบารมีมีจะให้ลูกลูกมีบารมีมีจะให้พ่อแม่เพื่อนมีบารมีมีแต่จะให้เพื่อนเราจะอาศัยคนมีบารมีนี่ช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดว่าในสังคมนี้ไม่มีคนมีบารมีมาเกิดเลยมีแต่พวกขอทานทั้งนั้นมีแต่พวกลักขโมยทั้งนั้นมีแต่ขี้เหล้าเมายานั้นสังคมนี้ก็ไม่มีคนมีบารมีมาช่วยฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีเทวดามาเกิดนะเทวดานี่หลงมาเกิดเนี่ยไม่ได้มาเอาไล่มาช่วยคนแต่พวกสัตว์นรกมาเกิดพวกเปรตอสุรกายมาเกิดสัตว์เดรัจฉานมาเกิดมาเบียดเบียนพ่อแม่มาเบียดเบียนพี่น้องมาเบียดเบียนเพื่อนบ้านมาเบียดเบียนผัวมาเบียดเบียนเมียมาเบียดเบียนประเทศชาติบ้านเมืองมาเบียดเบียนแม้แต่โลกให้ลุกเป็นไฟพวกนี้มาจากสัตว์นรกแต่ถ้าพวกเทวดามาเกิดเนี่ยพวกนี้จะมาช่วยคนแม่มโหสถมาคนเดียวยังช่วยคนได้ทั้งร้อยประเทศนะเราวัดตัวเราได้เลยว่าเราให้หรือเปล่านะเราเป็นผู้ให้หรือเปล่าให้พ่อหรือเปล่าให้แม่หรือเปล่าให้พี่ให้น้องหรือเปล่าให้เพื่อนหรือเปล่านั่นเราเป็นเทวดาแล้วแต่ถ้าเราเอาเปรียบพ่อเอาเปรียบแม่เอาเปรียบเพื่อนเอาเปรียบทุกคนนั่นเราไม่ใช่พวกเทวดามาเกิดเรามาจากสัตว์มาเกิดพวกสัตว์มันเบียดเบียนกันใช่ไหมอย่างสุนัขมันกินข้าวด้วยกันเนี่ยพี่น้องมันก็กัดกันแม่มันก็กัดลูกลูกก็กัดแม่เวลามันหิวขึ้นมันก็กัดกันนั่นมันมาจากสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเบียดเบียนกันเองยอมไปนั่งดูสัตว์สิฮะสัตว์ตัวไหนที่ไม่เบียดเบียนก็ไม่มีเพราะนั้นแต่ถ้ามาจากเทวดาเนี่ยลงมาเกิดเนี่ยพวกนี้จะมีเหลือกินเหลือใช้มีมาให้คนอื่นได้รับความสุขจากตัวเองเหมือนพระเวสสันดรเหมือนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาจากดาวมาจากชั้นดุสิตมาเกิดเป็นโพธิสัตว์สร้างบารมีจนครบให้จนสมบูรณ์แล้วพอมาเกิดในยุคของท่านจึงว่าไม่ต้องให้แล้วเพราะว่าใครทันท่านก็มีความสุขทุกคนแค่คนได้เจอพระพุทธเจ้าก็ถือว่าคนนั้นพ้นทุกข์แล้วคนนั้นโชคดีแล้วเจอคนมีบุญดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรามาสร้างบารมีเนี่ยเราต้องมาเป็นผู้ให้อย่าเบียดเบียนครอบครัวเราให้เดือดร้อนถ้าเราหลบดูคือถ้าเราเบียดเบียนครอบครัวเราเบียดเบียนพ่อแม่เรานั่นเรามาจากนรกนะแล้วเราก็จะไม่ไปสวรรค์แต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครเลยเรามีแต่ผู้ให้เนี่ยเราจะไปดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าตอนนี้เราต้องการคนเสียสละโยมบ้านเมืองเนี่ยต้องการคนเป็นเทวดามาเกิดนะพวกเทวดาลงมาโปรดเทวดามาเกิดแล้วเขาจะแก้ปัญหาได้เพราะเขามีปัญญาบารมีตอนนี้คนเราเนี่ยที่ไม่ซึ้งในบุญเพราะอะไรไม่ซึ้งในบุญเพราะอะไรจึงใจจึงได้หยาบทำไมจึงได้โรคมากโกรธมากหลงมากเขาไม่ซึ้งในบุญเพราะว่าเขาไม่มีจิตเป็นกุศลเขาไม่เคยบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้สละกิเลสออกไปไอ้ก้อนใหญ่ๆที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเนี่ยเขาไม่ได้กระจายมันต่อออกไปจากความรู้สึกตัวเองเขาปลูกพันแต่วัตถุอยากได้โน่นอยากได้นี่เขาอยากได้ลาภได้ยศอยากได้ชื่อเสียงเขาทะเยอทะยานจนจิตของเขาเนี่ยถูกไอ้กิเลสตรงนี้ห่อหุ้มเจนใจเขานั้นสละอะไรไม่ได้เลยกายก็อยากได้อย่างเดียวเกิดมาอยากได้อย่างเดียว
แต่ถ้าเขาเกิดมาฝึกสมาธิมาเจริญสมถะวิปัสสนานิพพานกรรมฐานมาเข้าคอร์สเนี่ยอย่างที่เข้าคอร์สเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือมาดูจิตตัวเองแล้วพอสงบเข้าไปสงบเข้าไปในการทำสมาธิจิตเขาก็จะเสียสละได้เลยอ๋อคนเหล่านี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาได้แต่บุญอย่างเดียวเงินทองก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติบุญเท่านั้นที่จะไปได้คนเหล่านี้ไม่สำคัญเรื่องเงินทองสำคัญที่จิตใจมากกว่าไอ้ที่เราก็จะเปรียบเทียบได้หมดโอ้คนเราที่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะมันโลภมันโกรธมันหลงโอ้คนเราที่เกิดมาอาภัพอับจนเพราะมันไม่ได้ให้ทานเพราะมันไม่มีศีลธรรมจิตเขาเจ้าหมองจิตเขาตกต่ำก็จึงได้มาลำบากโอ้คนเราที่อยู่กินสบายมีความสุขมีสติปัญญาดีมีอะไรทุกอย่างโอ้จิตของเขามาดีเขาสร้างกุศลมาดีก็จะมีข้อเปรียบเทียบในธรรมะตัวเองก็เห็นชัดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอย่างนั้นเราก็ต้องเร่งสร้างบารมีหยุดเฉยไม่ได้นะเพราะชีวิตคนเราหยุดเฉยไม่ได้ก็จะต้องสร้างบารมีให้สมบูรณ์ตอนนั้นปีใหม่เนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับการเสียสละโยมอย่าให้เป็นภาระใครทั้งหมดนะแต่ก็เมื่อมันจะเป็นภาระก็อย่าให้เขาเบื่อหน่ายเราจะให้เขารำคาญเราจะไปเบียดเบียนเขาขอให้เขาเต็มใจเต็มใจที่อยากจะรับภาระเราถ้าคนดีนี่เขาไม่เบื่อหน่ายนะสมมติว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยคุณนั้นทำอย่างดีสอนลูกให้เลิกกตัญญูรู้คุณถึงจะแก่ต้องเช็ดขี้จะเยี่ยวป้อนข้าวประนามลูกก็บอกดีนะแม่มาให้ลูกดูแลจะขี้เจียถ้าลูกเนี่ยมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณก่อนที่แม่จะสิ้นใจตายก่อนถ้าปุ๊บปั๊บแม่ตายไปในลูกหมดท่าเลยบางคนเสียใจนะพอพ่อแม่ตายปุ๊บปั๊บโอ้โหเสียใจบอกไงบอกยังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยมีแต่ทะเลาะขัดคอกับแม่มาเอาแต่แม่อย่างเดียวแต่แม่ตายไปแล้วยังไม่ได้ให้อะไรเขาเสียใจเพราะเขายังไม่ได้ดูแลแม่ให้ดีดังนั้นถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยเบียดเบียนลูกหรือแต่ให้ลูกแล้วก็ให้ความคิดที่ดีให้ปัญญากับลูกที่ดีเนี่ยลูกรู้สึกว่าดูแลพ่อแม่เนี่ยสุขใจไม่เบียดเบียนเลยมีแม่อย่างนี้กี่คนก็ไม่เบียดเบียนพ่อแม่มีคุณต่อเราอยากจะดูแลแม่ใช้ขี้ใช้เยี่ยวไม่รังเกียจเลยพ่อแม่ไม่เคยเกลียดเราพ่อเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากโอ้ถ้าพ่อมาเจ็บมาไข้มาป่วยเราดูแลพ่อยันตายยันเจ็บป่วยดีใจมากเลยที่พ่อมาตายในตักเราตายในบ้านเรามีความสุขมากที่พ่อมาแก่มาตายกับเราเพราะภาระนี้เราต้องการทำเพราะเรายอมรับภาระอันนี้อันนี้คือเรื่องนำใจที่จะเกิดในสังคมนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แก่ก็ไม่เดือดร้อนเนื่องเพราะเราไม่เคยเราเป็นผู้ให้กับลูกมาตลอดดังนั้นเมื่อสังคมนี้ก็จะไม่เบื่อหน่ายกันจะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าทุกคนไม่เคยเบียดเบียนกันมีแต่เป็นผู้ให้กันแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโยมแม่แก่แล้วพ่อแก่แล้วก็ไปตามคนแก่เถอะจะมาตายที่บ้านเลยไปตายโรงพยาบาลเถอะผัวฉันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ไปตายโรงพยาบาลเถอะเมียฉันใช้ไม่ได้ไปตายโรงพยาบาลทุกคนที่ทำไว้กับตัวเองหวังจะพึ่งตรงนี้ไม่ได้พึ่งเลยหวังจะนอนตายอยู่กับลูกกับผัวกับเมียจะอยู่อย่างอบอุ่นทุกคนทำมาเลยไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะตัวเองทำไม่เป็นเพราะตัวเองทำไม่ถูกเพราะตัวเองไม่มีศีลธรรมตรงที่เองไม่มีปัญญาตรงนี้เองจึงไม่มีใครดูแลตัวเองยันหมดลมปัญหาคือพวกเราทำตัวเองนั่นเองเบียดเบียนตัวเองทำให้ตัวเองนี่ออกไปจากสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากอยู่อยากรักอยากแสวงหาแต่ทุกคนไม่ได้รับผลเลยทำให้ใครโยมสร้างบ้านไว้ต้องหลายหลังไม่ได้อยู่นอนตายทั้งหมดทำไมนะไม่ได้นอนเจ็บไม่ได้นอนป่วยมีลูกตั้งหลายคนลูกไม่ดูแลเราเลยกลับไปให้ลูกคนอื่นดูแลหมอพยาบาลไม่ใช่ลูกเราเลยเขากลับมาดูแลยันหมดลมแต่ที่จริงแล้วความจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยเขาต้องให้พ่อแม่ตายอยู่กับลูกดูแลยันหมดลมนั่นจึงบอกทางไปนิพพานได้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมตรงนี้ต้องคิดให้ดีนะแล้วก็บอกว่ารวยรวยเนี่ยรวยแล้วได้อะไรเห็นไหมเจริญเจริญได้อะไร
ต้องเจริญทางใจต้องได้วัฒนธรรมได้ศีลธรรมตรงที่เหมือนอย่าง

0: ธเจ้าน่ะท่านไปเทศโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงแล้วให้พุทธมารดาฟังธรรมไปเป็นไปนิพพานแล้วท่านก็กลับมาโปรดพุทธบิดาเทศให้พุทธบิดาสำเร็จเป็นอริยะขั้นอนาคาแล้วก็ไปนิพพานนั่นคือว่าสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เลี้ยงลูกได้มาก็คือลูกเอาสวรรค์นิพพานมาให้ตัวเองดังนั้นทุกคนเรานี่ต้องเมื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครบใครเนี่ยเขาก็ต้องเอาสิ่งที่ดีให้เราไม่ใช่เราไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้ทำไปทั้งตายไม่ได้อะไรได้แค่นั้นพอระโยมได้แค่ว่าเราทำรวยมีบ้านใหญ่โตแล้วก็เอาไปทิ้งให้เรานอนตายในโรงพยาบาลตายเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันสิ่งนี้คือความเจริญของโลกโยม
1: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจจะมีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉาน ฌานมนุษย์จำพวกนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าแค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถือมันจะลึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่ตรวจอุจจาระปัสสาวะตรวจทางปากทางตาตรวจทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มาส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายนี่มันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจมาพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้ มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้ตรงนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ควังนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองท่านบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาเขาไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างยกมือที่โยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายอ้าวจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไปสอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมยมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็ได้อ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ่ะยกมือสิอ่ะยกไม่อายสิอ่ะยกนักเรียนเอ๊ะไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลงเนี่ยตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเอง มันมีอาการอย่างไรแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่ไม่เกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านได้รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระนี่มีสติให้มีพระวินัยมีศีลซึ่งต้องการให้คนคฤหัสถ์และพระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลเนี่ยต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่า3ตะกร้าหรือ3ตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่โยมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราเนี่ยให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไว้หมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดูตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นเนี่ยก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยแล้วก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลย แล้วก็

คือเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกว่าได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ตั้งเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรงั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแหละเรื่องจิตโยม

ดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติเข้าไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากมันเข้ามารู้ทำคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนบรรลุใจตัวเองนะอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรละที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้พิสูจน์ในธรรมใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้ามันโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยที่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองคือเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงจะหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปค่อยรู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาให้ไปมองไกลมองแค่4ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี่ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวและเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนเนี่ยเป็นทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่ง

โอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท้องอยู่ที่ไหนพอทำสติมากขึ้นมาขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวตอนนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยอ๋อสุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี่หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีจะมาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิเลยไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมเนี่ยหรือถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่แท้เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรๆก็หมดกินข้าวเปล่าๆก็อร่อยโยมอีตอนเรายังไม่ได้ภาวนาละโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนิยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นทาสมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นทาสอารมณ์ตลอดไปแต่ระดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกพฤหัสหรือเปล่านะแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้าง
ข้างหลังมาฟังบ่อยไหมนะฟังรู้เรื่องบ่รู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแต่ต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนะเข้ามันไม่นั่งเราโยกพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมีการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพื่อการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10 นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสํารวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสํารวมก็ได้เอามือจับขวาเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้ผมไม่โป้งตัวผมไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผม
รู้รู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจก4บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายในจำรูปดวงใจของเราว่ามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใด
หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไรพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพุทหายใจโทนับห้าหายใจเข้าพุทหายใจโทนับหกหายใจเข้าพุทหายใจโทนับเจ็ดหายใจเข้าพุทหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพุทหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพุทหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพุทหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบซึ่งเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกและจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกก็เรานึกสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกนึกเห็นปลายจมูกตัวเองไว้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นพยายามตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิคิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูก
ลมผ่าน

เข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพุทธลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโธอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพุทหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพุทหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพุทหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพุทหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบซึ่งเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมโยมมาบานในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกกายทุกใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจก็เราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวจะค่อยดึงมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเราเนี่ยต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเราตั้งใจแผ่เมตตา

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระชัมพุกะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเรื่องของพระชัมพุกะเถระนี้มีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทซึ่งเรื่องที่มีชื่อเต็มว่าชัมพุกาชีวกและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยปรารภชัมพุกาชีวกให้เป็นต้นเหตุชัมพุกาชีวกนี้ท่านเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลที่มีข้าวมีน้ำมากอยู่ในกรุงราชคฤห์แต่เมื่อชัมพุกะที่เกิดขึ้นมาในตระกูลนี้แล้วในช่วงที่ยังเป็นเด็กทารกเล็กๆอยู่เนี่ยได้แสดงอาการที่ผิดปกติกว่าเด็กธรรมดาออกมาให้ปรากฏอย่างหนึ่งคือไม่ชอบนอนบนที่นอนไม่ชอบกินอาหารคือข้าวปลาอาหารอย่างที่ทารกทั่วๆไปกินอยู่เนี่ยชัมพุกะไม่กินอาหารที่ชัมพุกะกินก็คืออุจจาระของตนเองนิมิตหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มารดาบิดาของชัมพุกะเนี่ยนึกตะขิดตะขวงใจเหมือนกันว่าทำไมลูกของเราจึงเป็นอย่างนี้แต่เบื้องแรกก็ยังให้อภัยอยู่ก็ยอมเลี้ยงดูด้วยเข้าใจว่าลูกของเรายังไม่รู้เดียงสาจึงได้กระทำไปอย่างนั้นหรือว่ายังเห็นว่าเป็นเด็กยังมีความคิดความอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนเขลาอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราให้อภัยกับเด็กๆโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะแต่มารดาบิดาของชัมพุกะเท่านั้นถึงคนอื่นๆก็จะให้อภัยแก่เด็กๆโดยทั่วไปอย่างนี้ว่าเด็กยังเล็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็กระทำไปโดยที่ตนเองไม่เข้าใจแล้วเด็กบางคนก็เป็นอย่างนั้นซิด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออุจจาระคว้าเข้าได้ก็เอาใส่ปากเลยในช่วงที่ยังเป็นทารกเล็กๆอยู่เนี่ยมารดาบิดาก็ให้อภัยเสมอมาแต่พอถึงเวลาที่

ัมภุกะนี้โตขึ้นก็ได้แสดงอาการที่ผิดปกติกว่าทารกธรรมดาออกมาให้เห็นอีกที่ว่าผิดปกติธรรมดาเป็นอย่างไรก็เนื่องจากว่าชัมภุกะนั้นไม่อยากนุ่งผ้าไม่อยากห่มผ้าชอบเปลือยกายอย่างชาวบ้านว่าชอบนุ่งลมห่มฟ้าคือแก้ผ้าไม่ชอบที่จะนุ่งผ้าซึ่งเป็นปกติที่ผิดไปจากสามัญมนุษย์ธรรมดาเพราะมนุษย์เราธรรมดานี่พอโตขึ้นมาก็มีความละอายอยากจะนุ่งอยากจะห่มเพื่อปิดบังสิ่งที่ควรละอายกันแต่ชัมภุกะไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับไม่ละอายเลยชอบเปลือยกายนอกจากจะเปลือยกายแล้วยังจะชอบนอนตามพื้นดินแล้วอาหารที่กินมาประจำนั้นก็ยังไม่เลิกคือยังกินอุจจาระของตนเองอยู่อย่างนั้นแหละในช่วงที่โตขึ้นมานี่ทำให้มารดาบิดาไม่สบายใจเสียแล้วเมื่อเห็นการกระทำของชัมภุกะลูกชายมีอาการผิดแผกไปจากสามัญมนุษย์ธรรมดาจึงมาคิดกันว่าลูกของเรานี้ไม่สมควรที่จะอยู่ในเรือนของผู้มีตระกูลอย่างที่เป็นอยู่นี่สภาพการของเขาเหมาะสมเหลือเกินที่จะไปอยู่กับพวกอาชีวกเมื่อสองคนผัวเมียคิดถึงเหตุการณ์ความเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ตกลงปลงใจมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าไม่ควรจะให้อยู่ในบ้านต่อไปถ้าคืนเอาไว้ในบ้านก็จะมีแต่อับอายขายหน้าครับควรจะให้ไปอยู่กับพวกอาชีวกพวกนุ่งลมห่มฟ้าเหมือนกันคือเป็นพวกชีเปลือยด้วยกันนู่นคือให้ออกไปบวชเสียจะได้พ้นอกไปเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จึงได้นำชัมภุกะไปหาพวกอาชีวกแล้วก็บอกพวกอาชีวกว่าขอท่านทั้งหลายจงบวชให้แก่ทารกนี้ด้วยเถิดครั้งนั้นพวกอาชีวกก็ได้ให้ทารกนั้นบวชแต่วิธีการบวชของพวกอาชีวกนี้ก็มีพิสดารอยู่เป็นบางประการคือหลังจากบวชแล้วเนี่ยก็ให้ไปยืนอยู่ในหลุมลึกเพียงคอเนี่ยคือโผล่มาเพียงแค่คอเท่านั้นและต่อจากนั้นก็เอากระดานวางไว้บนบ่าของชัมภุกะวางไว้บนบ่าทั้งสองข้างเลยแล้วก็อาชีวะก็มานั่งบนกระดานนั้นแล้วใช้เสี้ยนตาลเนี่ยถอนผมของชัมภุกะท่านผู้ฟังลองวาดภาพดูที่ว่าผมของเราบนศีรษะที่มีอยู่มากมายเนี่ยถ้าเอาเสี้ยนตาลมาจับผมแล้วก็ถอนจับแล้วก็ถอนจับแล้วก็ถอนจะรู้สึกอย่างไรก็ต้องถึงกับเลือดตกยางออกละนี่เป็นวิธีการที่พวกอาชีวกได้กระทำการถอนผมให้แก่ชัมภุกะหลังจากถอนผมเสร็จนี่ก็เป็นอันว่าการบวชเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่มีอยู่แล้วในพวกนี้เปลือยกายเป็นอยู่พอถอนให้ผมหมดไปก็เป็นอันว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยหลังจากที่ชัมภุกะได้บวชเป็นอาชีวกแล้วมารดาบิดาของชัมภุกะก็ได้เชิญพวกอาชีวกทั้งหมดเพื่อให้ไปบริโภคอาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นพอรุ่งขึ้นเช้าพวกอาชีวกก็บอกแก่ชัมภุกะอาชีวกว่ามาเถิดพวกเราจะเข้าไปบริโภคอาหารที่บ้านของท่านชัมภุกะชีวกตอบว่า

ขอท่านทั้งหลายจงไปกันเถิดข้าพเจ้าจะอยู่ในที่นี้แหละพวกอาชีวกก็ได้พูดชักชวนอยู่หลายครั้งเพื่อที่จะให้ชัมพุกาชีวกเนี่ยไปบริโภคอาหารที่บ้านของท่านด้วยกันแต่ปรากฏว่าชัมพุกาชีวกได้แสดงอาการว่าไม่อยากไปเลยจะขออยู่ที่นี่แหละพวกอาชีวกเมื่อพูดจาชักชวนอยู่หลายครั้งเห็นอาการไม่ต้องการจะไปของชัมพุกาชีวกอย่างนั้นแล้วก็จึงปล่อยให้ชัมพุกาชีวกอยู่ที่สำนักนั่นแหละฝ่ายชัมพุกาชีวกเขารู้ว่าพวกอาชีวกเข้าไปบ้านหมดแล้วเขาก็ไปเปิดประตูเวชกุฎีก็คือส้วมในสมัยโบราณนั่นแล้วก็ลงไปที่เวชกุฎีไปเอามือปั้นก้อนอุจจาระให้เป็นคำๆแล้วก็กินอุจจาระนั้นเข้าไปฝ่ายพวกอาชีวกที่ไปที่บ้านของชัมพุกาชีวกแล้วก็ยังเป็นห่วงชัมพุกาชีวกที่อยู่ที่สำนักนี้ว่าจะมีบริโภคจะมีอาหารอะไรบริโภคหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงก็จึงได้ส่งอาหารจากที่บ้านนั้นมาให้แก่ชัมพุกาชีวกปรากฏว่าชัมพุกาชีวกก็ไม่ต้องการอาหารที่พวกอาชีวกส่งมาให้นั้นแม้พวกอาชีวกได้มาพูดจาให้ชัมพุกาชีวกเนี่ยบริโภคอาหารคือได้ขอร้องอยู่หลายหนทีเดียวเพื่อให้บริโภคอาหารที่นำเอามาให้นะชัมพุกาชีวกก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการอาหารนี้ข้าพเจ้าได้อาหารแล้วบริโภคเสร็จแล้วพวกอาชีวกก็สงสัยว่าทำไมเนี่ยชัมพุกาชีวกได้อาหารที่ไหนมาบริโภคจึงได้ถามว่าท่านได้อาหารจากที่ไหนมาบริโภคล่ะชัมพุกาชีวกก็ตอบว่าข้าพเจ้าได้อาหารในที่นี้เองพวกอาชีวกก็เลยสงสัยว่าเอาอาหารอะไรที่ไหนมาแล้วในวันต่อมาคือวันที่สองพวกอาชีวกจะเข้าไปบริโภคอาหารที่บ้านของชัมพุกาชีวกก็ได้ชวนชัมพุกาชีวกไปด้วยชัมพุกาชีวกก็ไม่ไปแม้ในวันที่สามที่สี่พวกอาชีวกก็ชักชวนทุกวันที่จะให้เข้าไปบริโภคอาหารด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะชักชวนแบบเสียไม่ได้เป็นการตั้งใจชวนผู้ชักชวนอยู่หลายครั้งทีเดียวแต่ปรากฏว่าชัมพุกาชีวกก็ไม่ต้องการที่จะไปสู่บ้านของตนด้วยอ้างเหตุผลว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในที่นี้แหละไม่เข้าไปบ้านละพวกอาชีวกก็จึงเกิดความสงสัยในชัมพุกาชีวกมากขึ้นด้วยมาปรึกษาหารือกันว่าชัมพุกาชีวกนี้ไม่อยากไปบ้านทุกวันอาหารที่พวกเราส่งมาให้เขาก็ไม่ต้องการโดยเขาได้บอกว่าได้อาหารในที่นี้แล้วเขาบริโภคอาหารอะไรที่ไหนกันทางที่ดีพวกเราควรจะได้รู้ว่าเขาได้อาหารที่ไหนแล้วก็ควรจะจับพฤติกรรมที่เขากระทำนี้ให้ได้เมื่อปรึกษาหารือกันดังนี้แล้วก่อนที่พวกอาชีวกจะเข้าไปที่บ้านของชัมพุกาชีวกเพื่อไปบริโภคอาหารตามปกติตามคำเชิญของมารดาบิดาของชัมพุกาชีวกนั้นเขาก็ได้ให้อาชีวกสองคนอยู่ที่สำนักเพื่อที่จะคอยจับดูชัมพุกาชีวกว่า
บริโภคอาหารอะไรที่ไหนแต่ว่าพวกอาชีวกนี้เขาก็มีวิธีการที่จะทำให้ชัมพุกาชีวกเนี่ยตายใจเวลาออกจากสำนักนี่พวกอาชีวกทั้งหมดก็พากันเดินออกไปหมดเลยแต่ว่าอาชีวกอีกสองคนก็จะย้อนกลับมาโดยที่ไม่ให้ชัมพุกาชีวกเห็นค่อยๆแอบเข้ามาสู่สำนักแล้วก็มาแอบดูอยู่ว่าชัมพุกาชีวกเนี่ยกระทำอย่างไรหลังจากที่พวกอาชีวกทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเมื่ออาชีวกมาแอบดูอยู่โดยที่ชัมพุกาชีวกไม่รู้ชัมพุกาชีวกก็ตายใจคิดว่าเราควรจะได้กระทำตามที่เราเคยกระทำมานึกว่าพวกอาชีวกไปหมดแล้วชัมพุกาชีวกก็ลงไปที่เวชกุฎีได้ไปปั้นก้อนขูดเป็นคำคำแล้วก็บริโภคอุจจาระนั้นเข้าไปซึ่งก็ทำเหมือนอย่างที่ได้เคยกระทำมาทุกวันนั่นแหละพวกอาชีวกที่แอบดูได้เห็นกิริยาของชัมพุกาชีวกแล้วก็รู้ได้โดยตลอดว่าชัมพุกาชีวกนี้ที่อ้างว่าได้อาหารในที่นี้ก็คือการกินอุจจาระเป็นอาหารนั่นเองฉะนั้นพอพวกอาชีวกกลับมาจากบ้านของชัมพุกาชีวกแล้วอาชีวกสองท่านนี้ก็จึงได้เล่าเรื่องราวความเป็นไปทั้งหมดของชัมพุกาชีวกให้พวกอาชีวกได้ฟังพฤติกรรมของชัมพุกาชีวกก็เป็นที่รู้กันทั่วไปในสำนักของชัมพุกาชีวกทั้งหมดอาชีวกทั้งหลายเมื่อทราบถึงความเป็นไปของชัมพุกาชีวกแล้วเนี่ยก็นับว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาเหมือนกันคือเขาไม่ได้โวยวายว่าชัมพุกาชีวกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาพยายามที่จะปิดเรื่องเอาไว้กลัวว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยจะแพร่งพรายออกไปภายนอกนี่ก็นับว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งสำหรับจะปกปิดเรื่องร้ายที่มาให้กระจายออกไปคือไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นในบ้านในวัดในสังคมใดสังคมหนึ่งแล้วมาช่วยกันกระพือออกไปเนี่ยจะคิดว่าเราเป็นคนรู้สามารถจะพูดเรื่องราวต่างๆในที่ทำงานของเราได้หรือในที่อยู่ของเราได้ในสำนักของเราได้อย่างท่วนทีเนี่ยซึ่งเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนฉลาดหรอกแท้ที่จริงก็คือคนโง่ธรรมดาธรรมดานี่เองมีอย่างที่ไหนเรื่องในที่เราอยู่เรื่องในที่ทำงานของเราเรื่องในสำนักที่เราอยู่อาศัยนั้นจะเที่ยวนำเอาไปโพลทนาให้คนอื่นเขารู้กันว่าเรื่องนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้พูดไปทำไมได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือความเสียชื่อเสียงของสำนักที่เราอยู่หรือสังคมที่เราร่วมอยู่นั้นพูดไปสองไพเบี้ยเท่านั้นนิ่งเสียจะเกิดประโยชน์มากหลายร้อยหลายพันเท่าถ้าเราไม่นำออกไปพูดจะไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องที่ไม่ดีได้เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นคนที่ไม่พูดคือคนฉลาดคนที่นำเอาไปพูดนั่นก็คือคนโง่เท่ากับเป็นการประจานตัวเองเหมือนอย่างที่โบราณท่านบอกว่าสาวไส้ไปให้กากินเรื่องอะไรเราจะต้องไปกระทำอย่างนั้นพวกอาชีวกเขาฉลาดเพื่อต้องการที่จะปกปิดเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในสำนักของเขานี่ไม่ให้แพร่งพรายออกไปเขาเงียบเพียงแต่มาคิดกันว่าชัมพุกาชีวกได้กระทำสิ่งที่หน้าบัดสีบัดเถลิงเกิดขึ้นแล้วนี่ถ้าหากว่าพวกสาวกของพระสมณะโคดมรู้เข้านี่ก็จะประกาศความเสื่อมเสียของพวกเราว่าพวกอาชีวกกินอุจจาระความเสื่อมเสีย
มาถึงหมู่คณะก็จะเกิดขึ้นในที่สุดพวกอาชีวกก็ตัดสินใจว่าชัมพุกาชีวกนี้ไม่ควรให้อยู่ในสำนักของพวกเราต่อไปเมื่อคิดเห็นเป็นเอกฉันท์แล้วจึงได้ไล่ให้ชัมพุกาชีวกนี้ออกไปเสียจากสำนักเพราะถ้าขืนปล่อยเอาไว้เป็นอันว่ามีเรื่องเดียวคือความเสื่อมเสียชื่อเสียงก็มีอย่างที่ไหนคนกับกลับไปกินอุจจาระอย่างนี้หาที่ไหนได้ยากมากทีเดียวฝ่ายชัมพุกาชีวกเมื่อถูกไล่ให้ออกจากสำนักของพวกอาชีวกแล้วเขาก็เที่ยวระเหเร่ร่อนไปเลือกสถานที่พักว่าที่ใดที่จะเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ของตนในที่สุดท่านก็ไปที่ก้อนหินใหญ่แห่งหนึ่งที่ก้อนหินใหญ่แห่งนี้ก็เป็นก้อนหินที่เขาวางไว้สำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะของมหาชนคือมหาชนต้องการจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็มาที่ก้อนหินใหญ่เนี่ยก็มานั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะกันที่นี่แล้วที่ใกล้ๆก้อนหินใหญ่แห่งนี้ก็มีแอ่งน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่อยู่บ่อหนึ่งซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พอจะพักพาอาศัยได้เมื่อชัมพุกาชีวกมาพบสถานที่นี้เข้าแล้วนี่เห็นเป็นที่เหมาะเพราะว่าชัมพุกาชีวกต้องการอาหารที่ตนบริโภคประจำอยู่ก็คืออุจจาระเมื่อเห็นว่าสถานที่นี้เป็นที่ถ่ายอุจจาระก็เหมาะเลยทีเดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนละแต่การวางตัวของชัมพุกาชีวกนี่นับว่าท่านมีวิธีการเพราะท่านมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกันคือเวลาท่านจะบริโภคอาหารเนี่ยคือจะลงไปกินอุจจาระเนี่ยท่านจะกินในเวลากลางคืนคือพอถึงเวลากลางคืนคนเงียบสงัดดีแล้วก็ไปปั้นก้อนอุจจาระนี่เป็นคำๆแล้วก็กินเข้าไปส่วนเวลากลางวันนี่ท่านจะแสดงตนอีกลักษณะหนึ่งคือพอรุ่งขึ้นเช้ามืดนี่ท่านก็รู้ว่าเป็นเวลาที่มหาชนเขาจะมาถ่ายอุจจาระปัสสาวะกันที่นี่ท่านก็มายืนจับก้อนหินด้วยมือข้างหนึ่งแล้วก็ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นวางไว้บนเข่าเรียกว่ายืนเอาขาข้างหนึ่งมาพาดที่เข่าไว้แล้วการยืนนี้ท่านก็ยืนแหงหน้าขึ้นแล้วไม่ใช่แหงหน้าธรรมดานะท่านอ้าปากไว้ด้วยเมื่อมหาชนมาถึงสถานที่นั้นแล้วได้เห็นชัมพุกาชีวกมีกิริยาอาการอันแปลกมือหนึ่งยืนเกาะก้อนหินอีกเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นมาพาดไปบนเข่าของอีกข้างหนึ่งคือยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากอยู่เงยหน้าอ้าปากอยู่อย่างนี้เมื่อใครมาที่นี่มาเห็นเขาแล้วเนี่ยจะอดใจอยู่ไม่ได้หรอกจะต้องเข้าไปถามเมื่อเห็นกิริยาอาการแล้วมหาชนก็ได้เข้าไปถามว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงยืนอ้าปากอยู่ครับชัมพุกาชีวกได้ทีก็เลยตอบว่าที่เรามายืนอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าเราได้กินลมเป็นอาหารอย่างอื่นนี่เราไม่ได้บริโภคเลยกินแต่ลมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมหาชนก็จึงได้ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นทำไมท่านจึงยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งวางไว้บนเข่าเล่าขอรับชัมพุกาชีวกก็ตอบว่าเราเป็นผู้มีเดชสูงมีเดชกล้ามากถ้าเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองข้างเนี่ยแผ่นดินจะไหวเกิดอาการสั่นสะเทือนทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงยกเท้า
ข้างหนึ่งขึ้นวางไว้เสียบน

เราแล้วยืนเพียงข้างเดียวโดยไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วนอกจากนี้นะเรายังจะยืนอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่นั่งไม่นอนเลยนะนี่เป็นวิธีการกล่าวทำให้ประชาชนคนทั้งหลายที่มาพบเห็นท่านเขาแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในความเป็นอยู่ของท่านยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนก็ธรรมดาคนโดยมากเขาต้องนอนพักมีการนั่งมีการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ปรากฏว่าชัมพุกาชีวกกลับมาพูดยกตนว่าเป็นบุคคลที่ยืนอยู่ในสภาพอย่างนี้อย่างเดียวแถมยังไม่นั่งพักอีกด้วยนอนก็ไม่นอนอีกด้วยบุคคลทั้งหลายพอได้ฟังคำพูดของชัมพุกาชีวกอย่างนี้ก็เกิดความเชื่อถือขึ้นมาทีเดียวแต่ว่าความเชื่อถือนั้นจะมีมากน้อยอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไปรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระชัมพุกะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ชัมพุกาชีวกได้พูดอวดอ้างแก่มหาชนที่ได้เข้ามาไต่ถามท่านว่าทำไมท่านจึงมายืนเงยหน้าอ้าปากแล้วก็ยืนขาเดียวอย่างนี้เพราะอะไรชัมพุกาชีวกก็ได้คุยอวดอ้างว่าถ้ายืนสองเท้าจะเกิดแผ่นดินไหวจึงได้ยกเท้าขึ้นเสียข้างหนึ่งมาวางไว้บนเขาเนี่ยแล้วนอกจากนั้นยังได้คุยอวดอ้างต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าเนี่ยยืนเพียงอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนด้วยเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาจบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมหาชนเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของชัมพุกาชีวกแล้วก็เกิดความเชื่อซึ่งธรรมดาคนโดยมากย่อมเชื่อกันเพียงคำพูดเท่านั้นฉะนั้นพอชัมพุกาชีวกพูดอวดอ้างความวิริยะอุตสาหะหรือความผิดปกติจากบุคคลธรรมดานี่ก็จึงทำให้มหาชนนั้นเกิดความเชื่อถือคำพูดเป็นประตูแรกที่จะสร้างความเชื่อถือให้บุคคลอื่นมีความน้อมใจเข้ามาเชื่อและนี่ประกอบด้วยการกระทำที่แสดงออกผิดกว่าสามัญมนุษย์ธรรมดาแล้วยังพูดอวดอ้างอีกด้วยก็ย่อมจะสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่ได้มาพบเห็นเป็นธรรมดาและพวกคณาจารย์ที่เป็นเจ้าลัทธิทั้งหลายก็มักจะใช้การพูดอวดสรรพคุณนี่แหละเป็นเครื่องชักจูงจิตใจประชาชนให้เข้ามาเชื่อเข้ามาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นประชาชนชาวแคว้นอังคะและแคว้นมคธสองแคว้นด้วยกันเป็นจำนวนมากเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีบุคคลพิเศษเกิดขึ้นอย่างนี้จึงได้แตกตื่นกันนำเอาเครื่องสักการะเป็นจำนวนมากมาหาชัมพุกาชีวกทุกเดือนเลยเรียกว่าทำกันเป็นประจำเลยสาเหตุที่ประชาชนชาวแคว้นอังคะและมคธนำเอาเครื่องสักการะมาให้แก่ชัมพุกาชีวกนี้ก็โดยคิดว่าน่าอัศจรรย์ผู้มีเดชถึงเพียงนี้ก็ยังมีอยู่ผู้เช่นนี้พวกเราไม่เคยพบเห็นเลยก็จะไปพบเห็นที่ไหนคนอะไร

กินลมเป็นอาหารยืนขาเดียวไม่นั่งไม่นอนก็นับว่าเป็นบุคคลที่แปลกที่สุดในโลกไม่ใช่แปลกเฉพาะในกลุ่มของแคว้นอังคะและมคธเท่านั้นหรอกในโลกก็ไม่มีแล้วนอกจากที่ชัมพูกาชีวกจะกล่าวอวดอ้างอย่างนั้นแล้วก็ยังจะกล่าวถึงความเป็นอยู่ว่าข้าพเจ้านี่กินลมอย่างเดียวอาหารอย่างอื่นไม่เคยกินเลยเพราะเมื่อข้าพเจ้ากินอาหารอย่างอื่นแล้วเนี่ยตบะที่มีอยู่เนี่ยจะเสื่อมไปเสียแล้วชัมพูกาชีวกก็ได้แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือว่า

ชีวกก็ได้แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าไม่ต้องการอะไรเลยก็จะไปต้องการอะไรผ้าก็ไม่นุ่งเสื้อก็ไม่ใส่เป็นคนเปลือยกายอยู่แล้วซ้ำยังไม่กินอาหารอย่างอื่นอีกบอกว่ากินลมเป็นอาหารประชาชนคนทั้งหลายนำเอาผ้าผ่อนท่อนสบายเอาข้าวปลาอาหารมาให้นี่ท่านปฏิเสธหมดบุคคลทั้งหลายที่นำอาหารมาแล้วนี่ต้องมาอ้อนวอนพูดจาผีรีผีไรขอร้องว่าขอท่านอย่าทำให้พวกข้าพเจ้าต้องเสียประโยชน์ไปเลยขอท่านผู้มีตบะแรงกล้าช่วยบริโภคอาหารเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าไปตลอดกาลนานเถิดอย่าให้พวกข้าพเจ้าต้องพลาดจากประโยชน์นี้เสียเลยชัมพุกาชีวกเมื่อมหาชนพูดป้อนวอนเหมือนกับเป็นการที่จะขอสิ่งอันเป็นประโยชน์สุขให้เกิดแก่พวกเขานี่ก็ได้ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ชอบใจอาหารอื่นข้าพเจ้าบริโภคแต่ลมแต่ก็เมื่ออดรนทนไม่ไหวเพราะว่าคำพูดที่ประชาชนได้มาพูดขอร้องเพื่อที่จะหวังประโยชน์สุขนี่ท่านก็มีวิธีการเอาปลายะคาเนี่ยจุ่มลงไปในเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นที่คนเหล่านั้นนำมาแล้วเนี่ยคืออาหารต่างๆที่ประชาชนนำเอามาเนี่ยท่านก็เอาปลายาคาเนี่ยจุ่มลงไปในเนยใสและน้ำอ้อยบ้างเสร็จแล้วท่านก็ยกเอายาคานั่นแหละมาวางไว้ที่ปลายลิ้นซึ่งเป็นการกระทำให้เห็นหน่อยหนึ่งว่าท่านกินแล้วซึ่งความจริงท่านไม่อยากกินเลยเพราะว่าท่านกินขี้เป็นอาหารอยู่ประจำแล้วพอเอายาคาแตะไว้ที่ปลายลิ้นแล้วก็ยกออกแล้วก็บอกแก่ประชาชนเหล่านั้นว่าไปเถิดท่านทั้งหลายการที่ข้าพเจ้าบริโภคเท่านี้แหละจะเป็นประโยชน์สุขแก่พวกท่านอย่างมากมายทีเดียวประชาชนก็หลงเชื่อพอใจในการกระทำของชัมพุกาชีวกนั้นเป็นอันว่าชีวิตของชัมพุกาชีวกที่ได้มาอยู่ที่แผ่นหินใกล้แอ่งน้ำใหญ่แห่งนี้ท่านต้องเปลือยกายนุ่งลมห่มฟ้าอยู่แล้วก็กินอุจจาระเป็นอาหารถอนผมนอนบนพื้นดินเป็นเวลานานถึง55ปีด้วยกันท่านต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ซึ่งเป็นสภาพการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสามัญมนุษย์ธรรมดาเมื่อท่านมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทำพุทธกิจที่ทรงกระทำเป็นประจำทุกวันก็คือปุพพันเหปินทปาตัญจังเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตสายันเหธรรมเทสนังเวลาเย็นทรงแสดงธรรมปโทเสภิกขุโอวาทังเวลาค่ำประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุอัทรัตเตเทวปัญหังเวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาของเทวดาปัจจูเสวะคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังเวลาจวนสว่างทรงตรวจดูสรรพสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่นี่เป็นพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าจะทรงกระทำอยู่เป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดก็ปรากฏว่าในวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทอดพระเนตรดูสัตวโลกในเวลาจวนสว่างก็ได้เห็นชัมพูกาชีวกเข้ามาปรากฏอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์พระองค์จึงทรงลำพึงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาของชัมพูกาชีวกแล้วทรงทราบว่าเราจะกระทำอาชีวกนี้ให้เป็นต้นจะกล่าวคาถาหนึ่งคาถาขึ้นและในเวลาจบคาถาการสำเร็จธรรมก็จะมีแก่บุคคลถึง 84,000 คนมหาชนจะถึงความสวัสดีเพราะอาศัยชัมพูกาชีวกนี้รุ่งเช้าขึ้นผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วจึงตรัสบอกพระอานนทเถระว่าดูก่อนอานนท์ตถาคตจะไปสู่สำนักแห่งชัมพูกาชีวกพระอานนทเถระกราบทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปผู้เดียวหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตถาคตจะไปผู้เดียวครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปที่สำนักแห่งชัมพูกาชีวกในเวลาเที่ยงวันเทวดาทั้งหลายก็มาคิดกันว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จไปสู่สำนักของชัมพูกาชีวกในเวลาเย็นก็ชัมพูกาชีวกนั้นอาศัยอยู่ที่ก้อนศิลาอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชังเพราะเป็นสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะซ้ำยังสกปรกไปด้วยไม้สีฟันที่ประชาชนคนทั้งหลายไปสู่สถานที่นั้นแล้วก็ทำให้เปรอะเปื้อนเอาไว้พวกเราสมควรจะไปทำให้ฝนตกลงมาเพื่อชะล้างสถานที่นั้นให้สะอาดและพระเทวดาก็จึงทำให้ฝนตกลงในทันใดด้วยอานุภาพของตนก้อนศิลาใหญ่ที่เคยสกปรกโสมมก็สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเป็นแผ่นศิลาที่น่าพักผ่อนทีเดียวและเทวดาทั้งหลายก็ได้บันดาลให้ฝนดอกไม้5ประการตกลงมาในสถานที่นั้นด้วยพระบรมศาสดาเสด็จไปถึงสำนักของชัมพูกาชีวกในเวลาเย็นเมื่อไปถึงสำนักของชัมพูกาชีวกแล้วจึงตรัสเรียกว่าชัมพูกาชัมพูกาชีวกได้ยินเสียงร้องเรียกก็จึงคิดว่าผู้ที่มาเรียกเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครทำไมจึงมาเรียกเราด้วยคำว่าชัมพูกาคือชัมพูกาชีวกไม่พอใจทันทีที่ถูกเรียกชื่ออย่างนี้เพราะว่าในฐานะที่ท่านอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลานานเนี่ยไม่มีใครที่จะมาเรียกชื่อเสียงเรียงนามได้เลยมีแต่คนโน้นมาคนนั้นมาก็เรียกแต่อาจารย์เรียกแต่อาจารย์จนทำให้ชัมพูกาชีวกเนี่ยเป็นบุคคลที่มีแต่คนเคารพนับถือแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้มาตรัสเรียกว่าชัมพูกาอย่างนี้ชัมพูกาชีวกจึงไม่พอใจจึงร้องถามว่าท่านเป็นใครน่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าตถาคตเองชัมพูกาชัมพูกาชีวกจึงถามว่าอะไรมหาสมณะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าคืนวันนี้เธอจงให้ที่พักแก่ตถาคตในที่นี้สักหนึ่งคืนเถิดชัมพูกาชีวก
ทูลตอบปฏิเสธทันทีว่ามหาสมณะที่พักในที่นี้ไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนชัมพุกะเธออย่าได้ทำอย่างนี้อย่าได้ปฏิเสธเลยจงให้ที่พักแก่ตถาคตสักหนึ่งคืนเถิดธรรมดาบรรพชิตก็ต้องการบรรพชิตมนุษย์ก็ต้องการมนุษย์สัตว์เลี้ยงก็ต้องการสัตว์เลี้ยงชัมพุกาชีวกจึงทูลถามว่าก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าถูกแล้วเราเป็นบรรพชิตชัมพุกาชีวกถามว่าท่านเป็นบรรพชิตเต้านำของท่านอยู่ไหนตวักโบกควันไฟอยู่ไหนได้ยันอยู่ไหนพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าชัมพุกะของเรามีแต่ว่าการที่จะถือแยกกันไปเป็นการลำบากเราจึงรวมไว้เสียในภายในชัมพุกาชีวกพอได้ฟังอย่างนี้โกรธขึ้นมาทันทีได้พูดว่าของเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่ถือมาพระบรมศาสดาทรงทราบว่าชัมพุกาชีวกโกรธจึงได้ตรัสว่าช่างเถอะชัมพุกะเธออย่าโกรธเลยเธอจงบอกที่พักให้แก่ตถาคตเถอะชัมพุกาชีวกทูลตอบว่ามหาสมณะที่พักในที่นี้ไม่มีนี่คือชัมพุกาชีวกพูดปฏิเสธแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยไม่ต้องการที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพักอยู่ในสำนักของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้ไปที่เงื่อมเขาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ของชัมพุกาชีวกนั้นแล้วตรัสถามว่าใครอยู่ที่เงื่อมนั่นหรือเปล่าชัมพุกาชีวกทูลตอบว่าไม่มีใครอยู่หรอกมหาสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้เงื่อมนั้นแก่ตถาคตชัมพุกาชีวกทูลว่ามหาสมณะท่านจงพิจารณาดูเอาเองเถิดพระบรมศาสดาจึงได้ปูผ้าสำหรับประทับนั่งลงที่เนื้อมเขาที่พระองค์ทรงบอกแก่ชัมพุกาชีวกว่าจะพักอยู่ในสถานที่นั้นเมื่อทรงปูผ้าสำหรับประทับนั่งแล้วก็จึงประทับนั่งลงในเวลาราตรีตอนปฐมยามคือในยามต้นเนี่ยท้าวมหาราชทั้งสี่คือท้าวทศรถท้าววิรุณหกท้าววิรูปักและท้าวเวสวรรค์ได้ลงมากระทำทิศทั้งสี่นี่ให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันแล้วเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าชัมพุกาชีวกได้เห็นแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นก็จึงคิดว่านี่แสงสว่างอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ชัมพุกาชีวกคิดค้างอยู่ในใจครั้นพอถึงมัชฌิมยามคือในยามท่ามกลางท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์เนี่ยได้เสด็จลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีแสงสว่างปรากฏสว่างยิ่งไปกว่าในช่วงปฐมยามนั้นอีกฝ่ายชัมพุกาชีวกได้เห็นแสงสว่างนั้นแล้วก็คิดว่าเอ๊นั่นใครมานะแต่พอตกถึงปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายคือคืนหนึ่งเราจะแบ่งกันเป็น3ยามโดยแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมงในยามสุดท้ายนี้ก็เหลือเป็น4ชั่วโมงสุดท้ายท้าวมหาพรหมองค์หนึ่งซึ่งสามารถทำให้แสงสว่างตลอดจักรวาลเนี่ย
ั้งแต่1ถึง10จักรวาลได้ด้วยนิ้วมือข้างเดียวได้ทำให้ป่าทั้งสิ้นสว่างสวยเป็นอันเดียวกันแล้วก็เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าชัมพุกาชีวกได้เห็นแสงสว่างของท้าวมหาพรหมนั้นแล้วก็คิดว่านั่นใครมาเนาะที่เป็นปัญหาค้างใจที่ทำให้ชัมพุกาชีวกที่ตนเองเข้ามาพักอาศัยอยู่ในสถานที่นี้เป็นเวลานานแสนนานแล้วเนี่ยไม่ได้เคยเห็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างนี้เลยรุ่งขึ้นเช้าชัมพุกาชีวกอดใจไว้ไม่ไหวจึงไปเฝ้าพระบรมศาสดากล่าวปราศัยแล้วก็ยืนทูลถามว่ามหาสมณะผู้ที่มากระทำทิศทั้งสี่ให้สว่างสวยแล้วเข้ามาสู่สำนักของมหาสมณะในปฐมยามคือยามต้นนั้นเป็นใครกันแน่พระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนชัมพุกะท่านทั้งสี่ที่มาสู่สำนักของตถาคตนั้นก็ได้แก่ท้าวทศรถวิรุณหกวิรุณปักท้าวเวสสุวรรณชัมพุกาชีวกทูลถามต่อไปว่าท้าวมหาราชทั้งสี่ที่มานะมาทำไมพระบรมศาสดาจัดตอบว่าท้าวมหาราชทั้งสี่มาเพื่อปฏิบัติตถาคตชัมพุกาชีวกพอได้ฟังพุทธรัตน์ตอบดังนี้แล้วก็นึกแปลกใจได้ทูลถามต่อไปว่าท่านมหาสมณะเป็นใหญ่กว่าท้าวมหาราชทั้งสี่หรือนี่พระบรมศาสดาตรัสตอบว่าถูกแล้วชัมพุกะตถาคตเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาทั้งหลายชัมพุกาชีวกเมื่อได้ทราบความเป็นไปในพุทธรัตน์ตอบข้อแรกแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาข้างใจในข้อที่สองต่อไปจึงได้ทูลถามว่าผู้ที่มาในมัชฌิมยามคือในเวลาท่ามกลางคือใครกันแน่พระบรมศาสดาตรัสตอบว่าท้าวสักกะมหาราชได้มาในเวลามัชฌิมยามนั้นชัมพุกาชีวกได้ทูลถามว่าท้าวสักกะมหาราชมาทำไมไม่ทราบพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าท้าวสักกะมหาราชมาเพื่อปฏิบัติตถาคตชัมพุกาชีวกจึงถามต่อไปว่าท่านมหาสมณะยิ่งใหญ่กว่าท้าวสักกะมหาราชอีกหรือพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าถูกแล้วชัมพุกะตถาคตยิ่งใหญ่กว่ากระทั่งท้าวสักกะเทวราชด้วยว่าท้าวสักกะเทวราชนั้นเป็นเสมือนสมณเณรผู้กระทำกัปปิยะคือกระทำให้สมควรตามวินัยผู้พยาบาลไข้ของตถาคตชัมพุกาชีวกเมื่อได้ฟังพุทธรัตน์ตอบนี้แล้วก็หายข้องใจในปัญหาข้อนี้ไปแต่ยังมีสิ่งที่ชวนให้เกิดความสงสัยในยามสุดท้ายคือเรียกว่าปัจฉิมยามอันเป็นเวลาที่ใกล้ที่จะสว่างเนี่ยปรากฏว่าชัมพุกาชีวกยังมีความสนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าป่าได้เกิดสว่างสวยผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมาจึงได้ทูลถามพระบรมศาสดาว่าผ
ู้ที่กระทำป่าทั้งสิ้น

ให้สว่างสวัยแล้วมาในปัจฉิมยามนั้นเป็นใครท่านผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสอธิบายอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจเอาไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาทุกขปริจาคาบัตเสเจวิปุลังสุขังชาเจมัตตาทุกขังทีโรจำปัตสังวิปุลังสุขันตินะราตรีค่ำคืนนี้จักแสดงธรรมีกถาปรรณนาตรัสสาสนธรรมครับ

สอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจส่งเสริมศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยให้ดียิ่งขึ้นไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในราตรีค่ำคืนนี้จะแสดงตามวาระพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ว่ามัตตาทุกขปริจาคาเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าบุคคลควรจะละทุกข์ส่วนน้อยเพื่อทุกข์อันไพบูลย์ที่ระชนคนฉลาดย่อมจะละทุกข์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ทุกข์อันไพบูลย์ฉะนั้นนี่เป็นหัวข้อธรรมต่อไปจักได้อธิบายตามกาลเวลาพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้บุคคลเห็นโทษของสุขส่วนน้อยเสียก่อนสุขส่วนน้อยก็คือปัญจพิจกรรมารมณ์เช่นกามสุขสุขที่บุคคลประพฤติกันอยู่ทั่วไปความสุขของกามารมณ์ก็มีแต่น้อยและโทษมากนิดนิดหน่อยหน่อยแต่โทษอันตรายเรียกว่ามันชื่นชมครั้งแรกแต่ตอนปลายมันเผ็ดร้อนหัวใจอันตรายมากถ้าไม่มีอันตรายจริงพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้ในเรื่องกามารมณ์หรือกามสุขเป็นสุขส่วนน้อยนิดเดียวสุขเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนสุขเรื่องการพักผ่อนการเที่ยวไปในที่ต่างๆเช่นไปดูนั่นดูนี่ตามบ้านเมืองตามภูเขาทะเลสถานที่ที่เขาเที่ยวกันทั่วไปไม่ว่าจะไปที่ไหนเที่ยวไปรอบโลกก็ไม่พบสุขตัวจริงสุขจอมปลอมทั้งนั้นแม้ในตัวเราเราจะหาความสุขในร่างกายว่าได้นอนหลับสบายอาหารก็ตั้งกำลังก็มีสบายอกสบายใจประสบอารมณ์อันเป็นที่รักเรียกว่าปิยารมณ์ได้คนเป็นที่ชอบใจอยู่ใกล้เคียงทำอะไรก็ถูกอกถูกใจไปหมดนั่นก็เป็นสุขจอมปลอมนิดนิดหน่อยหน่อยถามว่าสุขอันไพบูลย์นั่นคืออะไรสุขอันไพบูลย์เป็นสุขที่ปราศจากอามิตรสุขหรือปราศจากกามสุขเรียกว่านิรามิตรสุขสุขที่ปราศจากความทุกข์ปะปนอยู่ไม่ต้องสุขถึงพระนิพพานสุขของคนรักษาศีลคนรักษาศีลนี่เป็นความสุขอบอุ่นเยือกเย็นไม่เดือดร้อนไม่มีเรื่องกระวนกระวายกับเรื่องการรักษาศีลเป็นสุขไพบูลย์เล็กๆน้อยๆก่อนสุขสีโลมีความสุขเพราะมีศีลอย่างน้อยศีลห้าให้ดูเป็นตัวเรื่องศีลห้าเนี่ยตั้งแต่ข้อแรกซึ่งเรารู้กันทั่วไปแต่ต้องเอามาเจรณาอีกครั้งหนึ่งว่าจริงไม่จริงเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์เรื่องการไม่โหดร้ายทารุณไม่เป็นเพชฌฆาตทำลายผู้อื่นให้ตายไปเอาตั้งแต่มดแดงแมงน้อยยุงบุ้งริ้นทุกอย่างเว้นได้ไม่ทำลายไม่ใช่กลัวสัตว์นั้นแต่กลัวบาปมากกว่ากลัวบาปนี่เป็นกลัวที่ถูกต้องเกลียดอย่างหนึ่งเกลียดร่างกายก็ถูกต้อง
กลัวบาปเกลียดอัดร่างกายตัวเองร่างกายคนอื่นแต่ไม่ใช่เกลียดคนนะเกลียดที่ว่าไม่สวยไม่งามอะไรแต่ว่ากายาจตากติพิจารณาทั่วไปในร่างกายให้เห็นน่าเกลียดโสโครกเห็นอย่างนี้เป็นถูกสมบูรณ์นะคือไม่เจือปนด้วยกิเลสแล้วเพียงแค่ความเห็นความคิดนึกในเรื่องร่างกายก็พวกกามอารมณ์ถอยทันทีเลยเพราะกามอารมณ์อยู่ด้วยความถูกสมบูรณ์ทางตาที่เห็นหูที่กว้างชื่นอกชื่นใจชื่นอกชื่นใจไม่ใช่คนชื่นใจนะกิเลสชื่นใจกิเลสดีใจกิเลสก็อยู่กับความสวยความงามเรียกว่าอยู่กับถูกพารมอารมณ์สวยอารมณ์งามเห็นสวยสวยกวางเสียงเพราะเพราะดมกลิ่นดีดีลิ้มจิ้มรสอร่อยอร่อยหวานมันเค็มสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งดีดีเหล่านี้พวกเขาทั้งนั้นแหละพวกเขานี่เป็นภาพฉาบทาหลอกลวงซึ่งเราท่านทั้งหลายที่คุ้นเคยกับธรรมะก็ย่อมรู้แต่ต้องนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจว่านักปฏิบัติธรรมตัวจริงนี่ต้องทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้ต้องเห็นว่าบาปน่ากลัวจริงบาปคือทำสัตว์ให้ตกล่วงไปหมดลมปราณด้วยเจตนาบาปอันเกิดจากการไม่สำรวมตาเพราะว่าทางไปนรกทางไปอบายภูมินี่ไปทางตาไม่สำรวมไม่สำรวมอายตนะเกิดจากคุณตรีจักขุสังวโรไม่สำรวมตาถ้าไม่สำรวมตาก็ปล่อยให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยับยั้งชั่งใจนี่เป็นความทุกข์อย่างแรงเพราะทางไปของทุกขติต้องไปทางความไม่สำรวมตาสำรวมหูไม่สำรวมอายตนะภายในท่านจึงกล่าวว่าจักขุสังวโรสังวรตาจักขุนาสังวโรสาธุคำว่าสาธุแปลว่าดีดีดีแล้วดีเลิศดีประเสริฐสำรวมตาสาธุแปลว่าดีจักขุนาสังวโรสาธุสำรวมตาดีถ้าไม่สำรวมตาชั่วเลวต่ำสาธุโสเตนะสังวโรสำรวมหูเป็นดีท่านทั้งหลายลองคิดดูในอายตนะภายในของเราเป็นประตูที่จะให้ดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำถ้าสำรวมหูดีกวางก็กวางได้แต่ว่าไม่จดจ่อไม่เอาใจใส่นักหนากวางสักว่าผ่านไปคือการกวางเสียงก็เป็นอนิจจังหูเราก็เป็นอนิจจังเสียงที่มาอนิจจังอนิจจังต่ออนิจจังก็ปะทะกันขึ้นแล้วก็สูญสลายไปเลยเป็นอดีตไปเลยไม่มีอะไรเหลือไว้ผู้รู้คือจิตเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตเกิดทางตาก็สูญทิ้นไปหมดไปสลายไปโลกนี้โลกแห่งความสลายโลกแห่งความสูญสิ้นไม่มีอะไรเหลือเป็นร่องรอยเผาฟืนเผาไม้ยังเหลือเท่าฐานแต่ที่ตาเห็นนี้ผ่านไปไม่มีเท่าฐานเหลือไว้เป็นอดีตสูญสิ้นไปเลยแม้แต่เสียงกระทบหูก็เช่นกันกระทบแล้วหายไปหมดเลยเหมือนคลื่นกระทบกวางพอถึงกวางกระทบทีใจก็สลายแล้วก็เป็นลูกคลื่นขึ้นมาใหม่คลื่นตาคลื่นเสียงคลื่นกลิ่นคลื่นรสสลายไปหมดทิ้นเลยท่านทั้งหลายของจริงที่สุด
สูญสิ้นไปหมดไปเพราะจักขุนี่ก็เป็นโลกโลกหนึ่งเรียกว่าจักขุโลกโลกที่มาเดิมพระพุทธเจ้าทรงแปลว่าทำลายสูญสลายหมดไปสิ้นไปโลก6จักขุโลกโสตโลกคานะโลกกิวหาโลกกายะโลกแล้วก็ธรรมาภรณ์หรือธรรมโลกโลกคือความคิดนึกทางใจหมดไปสิ้นไปตรงนี้แหละเรียกว่าทุกข์อันไปบูรณ์ไปบูรณ์ที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ผ่านข้ามโลกได้หลุดจากโลกได้ทันทีคำว่าโลกเดิมเหมือนคนออกจากตารางแล้วเข็ดไม่ไปแล้วไม่เข้าตารางต่อไปตารางชีวิตก็คือความยินดีความยินร้ายเข้าในตารางชีวิตเรียกว่าขังสนิทไม่มีอภัยโทษกันเลยท่านกว้างให้ดีนะท่านทั้งหลายเรื่องสุขอันไปบูรณ์สุขเล็กน้อยนี่สองอย่างนี้คิดให้ดีๆว่าเราอยู่ในพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าย้ำเตือนในหลักอปันนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างคำว่าไม่ผิดนะคือถูกอย่างเดียวถูกก็พ้นหลุดเลยแหละจะหลุดวันไหนหลุดเมื่อไรก็หลุดแน่ๆต้องไปทางนี้ทั้งนั้นอปันนกะปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์8คือพอดีพอดีเช่นว่าตาเห็นรูปก็วางเป็นกลางๆไม่ยินดีอย่างหนึ่งไม่ยินร้ายอย่างหนึ่งเข้าหลักมัชฌิมาทันทีมัชฌิมาก็มีความพอดีไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงไปทางกิเลสที่ตึงเครียดไม่เอียงทางกิเลสที่ย่อหย่อนกิเลสย่อหย่อนก็คือกามารมณ์ย่อหย่อนมากคำว่าย่อหย่อนก็หย่อนธรรมะหย่อนยานไปทีนี้ในทางตึงเครียดก็ธรรมะเคร่งไปเคร่งจนกลายเป็นอุปาทานยึดถือว่าดีคนปฏิบัติเคร่งเกินไปเป็นอัตตุปาทานยึดถือว่าเป็นของวิเศษเป็นของขลังไปเลยเราเดินกลางๆลดจากที่เครียดให้ลงพอดีที่หย่อนปรับขึ้นมาหน่อยวิธีปรับมรรคมีองค์8ให้เข้าตรงกลางกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างอย่างที่1สำรวมตาสำรวมตาเป็นเรื่องใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุใบบานคือตานี่เป็นบานประตูบานหน้าต่างคือเหมือนว่าบ้านเรานี่ปิดหน้าต่างหมดแล้วก็แย้มหน้าต่างเปิดดูไปข้างนอกหน่อยหน้าต่างตัวที่ปิดก่อนแล้วปิดทีหลังมาทับข้าวนี่ตาซ้ายตาขวาเนี่ยอยู่ในตัวเราทั้งนั้นถ้าตัวเราสำรวมตาดีเราปลอดคลอดแคล้วพ้นอันตรายของชีวิตคนจะไปนรกไปเป็นเปรตอสุรกายชั้นต่ำเนี่ยไปจากไม่สำรวมตาทั้งสิ้นตลอดถึงไม่สำรวมหูสาธุโสเตนะสังวโรสำรวมหูเป็นดีคาเนนะสังวโรสาธุสำรวมจมูกว่าจมูกนี่เป็นผู้สัมผัสกับกลิ่นถึงไม่แกล้งเขาก็ต้องรู้เพราะมีประสาทรับกลิ่นเรากำหนดรู้ว่านี่คือกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมถึงหอมก็ไม่น่าจะชื่นใจอะไรเป็นสักกิริยาว่ากระทบแล้วผ่านไปถึงมีกลิ่นเหม็นก็ไม่เป็นโทษอะไรนักหนาทำความรู้สึกว่าสักว่าผ่านไปโลกนี้เป็นโลกผ่านไม่มีสถานีหยุดถาวรเลยแหละหยุดชั่วคราวเท่านั้นแหละรู้เฉพาะหน้าแล้วก็ผ่านไป
ถึงเราไม่คิดเป็นผ่านแต่เขาก็ต้องผ่าน

พอผ่านแล้วกลับเวียนวนซ้ำมาใหม่เป็นวัฏจักรเป็นวังวนของชีวิตเดี๋ยวก็เห็นอีกเดี๋ยวก็ควังอีกเดี๋ยวก็ดมกลิ่นอีกเดี๋ยวก็ลิ้มชิมรสอีกเดี๋ยวก็สัมผัสอีกมันอยู่อย่างนี้วนกันไปวนกันมาไอ้ความวนไปวนมาเนี่ยไอ้วนขวามันดีแต่วนซ้ายวนซ้ายมันต่ำวนซ้ายไปทางเอียงเอียงไปทางรักทางชังแต่วนขวาเนี่ยพอดีพอดีไม่ติดใจในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงคือไม่ติดใจเรื่องโลกแล้วให้ติดเรื่องอะไรอ่ะให้ติดในเรื่องที่ไม่ติดนั่นแหละคือเรื่องดีก็ไม่ติดแต่ติดดีก็มันก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะโลกนี้ถ้าในอยู่กลางๆนี่ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาตรงนี้ความยากทำก็ยากแต่ถ้าทำจริงด้วยความเข้าใจทำไม่ยากเลยท่านทั้งหลายเรื่องการทำใจเรื่องการปฏิบัติเรื่องการอบรมพระพุทธเจ้าเน้นหนักในหลักอปฏิปทาอัปปนกปฏิปทาสามประกาศคือข้อหนึ่งอินทรียสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงดมจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ธรรมารมในใจนี่ตรงนี้เป็นการถูกครั้งแรกพอถูกครั้งที่สองคือโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการกินการอยู่หลักนี้ก็สำคัญมากนะท่านทั้งหลายคำว่าบริโภคเนี่ยกายก็บริโภคผ้ามาแนบเนื้อมานุ่งมาห่มบริโภคเหมือนกันทั้งบริโภคทั้งอุปโภคที่ใช้สอยกันอยู่เพราะอาศัยปัจจัยสี่ปัจจัยสี่พอดีในเรื่องการกินการอยู่การใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงพอเป็นมัตตัญญุตาแต่มัตตัญญุตาก็จะตาสาธุความสำเร็จในการรู้จักประมาณอย่างประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์คือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติซึ่งเป็นปรมัตถประโยชน์ที่เราจะต้องสำรวมในเรื่องอาหารการทานการดื่มหรือการอาหารนี่เป็นเครื่องให้ร่างกายอยู่ได้ทีนี้อาหารใจยิ่งเป็นเรื่องลึกและสำคัญลงไปอีกอาหารกายอยู่ได้เพราะกวลิงกราหารอาหารใจจะให้กินอะไรอาหารกายก็ต้องมีวิตามินเรียกว่าอาหารสัพยะเป็นที่สบายให้เกิดสุขภาพอนามัยควรแก่การปฏิบัติธรรมทีนี้อาหารใจนี่ท่านจึงมีสุภาษิตแหละธรรมาราโมธรรมระโตธรรมังอนุวิจินตยังธรรมังอนุตรังภิกขุตัตธรรมานปิหะระยะติแปลว่าเธอทั้งหลายจงเพลิดเพลินในธรรมนี่อาหารใจเพลิดเพลินในธรรมไหนล่ะเพลิดเพลินในเมตตาเพลิดเพลินในบารมีสิบเพลิดเพลินในการรักษาศีลยิ่งเพลินมากยิ่งดีนะรักษาศีลจนเพลินลืมโลกไปเลยศีลห้าศีลแปดศีลกุศลกรรมบทหรือศีลจตุปปริสุทธิศีลสี่พอเพลินอยู่กับศีลเรียกว่าเพลินทำด้วยแล้วก็นั่นเพลินนะทีนี้ยินดีในธรรมเพลินในธรรมมันแก้เพลินทางโลกยินดีในธรรมมันแก้การยินดีในกามารมณ์ยินดีในธรรมไหนอะธรรมรตายยินดีในธรรมที่ตัวปฏิบัติเช่นว่าอาธิษฐานนั่งในสันชิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านทั้งหลายเรื่องดีจริงๆที่วัดนี้ประพฤติกันอยู่ประพฤติดีที่สุดตั้งแต่ต้นจนกลางและตอนปลายเนี่ยในสันชิกเนี่ยนั่งบางทีก็เดินคลายอารมณ์เสียบ้างแต่จะไปนอนคลายอารมณ์ไม่ได้เพราะนอนมันใกล้เคียงกับความโกรธฉะคือเกียจคร้าน
แล้วก็เผลอๆจะม้อยหลับไปได้พอจะนั่งให้ยินดีในการนั่งในเวลาเราต้องการปฏิบัติขั้นสูงหน่อยยินดีว่าภาพนี้การนั่งนี้การเดินจงกรมนี้ดีเป็นคู่กับความเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านผ่านหลักปุถุชนมาจึงได้ขึ้นระดับพระอริยเจ้าก็มาจากการถือนั่งเป็นวัดถือการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เรียกว่ายินดีในธรรมเพลิดเพลินในธรรมแล้วก็ไม่เสื่อมจากธรรมคำว่าไม่เสื่อมจากธรรมนี่ธรรมมันสามธรรมคือปริยัติธรรมธรรมคือความรู้ที่เรียนการศึกษาการควังการใคร่ครวญในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่เรียนไปรู้ไปศึกษาไปแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยจากความรู้จากผู้อื่นบ้างจากการเรียนส่วนตัวบ้างจากการคิดบ้างจากการค้นคว้าบ้างเก็บเล็กผสมน้อยเป็นปริยัติธรรมปริยัติธรรมนี่ต้องเจาะลึกอยู่ที่อริยสัจสี่ให้เรียนเรื่องนี้ให้เป็นหลักเพราะบรรดาธรรมทั้งหลายอริยสัจสี่เป็นหนึ่งเป็นของอันประเสริฐถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ได้เพราะอริยสัจสี่เรียนให้รู้ตามหลักตำราเสียก่อนเช่นว่าทุกขสัจจะทุกเป็นของจริงไม่ใช่ตัวสมมุตินะจริงที่สุดทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ในร่างกายกายิกทุกทุกอยู่ในใจเจตสิกทุกทุกทางร่างกายนี่ทุกกินเปล่าไปวันๆเนี่ยคืออะไรปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ทุกนะเพราะก็บอกว่าปวดปวดก็คือทุกปวดก็คือโรคโรคในร่างกายนี่โรคะนิตังปพังคุณังสรีระร่างกายนี้เป็นรังของโรคท่านควังให้ดีรังใหญ่อยู่32รังด้วยกันในอาการ32นี่รังโรคทั้งนั้นโรคที่ตั้งรังมาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาวันนั้นตั้งโรคแล้วตั้งทุกข์แล้วตั้งความเดือดร้อนแล้ววันที่เกิดวันแรกในครรภ์คัพพโปธรมารดานี่เป็นวันเกิดแต่มนุษย์เราถือวันเกิดออกจากครรภ์แม่ออกจากครรภ์แม่เนี่ยก็เรียกคลอดไม่ใช่เกิดมาจากชาติเกิดในวันแรกในครรภ์มารดาพอเกิดพับก็ตั้งโรคด้วยตั้งสังขารที่ไหนก็ตั้งโรคมาทันทีเลยโรคนี้ก็มันขวากมากับวิญญาณด้วยพอตั้งเป็นรูปเป็นนามขึ้นโรคในอาการ32ตั้งแต่ผมขนและกว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็ปล่อยเรื่อยเลยเมื่อมีอาการ32โรคก็32เรื่องที่จะก่อตัวควักตัวอยู่แล้วก็กำลังจะแพร่ขยายตัวพ่อตัวแม่ของโรคและลูกหลานของมันอยู่กันเป็นตระกูลเป็นพันๆชนิดเลยในร่างกายคนนี้มองให้เห็นความจริงอ่ะจักขุโรโคโสตโรโคขานะโรโคจิวหาโรโคกายะโรโคจักขุโรโคโรคตาใส่แว่นทำไมสวมแว่นทำไมให้หมอตรวจตาทำไมจึงต้องผ่าตัดทำไมนั่นแหละเขากินแล้วแหละโสตโรโคโรคหูหูเป็นน้ำหนวกบ้างคันหูบ้างต้องย้อนช่องหูมันหยุมหยิมมันจีปะถะไปหมดแหละร่างกายนี้ทั้งตาทั้งหูเนี่ยจักขุโรโกโสตโรโกคานะโรโกโรคจมูกไสนัสโรคริดระบวงจมูกมันกินในโพรงจมูกตรงไหนสังขารตั้งขึ้นโรคก็ตั้งขึ้นกับสังขารตัวนั่นแหละแล้วจะหลบจะหลีกปลีกตัวไปได้ยังไงไอ้ปราศจากโรคภายในร่างกายนั่นเพียงแค่กายนะโรคอย่างน่าดูทีนี้โรคใจอีก
มันก็ต้องว่ากันเป็นฉากฉากโรคใจก็มากเหลือเกินโรคใจโรควิปริตจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสเกิดความจำผิดเกิดวิปริตทางอารมณ์เป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตรวมแล้วแต่โรคทางนั้นสารพัดอย่างถ้าเห็นตัวจริงว่าร่างกายเต็มไปด้วยโรคนี่ยังจะพอใจร่างกายอยู่หรือยังจะอยากเกิดอยู่หรือเกิดมาที่ไหนก็โรคภัยติดมาเกิดที่ไหนก็ทุกข์ติดมาเกิดบ่อยๆมีชีวิตบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆทุกข์ซ้ำซากทุกข์จนหน้าเบื่อทุกข์จนหน้าทอดทิ้งใจหมดเลยแต่มันทิ้งไม่ได้ยังไม่ถึงจุดที่จะทำให้หมดเส้นจากความทุกข์ในร่างกายนี้ต้องปฏิบัติกันต่อไปก็มาปฏิบัติตรงนี้เองแหละไปทำตรงอื่นไม่ได้มาทำอยู่ที่อัปปันนกปฏิปทานี่มาสำรวมตาเพราะว่าสมุทัยตัวเหตุเป็นสัจจะเหตุใดทุกเกิดอยู่ที่ตาไม่สำรวมสมุทัยอยู่ตรงนี้สมุทัยอยู่ที่หูควังและไม่สำรวมนี่ปากอ่าวต้นหัวหาดต้นเพลิงใหญ่ที่จะต้องให้ไขว่ปะไลกันในตัวเราลุกลามกันไปใหญ่ไขว่จะมันเกิดเป็นประกายสามกองควายราคกิโตจักกิโมหกินี่ไปจากสมุทัยตัวนี้ไม่ใช่ที่อื่นหรอกให้รู้หลักที่มาของกิเลสให้รู้หลักที่ดับกิเลสได้คือสมุทัยสัจจะของจริงเกิดตรงนี้แล้วไม่ต้องไปโทษคว้าดินไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษว่าฝนตกมากเหลือเกินแดดร้อนเหลือเกินอันนั้นไม่เรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวเราไม่อินังขังขอบไปเรื่องของโลกที่ร้อนร้อนหนาวหนาวแต่เราก็ต้องเอาใจใส่เรื่องนี้แหละเรื่องตาตาหูหูนี่ให้ปฏิบัติเน้นหนักที่ตรงนี้สำรวมตาสำรวมหูเนี่ยสำรวมจมูกสำรวมลิ้นลิ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะในส่วนขององค์อวัยวะร่างกายส่วนตั้งแต่คอถึงหัวนี่เป็นเรื่องมากมายในตาจะดูในหูจะฟังในลิ้นจะลิ้มจิ้มรสอยู่กันตรงนี้แหละเป็นบ่อเกิดกิเลสได้มากในเบื้องบนเนี่ยและเบื้องบนในความสิ้นเปลืองมากที่สุดที่หนุ่มๆสาวๆก็แต่งตัวไหนกันนักหนาอวัยวะส่วนอุเทศตรงกลางหรือตรงล่างๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกที่บนหัวบนศีรษะนี่แหละไหนผมจะต้องแต่งเพื่ออะไรเล่าก็แต่งเพื่อให้มันดูสวยดูงามแล้วก็แต่งไปคลั่งคล้ายว่าเข้ารูปเข้าร่างแล้วคนไม่รู้ความจริงก็เลยไปหลงรักหลงยินดีและหลงชอบในสิ่งนี้ตัวเองก็ชอบตัวเองพอชอบเรื่องการตกการแต่งในร่างกายเลยไม่ชอบธรรมะถ้าชอบธรรมะนี่แต่งพอไปวัดไปว่าได้เท่านั้นเองเลยท่านทั้งหลายเราทุกคนแหละต้องเรียนทำคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราก็แต่งกันมากที่สุดแต่งให้เป็นวิจิตพิสดารหรืออภิวิจิตจะต้องแต่งตาให้ดีแต่งหูให้ดีแล้วก็สุดท้ายแต่งใจให้ดีใจนี้ถ้าไม่ตกแต่งถ้าไม่พัฒนาจิตไม่มีจิตพัฒนาแล้วจะอยู่อย่างกระทบกระเทือนทางอารมณ์เรื่อยไปหวั่นไหวเรื่อยไปสะดุ้งเรื่อยไปความที่เราสะดุ้งหวั่นไหวสะท้านอยู่นี่เนื่องจากตัวกิเลสไปรบกวนตัวกิเลสเกิดขึ้นได้เพราะความไม่สำรวมเพราะฉะนั้นเพื่อให้มั่นคงไม่หวั่นไหวในเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องสำรวมให้ดีสำรวมลิ้นในสมัยพุทธกาลอุปัชฌายะสอนพระสอนเนนมีอยู่บางข้อนะว่านี่สมณเณรเวลาฉันข้าวในระวังนะอย่าให้มีดโกนมันตัดลิ้นนะมีดโกนนั้นคมกริบมันตัดลิ้นขาดนะเนนไม่เข้าใจว่าอะไรท่านพระเถระก็เนนจะฉันข้าวไม่สำรวมในทางลิ้มจิ้มรสไปติดใจแหละ
ติดใจหวานมันเค็มอร่อย

อร่อยแล้วก็ติดอกติดใจอยู่นี่ก็เรียกว่ามีดโกนมันตัดลิ้นกลายเป็นคนขาดธรรมะไปเน้นเข้าใจเน้นนี่แหละอายุ7ขวบหรือ8ขวบนี่ยังเข้าใจธรรมะข้อนี้มาเราสมัยยุคนี้ก็ต้องเอาตามอย่างในสมัยพุทธกาลที่เขาเป็นอยู่กันตั้งแต่พุทธศาสนาเริ่มตั้งขึ้นเรื่องการสำรวมอินทรีย์จักขุอินทรีย์โสตินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำรวมเรื่องการกินการอยู่ให้พอดีว่าอาหารการกินนี่ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อติดใจและเพื่ออะไรล่ะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อความเป็นไปบรรเทาไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความหิวโหยโรยแรงเท่านั้นเองจะนุ่งจังห่มเพื่ออะไรอ่ะเพื่อปกปิดร่างกายในปัจจัยทั้ง4ประโยชน์ที่ได้ก็มีอย่างนี้คือ1ผ้านุ่งผ้าห่มคุมหนาวคุมร้อนได้แล้วก็กันความละอายได้เท่านั้นเองไม่ต้องเอาสวยๆงามๆหรูหราฉูดฉาดแก้วกาววาวเกินไปก็ได้ก็พระอริยเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านมีผ้าชุดเดียวเท่านั้นแหละทั้งเสื้อทั้งกางเกงก็คือจีวรมาเดิมนี่เห็นไหมความฉลาดของพระพุทธเจ้านี่เก่งจริงๆเกี่ยวกับเฉียบแหลมคมไขจริงๆให้นุ่งอย่างนี้ให้ห่มอย่างนี้ให้อยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกเมื่อบวชในศาสนานี้แล้วเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้เป็นเสื้อเป็นกางเกงไม่ได้พอเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องติดใจกันใหญ่แล้วแหละศาสนาต้องการสันเลขะขัดเกลาขัดเกลาที่หยาบให้ละเอียดขัดเกลาที่ละเอียดได้จนต้องไม่ต้องขัดเกลาต่อไปบรรเทาเข้ามาพอบรรเทาไปเรื่อยๆมันก็เป็นของเบาถ้าไม่บรรเทาเป็นของหนักฉะนั้นการนุ่งการห่มพอประมาณบางทีแย่นุ่งห่มผ้าบางสกุลที่คลุมศพเสียด้วยเราจะไม่นี่จะอิดจะเอียนสยะสยแยงว่าผ้าคลุมศพไม่สะอาดแต่พระพุทธเจ้าวันนี้ของดีนะเป็นของไม่มีราคาไม่มีค่าใครไม่ขโมยแล้วเราก็ไม่ติดใจเสียด้วยเพราะเรานุ่งห่มเพื่อกันหนาวกันร้อนแต่หนาวก็ผ้าร้อนก็ผ้าให้ความอบอุ่นนี่ประโยชน์ของผ้านุ่งผ้าห่มประโยชน์ของอาหารเพื่อให้ร่างกายเป็นไปได้ชั่ววันและคืนเพื่อประพฤติพรตพรหมจรรย์เท่านั้นเองไม่ต้องไปออกเรี่ยวออกแรงสนุกสนานเมื่อทางโลกจะกินเช้ากินเย็นหรือว่าไม่เบื่อไม่หน่ายในเรื่องการปากท้องนี่เท่านั้นเองแหละเสนาชนะเสนาแปลว่าที่นั่งเสนาแปลว่าที่นอนที่นั่งที่นอนพักผ่อนหย่อนใจก็พอสมควรที่มาเดินกว่าโน่นอรัญเยรุกโมเลวาสุญญาคาเรวาภิกขโวนั่นต้นไม้นั่นภูเขานั่นถ้ำนั่นที่อยู่ของพระอริยเจ้าเรือนหลังใหม่เรือนหลังเก่าที่เขาอยู่กันมาถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้อย่างนี้ทุกๆพระองค์ต่อไปก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละแต่เปลี่ยนสภาพมาเป็นกุฏิวิหารเป็นเรือนร้างว่างเปล่าก็ได้ที่เขาเที่ยวกันน่ะเขาทำกันน่ะแต่เราลืมของเก่าเนื่องว่าของเก่าไม่ทันสมัยของเก่าและทันสมัยที่สุดเหนือสมัยในยุคนี้ยุคนี้ไม่ใช่เหนือสมัยเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ทำลายโลกนะทำลายคำสอนพระพุทธเจ้าเสียด้วยคำสอนพระพุทธเจ้าดีๆเนี่ยถูกคนสมัยใหม่หลักวิทยาศาสตร์ทำลายถี่ยับเยินเลยเช่นในเล่นเต้นรำนั่นหมกกันที่ไหนอ่ะแล้วก็ไปทางโลกกันหมดเลยที่จะหันมาทางศาสนาว่าต้องเข้าวัดเข้าว่ารักษาศีลนี่มันหาน้อยจริงๆวัดมีกันเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยคนก็น้อยลงของเราที่มากที่นี่เนี่ยเพราะว่าปูพื้นมาดีตั้งแต่พระเดชพระคุณอาจารย์สนองเป็นคนเข้าใจธรรมะจึงจัดระบบปูพื้นของวัดให้มีข้อวัดปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้คนมีจิตใจสูงก็สนใจมาประพฤติปฏิบัติก็ดูมันจะมีแห่งเดียวเท่านี้แหละกระมังที่อื่นก็มีแต่ว่าเพี้ยนไปหน่อยทำไปแปลก
ไม่ใช่เอามาตำหนินะไม่ใช่เอามาชมกันต่อหน้าแต่ผู้ได้เห็นว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือทิ้งกรรมฐานไม่ได้ถึงจะเรียนก็เรียนกันไปถึงจะสมาคมประชุมอะไรก็ทำกันไปแต่อย่าลืมเรื่องข้อวัดปฏิบัติในอัปปนกปฏิปทาสามอย่างนี้คือหนึ่งต้องสำรวมตาเป็นสำรวมหูได้สำรวมจมูกลิ้มชิมรสอะไรก็จักว่าผ่านไปที่ท่านว่าทานข้าวปลาอาหารให้เหมือนกับกินควางควางข้าวแล้วมันไม่มีรสชาติอะไรอาหารต้องมีรสชาติแต่เวคนเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ให้ทำเหมือนกับว่าเคี้ยวควางอะไรแต่ว่าพอเกิดอร่อยอร่อยตัณหามาทันทีกินตัณหาเข้าไปกินกามารมณ์เข้าไปกามารมณ์

ตัณหามาทันทีกินตัณหาเข้าไปกินกามารมณ์เข้าไปกามารมณ์ก็ต้องการเพิ่มเติมให้หวานให้มันให้เค็มขึ้นแต่ธรรมะต้องการจืดๆยิ่งพระนิพพานเนี่ยจืดสนิทนะไม่มีหวานปะปนเลยไม่มีเปรี้ยวเลยไม่มีเผ็ดเลยแหละไม่มีเค็มเลยแหละจืดสนิทจืดสนิทนี่ไม่รู้อะไรจะไปติดใจล่ะเราไม่จืดสนิทเราหวานก็หวานไปเลยเค็มก็เค็มไปเลยรู้สึกมันเกิดรสชาติมันสะในอารมณ์ตรงนี้และเขาทั้งนั้นได้ทานทั้งหลายถูกเอากลุ่มมีความสุขน้อยๆแล้วสุขไปบุญไม่มีสุขไปบุญต้องให้จืดลงไปเห็นโลกภายนอกจืดสนิทเห็นธรรมะภายในนี่เข้มข้นในทางศีลธรรมแต่ว่าศีลนี่ก็อย่าอยู่คงเดิมนะท่านทั้งหลายศีลเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดในโลกอย่างที่เราตรวจตอนเช้าชายอาทิกัลยานังอาทิกัลยานังกัลยาแปลว่าสวยหรืองามงามเบื้องต้นคือศีลใครอยากงามใครอยากเสริมสวยชีวิตให้รักษาศีลใครอยากจะหอมชื่นและรวยก็ให้รักษาศีลกลิ่นของศีลนี่หอมจริงๆแต่คนธรรมะอ่อนไปไม่รู้กลิ่นศีลรู้แต่กลิ่นที่จาบตาทางร่างกายที่ละคันโทอนุตโรเนี่ยควังดูสิศีลเป็นของหอมที่สุดในโลกอนุตโรแปลว่าสูงสุดเยี่ยมศีลเป็นเกราะเป็นกำแพงศีลเป็นป้อมประการที่กีดกันของร้ายคือกิเลสต่างๆไม่มากล้ำกลายตัวเองพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งศีลก่อนถึงศีลมาเดิมก็จริงแต่ท่านรับรองว่าดีมากอัตจันทร์บันไดขั้นแรกต้องตั้งต้นจากศีลสีละเมวะอิทะอกังศีลเป็นของเลิศปัญญาวาปนุตตโมปัญญาเป็นสูงสุดตกลงว่าเราประพฤติธรรมเนี่ยเอาสองเรื่องก่อนนะเอาศีลกับปัญญาก่อนถึงยังไม่เข้าสู่องค์มรรคแต่ว่าให้มีศีลในเบื้องต้นรักษาศีลให้ดีดีขนาดเปรียบเทียบเหมือนสัตว์หนึ่งเรียกว่าจามรีรักขนตัวเองเราก็รักศีลตัวเองรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตชีวิตจะตายก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ศีลตายไปจากตัวเองทำทานก็เหมือนกันแหละทำทานความบาตรคือไม่นวงเหนียวจอดแคล้วที่จะเอากลับมาให้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่เสียดุลไม่เสียดายนั่นทานของผู้ปฏิบัติในบารมีสิบเนคขัมมะนี่ก็ใหญ่โตโมโหฬารโยมเนคขัมมะนี่มันเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบโยมกวางให้ดีดำริชอบเนี่ยเป็นองค์ปัญญาคนดำริชอบนี้มีปัญญามากสามารถรักษาศีลแปดได้เป็นเนกขัมมะคุณเป็นเนกขัมมะบารมีเว้นจากธรรมของคนคู่บางคนยังดีเพิ่มก็มาอีกทานข้าวมื้อเดียวด้วยฉันข้าวมื้อเดียวด้วยโยมผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้มีศีลแปดที่จริงเขาอนุญาตได้สองมื้อแต่แกเอามื้อเดียวเลยอย่างนี้มันน่าชมจริงๆอ่ะคนเช่นนี้ชมคนที่ควรชมยกย่องคนที่ควรยกย่องติคนที่ควรติคนที่น่าติที่สุดคือคนไม่รักษาศีลหน้าตำหนิที่สุดในโลกนะคนไม่รักษาศีลแปลก็หน้าติเหมือนกันอยู่ยังไงอ่ะสาระของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีคู่มีครองนี่หรือความรักความใคร่นี่ชีวิตตัวจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมาอยู่ใกล้เคียงเพื่อตัดเมถุนสังโยคเมถุนสังโยคถึงไม่จับเนื้อต้องตัวแต่ว่าอุ่นอบอุ่นกับคนที่เรารักเราชอบและอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันสังโยคในหัวใจเป็นเมถุนชนิดหนึ่งคนที่ต้องการรักษาศีลขอไม่เกี่ยวไม่ข้องตัดขาดเลยเป็นอย่างนี้ในสัมมาสังกัปปะ

การดำริชอบก็นับเรื่องในตัวปัญญาใครดำริชอบออกบวชรักษาศีลแปดแต่รู้ตัวเองแต่ว่านี่คือเจ้าแห่งปัญญาแท้จริงถึงคนจะปัญญาประดิษฐ์อะไรขึ้นผลิตขึ้นใช้ขึ้นขายก็ไม่ใช่ปัญญาตัวจริงนั่นปัญญาทางโลกปัญญาเพื่อก่อภพก่อชาติแต่ปัญญาตัดภพตัดชาติเนี่ยมันเหนือกว่าปัญญาทั้งหลายเราต้องการตัดภพตัดชาติให้หมดไปทิ้นไปจากที่จะยาวเป็นร้อยวันพันชาติให้มันเบาเข้ามาถึงไม่ขาดก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปกับตาสำรวมตัดไปทีหนึ่งการก่อภพก่อชาติในตาสำรวมตัดไปทีหนึ่งก็เรียกว่าสำรวมทีตัดเจ็ดชาตินะสำรวมหูได้ทีหนึ่งไม่ยินดียินร้ายตัดเจ็ดชาติอีกเพราะชาติที่เกิดยังมากมากกว่าที่เกิดมาแล้วในท่านทั้งหลายท่านคิดให้ดีๆนะชีวิตนี้น่าอาเน็ตอนาถเหลือเกินน่าสังเวชตัวเองจริงๆถ้าเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบว่าเรานี่หลงกันน่าดูหลงอยู่กับเรื่องนี้แหละวนกันไปวนกันมาทำแล้วทำอีกพระพุทธเจ้าท่านยังทรงบ่นนะว่าเรามันหลงเพ้อกันมานานเพราะพบชาติมันปกปิดไว้ไม่รู้ความจริงจะรู้ความจริงต้องสร้างบารมีต้องเสียสงไข่กำไรแสนกับเราสร้างบารมีเพียงปีเดียวนี่พอแล้วเด้อชาติเดียวก็ไม่พอแล้วกว่าจะเข้าอสงไข่เนี่ยมันนานแม้พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนี่บำเพ็ญอยู่ปรารถนาโพธิญาณเหมือนกันนะแต่อาสงไขยเดียวก็ถอยเพราะว่าไม่สามารถจะตัดหัวตัดคอตัวเองได้ไม่สามารถจะเอาหัวใจออกมาบริจาคได้ใจไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อเริ่มแรกก่อโรคก่อโลกขึ้นให้โลกสันติสุขถ้าโลกเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วโลกเราจะอยู่กันอย่างทุกข์ที่สุดลูกจะไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ลูกศิษย์จะไม่รู้บุญคุณอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าในตัวเองจะไม่มีคุณค่าเลยมนุษย์สัตว์ก็จะมีภาวะเท่ากันแต่นี่เรารู้จักที่สูงที่ต่ำเพราะอำนาจของธรรมะก็ไปสิงสู่อยู่ในหัวใจถ้าธรรมะก็ไปสิงสู่ในหัวใจมากๆหัวใจเป็นเทวดาแล้วมีอายบาปกลัวบาปแล้วโลกเราจะถึงซึ่งดินแดนแห่งความสุขแต่ทุกคนต้องสนใจกันนะปัจฉิมตาชนเกิดต่อไปนี่ต้องให้มีพื้นฐานไปทางศาสนาอย่าให้ไปพื้นฐานทางโลกเพราะทางโลกใครเป็นศาสดาจารย์กิเลสเป็นตัวสอนเป็นตัวเที่ยมสอนมาตั้งแต่ชาติก่อนก็เตรียมสอนให้รักเป็นโกรธเป็นพยาบาทเป็นทีนี้ของพระพุทธเจ้าท่านทำการปฏิรูปให้กลับทันทีเลยอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปรักจนลืมตัวรักกันรักได้รักตัวเองรักก็รักได้รักทำความดีรักก็รักได้รักการรักษาศีลเอาอย่างนี้กลับกันมาเลยเรียกว่าปฏิรูปสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดนี่เริ่มจะผิดพลาดกันใหญ่เมืองไทยหรือทั่วโลกโลกนอกจากเมืองไทยแล้วเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเขาไม่รู้โทษของภพและชาติที่จะเกิดต่อไปในลัทธิศาสนามีอุดมการณ์ต่างกับพวกเราอุดมการณ์พวกเราที่ต้องการตัดภพตัดชาติเนี่ยมันเช่นข้าวไม่ต้องมาเกิดกันต่อไปแล้วไม่ต้องเสียดมเสียดายละไม่มาเกิดแล้วก็ดีเดี๋ยวไม่ต้องมีทุกข์กันอีกอันนี้วันวันคืนคืนแบกทุกข์หามทุกข์อุ้มทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเลยแบกทุกข์ตรงไหนอย่าโยมภาระฮาเวปัญจขันธาภาระคือปัญจขันธ์นี่เป็นภาระหนักแบกไม่ไหวจริงๆปัญจขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่ตัวนี้ลุกทุกข์มากจะต้องแบกรูปตัวเองว่ารูปเป็นของเรานี่ฉันเป็นหญิงจริงนี่ฉันเป็นชายจริงนี่ที่จะมองให้ลึกซึ้งเข้าไปข้างในว่าหญิงอยู่ตรงไหนล่ะชายอยู่ตรงไหนมันไม่มีมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันที่สามัญลักษณะ
ทุกคนเป็นอนิจจังทุกคนเป็นทุกขังเป็นทุกคนเป็นอนัตตาแต่เขาไม่มองอย่างนี้พอพูดความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในทางโลกกว้างไม่รู้เรื่องแล้วทางโลกก็กว้างแต่ว่าสวยไหมงามไหมสนุกไหมเพลิดเพลินไหมก็ปล่อยกันอย่างนี้หมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปต้านทานแรงของโลกมันถลำตัวหนักแล้วก็เอาพวกเราเนี่ยเป็นตัวยับยั้งเอาไว้บ้างถ้าปล่อยหมดคนเฒ่าคนแก่ชั้นปู่ย่าตายายก็ไหลไปตามโลกและไม่ตักเตือนลูกหลานนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นขอความปรารถนาไปกับญาติโยมนี่แหละว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพียงทำให้ดูยังไม่เข้าใจต้องพูดให้กว้างเสียด้วยพูดให้เห็นโทษของชีวิตที่ร้ายศีลธรรมคนไม่มีศีลหน้านี่ไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากจริงๆจะพึ่งอะไรกันแน่พึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ไม่ได้นักข้าวพึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ที่ท่านว่าอย่างนั้นก็ว่าดีโตดีตั้งยันตังกิริยาเวรีวาปานะเวรีนังมิจฉาปณีตังกิตตังปาปิโยนังตะโตกะเรแปลยังไงอะโยมแปลว่าโจรกับโจรเห็นกันแล้วเอากันเลยคนไปเป็นไพรีเป็นอริคู่คาดมาร้ายกันพบกันฆ่ากันทันทีเลยกลางคนบ้างมากก็ทำลายกันได้พบหน้ากันแล้วเพราะว่าหมายมั่นปั้นมือกันมานานและจะเอากันให้อยู่ยิงกันก็ได้ฆ่ากันก็ได้ทิ่มแทงเลือดตกยางอกก็ได้แต่มันไม่ร้ายเท่ากับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันร้ายกว่าอะไรทั้งหมดในโลกโยมความเห็นผิดที่ว่ากามารมณ์เป็นของดีนี่มิจฉาทิฏฐินะว่าความรักความใคร่เป็นของดีเป็นของเชื่อหนวกเชื่อใจนี่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่เขาเรียกว่าฆ่าคนจากร้อยศพอย่างพ้นเวรพ้นกรรมนะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในความเห็นผิดนี่ทั้งไม่ฆ่าคนก็อยู่นี่แหละแต่โทษมันร้ายกว่าโทษร้ายกว่าทำอนันตริยกรรมโทษร้ายกว่าที่ไปประทุษร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเทวทัตนี่ร้ายเพียงแค่ติดตารางชีวิตแล้วก็หลุดได้แต่ไม่จ๋าทิฏฐิที่เห็นผิดไม่มีวันหลุดมีแต่ดื่มดำลงห้วยลงเหวไปเลยเห็นกามอารมณ์เป็นของดีเห็นถูกเล็กน้อยเป็นของดีถูกอันไพบูลย์เป็นของไม่มีความหมายเพราะกินไม่ได้ปากไม่ได้เคี้ยวกายไม่ได้ตั้งอาหารขึ้นมองไม่เห็นเพราะแกมืดในหัวใจมืดแล้วก็มืดอีกคำว่ามืดเนี่ยแกยังมองไม่เห็นอีกว่าแกว่ามืดยังไงตาฉันเห็นนี่ไอ้ตามันนอกตายนอกตาข้างนอกสัตว์เดรัจฉานมันยังเห็นแต่ตาข้างในแกมองไม่เห็นตาใจนี่ที่เกิดแสงสว่างอันไพบูลย์อยู่ข้างในนี่มองไม่เห็นจริงๆจะมองให้เห็นต้องแปลกเมฆหมอกม่านบังตาอะไรเป็นตัวบังตากิเลสมันตัวบังไว้บังไม่ให้เราเห็นให้เห็นเป็นพรรคพวกของเขาไปเรื่องความรักความใคร่ความยินดีความขนองความเพลิดเพลินความยินดีในกามอารมณ์มองไม่เห็นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพลิกทันทีว่าให้มาเพลินธรรมะกันดีกว่ามาเพลินความธรรมนี่มาเพลินเรียนธรรมนี่มาเพลินปฏิบัติธรรมนี่แล้วก็ปฏิบัติไม่ต้องหวังถ้าทำถูกเป็นตะเวปฏิเวทสัจธรรมแน่นอนขอให้ทำถูกทำถูกก็คือทำทางตาจะให้ถูกก่อนตัวนี้สำคัญมากนะสำรวมตาเป็นดีเนี่ยกวางดูเถอะสำรวมหูเป็นดีสำรวมจมูกเป็นดีสำรวมลิ้นเป็นดีสำรวมกายเย็นร้อนอ่อนแข็งดีสำรวมใจคิดนึกว่าเรารู้ตัวเองว่าคิดนึกผิดหรือถูกเป็นประการใดนี่ดีสำรวมใจย้ายใจมาเตลิดเปิดเปิงไปในเรื่องที่มันผิดมันพลาดมากเขาเรียกว่าลูกโคไม่สนตะพายไม่ผูกจมูกว่านี่เที่ยวด้นดั้นไปตามไร่นาคนนั้นมันยุ่งเลยเราก็เหมือนกันเนี่ยใจมันเที่ยวไม่หยุดเลยผันดันังจะบาลังจิตตังดุระคังดุนิวารยังใจนี้ปกผันหันเหไม่มีผู้ปกครองเลยเพราะคนเป็นเจ้าของปกครองไม่เป็น
การปกครองใจคุ้มครองใจก็คุ้มครองด้วยการมีสติสติเป็นตัวล้ำเลิศทำอะไรกำไรค้าขายเอากำไรประพฤติปฏิบัติธรรมในกำไรอยู่ที่ตัวสติสติก็ไม่นอกเหนือจากสติปัฏฐาน4นะท่านทั้งหลายสติปัฏฐาน4นี่เป็นเอกายนมรรคเป็นมรรคอันหนึ่งที่ไม่ผิดแน่นอนเช่นว่ากำหนดกายกายมันมีมากกายนอกกายในอัจจัตตังวาบหิตทังวากายข้างนอกที่เห็นไปข้างนอกมันแน่จริงหรือเปล่าที่ว่าไปเห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยมันไม่แน่หรอกกายข้างในคือตัวเองที่มีความสำนึกอยู่คำว่ากายเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปอย่างเดียวเนี่ยเช่นว่าพรหมกายนี่เทวกายนี่ธรรมกายนี่ธรรมกายไม่ใช่เรียนแบบธรรมกายนี่แต่ธรรมกายตัวจริงเนี่ยคืออรหันต์เขาเห็นกายเป็นนามกายกายข้างในคือใจความคิดความนึกความรู้สึกความใคร่ครวญความวิจัยอะไรอยู่นี่อยู่ในตัวข้างในเพราะฉะนั้นเห็นธรรมกายเนี่ยก็เห็นข้างในร่างกายตัวเองที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโดยประการทั้งปวงต้องแยกแยะออกเป็นส่วนๆแยกกายออกมาเป็น4ดินน้ำไฟลมหัดแยกแล้วก็หัดถอดจิตมาดูกายดูกายใครก็ได้ดูกายตัวเองดีที่สุดประโยชน์กับตัวดูกายที่โยมสวยตรงไหนสะอาดตรงไหนดีตรงไหนไม่มีเลยกายนี้น่าเกลียดไปหมดตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าจะเกิดอีกก็อยู่สภาพนี้แหละจะเกิดกี่ร้อยวันพันชาติถึงคุณได้ดิบได้ดีเป็นจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ก็แค่นี้แหละมันไม่มีเกินอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมอันไพบูลย์ไว้ให้เราท่านทั้งหลายเสพสัมผัสกับธรรมอันไพบูลย์คือให้สำรวมตาเป็นให้รู้จักประมาณในการกินการอยู่แล้วสุดท้ายจากริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อชำระใจให้หมดจดชำระยังไงเพราะใจมันสกปรกอาบน้ำมันเสียบ้างขัดถูเสียบ้างชำระแปลว่าขัดถูเช่นบ้านเรือนนี่มันเปื้อนไปด้วยขี้ข่วนก็กวาดแล้วเช็ดถูเสียบ้างชำระบ้านกวาดจนให้เตียนลิบเลยเราก็กวาดสิ่งสกปรกในหัวใจที่มันเกลือกลังมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกลือกลังโยมกิเลสเก่าผสมกับกิเลสใหม่กิเลสเก่าที่มาแล้วในชาติก่อนนี่เราไม่ได้พบชาติเราไม่ได้พบศาสนาพระพุทธเจ้าเลยเราพบแต่ศาสนาใครอ่ะอุดมการของราคะโทสะโมหะที่สั่งสมมานานเป็นสังขิเลสที่ก่อกัดอย่างแรงเป็นสังโยกเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานติดมาแต่ชาติก่อนพอมาชาตินี้มีบุญหน่อยมาพบคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นต้องการชำระสะสางต้องการพิจารณาเห็นโทษของอนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานเช่นกามานุสัยราคานุสัยโทสานุสัยแล้วก็ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสันดานใจเราไม่แก้ใครจะแก้เราไม่สะสางใครจะสะสางถ้าเราตายไปในท่ามกลางที่ยังมีบ่วงยังมีห่วงมีอะไรอยู่นี่เรากลับมาเกิดเป็นอย่างนี้อีกบางทีเกิดต่ำกว่านี้ก็ได้นะเป็นคนอยู่ดีๆกลับเป็นสัตว์ก็ได้เวียนกันไปเวียนกันมาที่พระพุทธเจ้าว่าเธอนี่กับเรานี่เกิดตายถ้าเก็บกระดูกไว้เนี่ยมันล้นคว้าแล้วมันถึงพรหมโลกถึงภวกับพรหมแล้วกระดูกของเราแต่ละคนน้ำตาที่เราร้องไห้มากกว่าในน้ำในมหาสมุทรนะโยมไม่ใช่เล่นนะคิดให้ดีๆให้สังเวชตัวเองบ้างว่าโอ้ชีวิตนี่เกิดมันลำบากจริงๆทำยังไงนะทำก็ต้องทำกันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อย่าไปเผื่อพรุ่งนี้มาเรือนนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ต้องทำดีเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติคือทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันคืออะไรรู้ตัวปัจจุบันว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราคิดอะไรอยู่เกิดเป็นคนไม่รู้จักใจตัวเองแล้วก็จะไปรู้จักอะไรใจมันอยู่ตรงไหนล่ะใ

บางคนก็ไปชี้เอาแต่หัวใจที่มันเต้นติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยนั่นมันหาไทยวัตถุใจตัวจริงมันอยู่ที่ตาพอตาเห็นใจขึ้นมาทันทีเลยโผล่กวางใจขึ้นมาทันทีเลยใจเนี่ยมันมีชื่อหลายนะโยมใจก็เรียกมโนก็เรียกธรรมธาตุก็เรียกมโนธาตุก็เรียกวิญญาณก็เรียกเรียกว่าจักขุวิญญาณก็จักขุวิญญาณจิตนั่นแหละพอตาเห็นภาพเกิดจิตรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้ววิภาควิจารก็ไปยาวยืดเลยว่าเป็นต้นไม้ใบมันสวยมีดอกมันหอมดีไปกันใหญ่ไปวิภาควิจารโลกอะไรเป็นโลกแตกมันไม่สำเร็จหรอกมันต้องสักว่าเห็นแล้วผ่านสักว่าเห็นนะโยมกวางให้ดีนะมันเป็นธรรมนบที่สูงที่สุดทำเขื่อนที่แข็งแรงสมมติว่าเมืองไทยเราทำเขื่อนให้แข็งแรงรับรองน้ำไม่ท่วมได้แต่ที่น้ำท่วมเพราะเขื่อนพังคนเราเขื่อนหัวใจเนี่ยไม่แน่หนามันพังได้กิเลสมันพังเข้ามาเรารังมาอยู่เขื่อนตาเนี่ยให้แข็งแกร่งเข้าไว้สำรวมให้แน่หนาไว้กิเลสใหม่มันจะมาไม่ได้กิเลสเก่าก็ต้องแห้งเหมือนน้ำไม่ได้มาเนี่ยน้ำที่มีอยู่เก่ามันหมดได้เหมือนกันนะที่มันมาต่อกันน้ำใหม่กับน้ำเก่าต่อกันได้จังใดคือกระแสน้ำกิเลสคือตัณหานี่มันต่อกันได้พอตัวนี้เราชอบมาใหม่ไอ้ตัวเก่าเขาก็ได้เพื่อนไงใหม่ต่อใหม่ที่ไม่ดีก็ติดต่อกันเป็นตระกูลกันเลยยาวคุ้ยเลยพอยาวคุ้ยนี่กิเลสจมในสันดานเลยตรงนี้แหละเขื่อนตาปกครองไม่แน่หนาเขื่อนหัวใจเขื่อนหูนี่ก็จะกั้นกระแสต่างๆที่ไหลมาด้วยอำนาจรูปเสียงกลิ่นรสสำคัญมากคนไม่เคยสำรวมคนไม่เคยกักบริเวณของใจให้อยู่กับปัจจุบันนี่เห็นทีจะไปยากเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องอบรมแล้วก็อย่าเผื่อวันโน้นวันนี้อย่านึกว่าฉันทำไม่ได้อะไรทำกันไม่ได้มันทำได้ทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนศาสนาให้คนทำได้คนที่ทำไม่ได้มีพวกเดียวพวกปัทภปรมะคนที่สอนไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยไปในชาติต่อไปเรานี่ถึงไม่ถึงอุกติตัญญูไม่ใช่ฉลาดรวดเร็วแต่ยังเป็นวิปจิตัญญูสอนได้แนะนำได้ทีนี้เป็นไนยะพอมีนิสัยทำความดีได้ท่านอย่าชักช้าต้องรีบด่วนสิ่งที่ด่วนจีก็คือด่วนรักษาศีลด่วนปฏิบัติธรรมนะท่านทั้งหลายสิ่งที่ควรช้าช้าเป็นการนานเป็นคนนี่ทำดีให้ด่วนทำแต่ก็ทำช้าช้าช้าเป็นการนานเป็นคุณถ้ารีบด่วนปรีปรามว่าไอ้ถึงนิพพานกันเดียวนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาไปนิสัยปัจจัยไปก่อนสีลูปานิสัยให้มีนิสัยศีลติดตัวเข้าไว้ทานูปานิสัยทำทานไปเถอะวัตถุทานบ้างอภัยทานบ้างธรรมทานบ้างเราควังทำบ้างแล้วก็พูดทำพูดให้คนอื่นก็ควังบ้างผลัดกันไปผลัดกันมาพูดได้โยมมีธรรมะก็พูดให้คนอื่นก็ควังถ้าเขาว่าฉันควังไม่รู้เรื่องก็ต้องชี้แจงแยกแยะต้องแนะนำกันตักเตือนกันและรณรงค์ปลุกระดมให้คนเข้าศาสนาได้เราหนึ่งคนต้องมีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรไว้บ้างเพื่อนเราที่คบกันก็ให้หันหน้าหันตามาทางนี้เรื่องนี้มีตัวอย่างนะคือคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นคนธรรมดาแต่ว่าวิสัยโพธิสัตว์มีอยู่และก็มีเพื่อนเป็นคนชั้นต่ำคำว่าชั้นต่ำนี่คนจนทีนี้คนจนแต่นิสัยดีมีศีลแล้วไปรักกับคนรวยถูกใจกันไปไหนไปด้วยกันไอ้คนที่จนบอกว่าเพื่อนเอ้ยก้าววัดก้าวว่าไปกวางเทศกวางธรรมบ้างพระพุทธเจ้าเราว่าคุณไปก็ไปผมไม่ไปเพราะแกไม่เห็นดีนี่ทีนี้เพื่อนนั้นรักมากว่าอย่างไรเพื่อนเราต้องให้เข้าวัดได้คนเรามันแปลกนาชวนเข้าวัดแล้วมันเอื้อนอัดกัดข้องอ้าวชวนกันไปเล่นน้ำไปทันทีเลยชวนกันไปสนุกเล่นเต้นรำไปทันทีเลยไม่มีกัดข้องหรอกถึงมีงานอะไรก็ทิ้งทันทีแต่พอชวนไปวัดแล้วอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้ลูกฉันยังอ่อนฉัน

0: มีงานติดตุระอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เจ้าเพื่อนว่าเพื่อนเรานี่เรารักจริงนะเราชวนไปอาบน้ำล่อก่อนเอ้ยไปอาบน้ำไปทันทีพอขึ้นมาจากท่าน้ำไอ้เจ้าเพื่อนที่รักก็จับผมได้ผมสมัยก่อนเขาไว้ผมยาวเป็นแยมแยมแล้วก็จับผมแล้วดึงผมขึ้นมาไปไม่ไปบอกเอ้ยไอ้คนชั้นต่ำจับหัวเรานี่เอาเถอะเขารักเราต้องมีอะไรดีๆไอ้นั่นว่าจะไปไม่ไปถ้าไม่ไปผมจับผมเนี่ยยกขึ้นให้ผมขาดติดมือเลยแหละไอ้นั่นอ๋อไปก็ไปเพราะความที่ได้กัลยาณมิตรเป็นคู่คิดคู่ใจรักจริงก็ไปไปถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเขาไม่ระบุชื่อไว้นะเอาก็ไปกราบสิอย่าทำมือหนักกราบสามทีแล้วนั่งเฉยๆพระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยนายคนนี้มีใจลึกๆเป็นคนดีได้ท่านรู้นานานิมุตติคือรู้นิสัยสัตว์ว่าเอ้าเจ้ามาก็ดีแล้วกวางหน้าพ่อหนุ่มเราจะพูดไปพูดมาใจมันไหลเลยทีเนี้ยพุทธเจ้าพูดเรื่องศีลนี่แหละให้มีนิสัยศีลติดตัวไว้นะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไอ้เมตตาปราณีผู้อื่นเขาแล้วก็จะกินจะอยู่อย่าขโมยเขากินอย่าไปผิดลูกเมียใครนะปากนี่พูดไอ้ไพเราะไอ้นิ่มนวล นะสอนสอนแล้วก็เล่ายาปลาปิ้งย่าหยดเดียวก็ใหญ่เข้าปากนะพ่อหนุ่มเอ้ยกว้างรู้เรื่องนะโยมครั้งแรกของชีวิตที่พระเจ้าเล่าตัวเองว่าเราผิดมาแล้วและเรากลับดีเพราะได้ความธรรมเพราะได้กัลยาณมิตรทีนี้เพื่อนว่านี่มันสายแล้วลาพระเจ้ากลับแกอยากกลับก็กลับไปก่อนนะฉันไม่กลับติดแล้วติดธรรมะพอเพื่อนก็กลับพ่อแม่ก็ถามว่าแล้วเพื่อนเธอไปไหนวะโน่นเป็นนั่งกับพระพุทธเจ้าอยู่โน่นนี่ลูกฉันไปวัดเหรอลูกฉันไปกวางเทศกวางธรรมฉันไม่รู้นิสัยไม่มีก็เรียกศีลูปนิสัยเบื้องแรกได้กวางคำสอนของพระศาสดาองค์หนึ่งแล้วก็ได้กัลยาณมิตรคู่คิดคู่ใจท่านรู้สึกตัวตั้งแต่บัดนั้นมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดจนมาเป็นดาบทสุเมธดาบทก็อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆถึงอธิษฐานว่าจะเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเริ่มแรกมาจากคนไม่รู้เรื่องแต่รู้เพราะก็ปูพื้นให้กับศีลรูปนิสัยทานุปนิสัยภาวนุปนิสัยนิสัยนี้เป็นของดีทานทั้งหลายถ้าขวังลึกตรึงตีตาปูไว้แน่นหนาในหัวใจแล้วได้ดีทุกคนลูกเล็กเด็กแดงที่เกิดใหม่ๆท่านพาไปวัดไปวาให้ไหว้พระให้กราบพระให้พูดดีๆเดี๋ยวเด็กก็เคยตัวเอาเด็กตั้งแต่อ่อนๆดัดตั้งแต่เล็กๆให้ถือศีลเป็นให้ทานเป็นอย่าใจเห็นแก่ตัวให้นั่งพุทโธบ้างอ่ะลูกเอานั่งเลยก็ได้ทำเป็นเล่นๆอย่างนั้นเล่นกลายเป็นของจริงนะท่านทั้งหลายเราอยู่กี่วันจะมีลมหายใจกี่ครั้งเราก็ตายแล้วทีนี้เอาทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานต่อไปบ้านเมืองจะไม่ทิ้งคนดีตันตราทุชนคนดีทั้งหลายเราหวนระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณอาจารย์สนองที่เป็นบุคคลหาได้ยากนะไม่ใช่ว่าท่านดีแล้วจะมาพูดว่าเป็นอย่างนั้นต้องดูพื้นฐานของใจท่านเนี่ยท่านมาจากไหนท่านได้พื้นฐานมาจากปู่ย่าตายายได้พื้นฐานมาจากครูบาอาจารย์และท่านขยายอาณาเขตของความดีพัฒนาขึ้นส่วนตัวอีกแต่พื้นฐานมูลเดิมกุศลมูลเดิมนั้นติดมาจากพ่อแม่จากตระกูลติดมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่านิ่งๆจะได้ดีทันทีมันต้องมีพื้นฐานปบเบกัตปุญญาตาได้ธรรมมาชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างจึงมาสร้างความเจริญให้กับเมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลเราทั้งหลายได้สถิตถาพรอยู่ในศาสนาก็เพราะฐานท่านมาจากศีลูปนิสัยมีนิสัยรักษาศีลภาวนูปนิสัยมีนิสัยชอบภาวนาเราท่านทั้งหลายหวนระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วจึงต้องแสดงความกตัญญูตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำดีใส่ตัวเองเหมือนรู้คุณพระพุทธเจ้าก็ต้องทำความดีใส่ตัวเอง พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ชั้นยอดจริงๆเขาไม่ต้องการประโยชน์ส่วนตัวเขาต้องการให้เธอให้คุณให้ท่านทั้งหลายเป็นคนดีตรงนี้และเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สุดท้ายนี้ขออ้างอคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์ถึงศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกจงบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายทั้งพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มากวังเทศกวังธรรมบำเพ็ญทำความดีนี้ขอให้สุขสวัสดีด้วยจตุพิตรพรทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภละปาฏิภาณธนาทานสมบัติพิพัฒนมงคลมนุญญาพ้นอันใดอันเป็นที่พึงใจคือความเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ถึงซึ่งความสุขความเจริญในพระศาสนาชั่วกาลนานรับประทานวิจัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้
0: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกปฏิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสะเมจิตุสะเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามนิโจติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัฏวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอาภิวาทนาสีริตานิจังวุฒาภิจายโนยัตตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาพระพัทธศีลสังวรหรือหลวงปู่เจริญราหุโลวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล่องซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล่องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเขียนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่ทุกข์อย่างนี้จะดับ

ุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักสิ่งดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่อง
บางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไป
ร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืน
บางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่

นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอน

ทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อ

ตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุข

0: อิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมไม่โครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลง
1: นั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใจเฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนนับป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นจักรแห่งธรรมอันผู้ใดจักขัดขวางมิให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นและทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่และมูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตัณหานั้นนี่แหละความดับทุกข์โดยสิ้นทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐมีองค์8ประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น

0: วิริยังสิรินทโรขอเสนอธรรมบรรยายเรื่องอุบายคลายทุกข์ขอเชิญรับฟังได้แล้วณบัดนี้อันที่จริงเรื่องความสุขหรือความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจแต่ก็มีหลายคนไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้แสวงหาวิธีทางแก้ไขโดยคิดไปตามเขาว่าหรือคิดตามสื่อเขาโฆษณาบางคนก็เข้าใจแก้ไขบางคนก็ไม่เข้าใจจึงเป็นเหตุให้หลงกลเกิดความคิดสับสนในชีวิตมีจิตขุ่นมัวด้วยการกระทำของตัวเองธรรมบรรยายนี้มีเคล็ดลับบางอย่างให้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อใช้เป็นอุบายคลายความขุ่นมัวของใจเราให้ทุเลาเบาบางลงบ้างและเพื่อสร้างความมั่นใจว่ายังพอมีทางแก้ไขแต่โปรดใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีๆและหาวิธีแก้ไขบ่อยๆความขุ่นมัวของใจเราก็จะทุเลาเบาบางลงไปวิธีการแก้ไขที่แยบยลและได้ผลก็คือให้สวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำทุกวันคือวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดแสวงหาความสุขใจในพระสุตตันตปิฎกคุทธกนิกายธรรมบทได้บันทึกเรื่องอายุวัฒนกุมารไว้ว่ามีพราหมณ์สองคนชาวเมืองทีฆะลัมพิกนครเป็นสหายรักใคร่กันมากเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปมาคบหากันอยู่เสมอในบางวันบางโอกาสก็ได้ปรึกษาหารือกันถึงปัญหาชีวิตว่าทำไมชีวิตของคนเราจึงมีแต่ความสับสนวุ่นวายมีปัญหามากมายสารพัดเราจะขจัดปัญหาชีวิตได้อย่างไรมีใครๆบ่นว่ามีความทุกข์ใจบ้างก็มีปัญหาสามีภรรยาทะเลาะกันบ้างก็มีปัญหาลูกไปเที่ยวเตร่เสเพติดกัญชายาเสพติดทำให้ชีวิตหมดคุณค่าคนเราเกิดมาทำไมมีแต่เรื่องทุกข์ใจมีอะไรหนอพอจะเป็นเคล็ดลับดับทุกข์ได้บ้างเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าโอ้ใช่เลยเพื่อนเอ๋ยเราสองคนนี้ไม่ใช่คนยากจนทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ก็เก็บสะสมเอาไว้ให้มากมายต้องการอะไรเราก็หาได้ตามใจเสมอเรามิได้ลำบากทุกข์ยากอะไรเลยแต่ทำไมเราไม่ค่อยสุขใจสักเท่าไหร่ที่ไหนดีเขาว่าสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็ไปที่นั่นมาแล้วก็หลายครั้งหลายหนไม่เห็นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากมายอย่างที่หลายคนคิดหรือว่าจิตเราคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเอง
1: เพื่อนอีกคนก็พูดว่าเปล่าหรอกเพื่อนเอ๋ยเพื่อนพูดถูกต้องแล้วเพื่อนคิดถูกแล้วฉันก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันเพื่อนอีกคนก็พูดตอบว่าเออนี่เพื่อนเอ๋ยเราไปบวชเป็นฤาษีกันดีไหมไปแสวงหาความสุขทางใจกันดีกว่าฉันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ทรัพย์สินสมบัติของเราที่พ่อแม่มอบให้จะเอาไปไว้ที่ไหนโทษเพื่อนเอ๋ยเรื่องนี้จิ๊บจ้อยมากไหนๆเราก็จะบวชแล้วเราก็สละให้ญาติพี่น้องสิเออใช่ๆไหนๆเราก็จะบวชแล้วเราก็สละให้ญาติพี่น้องไปก็ดีเหมือนกัน
0: เมื่อทั้งสองได้ตกลงปลงใจจะสละทรัพย์สมบัติให้ญาติพี่น้องต่างก็ไปทำตามข้อตกลงดังที่ได้สัญญากันไว้จากนั้นก็ลาญาติพี่น้องไปบวชเป็นฤาษีประพฤติปฏิบัติธรรมในถ้ำหรือตามป่าไม้ภูเขาด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวจึงได้ประพฤติตบะธรรมอย่างอุกฤษทรมานกายทรมานชีวิตด้วยวิธีการต่างๆทั้งก่อไฟให้ลุกโชติช่วงแล้วขึ้นไปนั่งบนแคร่เพื่อย่างกิเลสให้เหือดแห้งไปบางครั้งก็นั่งนอนบนหนามหรือตะปูเพื่อฝึกความอดทน บางครั้งก็อดอาหารไม่รับประทานเป็นเวลา5วันหรือ7วันฤาษีทั้งสองได้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นเวลากว่า48ปีก็ยังไม่มีทางกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เป็นเหตุให้ฤาษีตนหนึ่งเกิดความท้อแท้ใจไม่อยากประพฤติตบะธรรมอีก

0: ฤาษีต่อสู้กิเลสไม่ไหวเมื่อการเวลาล่วงผ่านไปฤาษีทั้งสองตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นและผลของการปฏิบัติธรรมก็ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสได้นั้นฤาษีตนหนึ่งก็ต่อสู้กิเลสต่อไปไม่ไหวจึงได้ไปลาฤาษีผู้เป็นเพื่อนรักว่าเพื่อนเอ๋ยฉันบุญน้อยวาสนาน้อยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ค่อยก้าวหน้าฉันขอลาเพื่อนไปเป็นคฤหัสถ์อย่างเก่าถ้าเราไม่ตายจากกันกรรมอันใดที่เราได้กระทำต่อท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจขอให้เพื่อนจงอโหสิกรรมให้แก่เราด้วยเถิดฤาษีผู้เป็นเพื่อนก็พูดปลอบใจว่าโอ้เพื่อนเอ๋ยคนเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเมื่อต่อสู้กิเลสไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อยังมีลมหายใจก็กลับมาต่อสู้กันใหม่แม้บาปกรรมใดๆที่เราได้กระทำต่อท่านขอให้ท่านจงอโหสิกรรมนั้นให้แก่เราด้วยขอให้เพื่อนไปดีในวิถีของเพื่อนเถิดหากเราไม่ตายคงมีโอกาสได้พบกันใหม่หรือหากว่าเราตายไปไม่ได้เจอเพื่อนเมื่อเกิดชาติไหนพบไหนขอให้เราได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฤาษีตนที่จะลาสิกขาบทได้โผล่เข้ากอดฤาษีผู้เป็นเพื่อนแล้วกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่าโอ้เพื่อนเอ๋ยเรานี่ช่างโชคดีเหลือเกินเราได้เพื่อนผู้ประเสริฐเช่นท่านเราคงจะไม่มีวันลืมเพื่อนได้แม้เราจะจากเพื่อนไปแต่ใจเราก็หาได้ลืมเลือนจากเพื่อนไม่ขอให้เพื่อนได้บรรลุธรรมตามใจปรารถนาเถิดหากเพื่อนได้บรรลุธรรมแล้วหรือว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมก็ตามมีความต้องการอะไรขอให้เพื่อนแวะเวียนเยี่ยมเยียนเราบ้างเราจะทำบุญถวายอาหารคาวหวานด้วยความสุขใจแล้วทั้งสองก็กอดกันพร้อมทั้งกล่าวอำลาอะไรซึ่งกันและกันและแล้วฤาษีตนที่จะลาสิกขาก็ได้กล่าวลาเพื่อนฤาษีจากไป
1: ฤาษีได้บรรลุธรรมมาเยี่ยมสหายหลังจากฤาษีตนหนึ่งได้ลาสิกขาไปแล้วฤาษีผู้เป็นสหายก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมไม่ท้อถอยได้ปฏิบัติตบะธรรมขั้นเข้มข้นจนได้บรรลุฌานสมาบัติสามารถมีญาณรู้อนาคตได้ก็คิดถึงเพื่อนผู้เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันใครจะมาเยี่ยมเยือนถามไถ่ว่าเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายฤาษีตนที่ลาสิกขาไปแล้วก็เจียมเนื้อเจียมตัวทำงานหาเงินจนเป็นที่พอใจจึงได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อแต่งงานแล้วก็อยู่กับภรรยาช่วยกันทำมาหากินสร้างฐานะให้พออยู่พอใช้ไม่หวือหวาหรือฟุ่มเฟือยเรื่อยมาจนกระทั่งภรรยาตั้งท้องก็คลอดลูกออกมาเป็นชายคนหนึ่งทั้งสามีภรรยาก็รักลูกชายนักหนาตั้งใจไว้ว่าจะให้ฤาษีผู้เป็นเพื่อนอวยพรให้ลูกชายของตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของลูกชายอยู่มาวันหนึ่งสองสามีภรรยาได้ทราบข่าวการมาของฤาษีผู้เป็นเพื่อนต่างก็ดีใจจะได้ไปพบแต่ไม่รู้ว่าฤาษีอยู่ไหนจึงได้รอข่าวจากชาวบ้านด้วยกันซึ่งก็รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีวี่แววจะได้เจอส่วนฤาษีก็มีความตั้งใจจะมาหาเพื่อนเดินทางไต่ถามชาวบ้านเรื่อยมาว่าสหายของตนนั้นอยู่บ้านหลังไหนเมื่อรู้ว่าสหายอยู่ในหมู่บ้านนี้จึงได้แวะพักที่ศาลาริมทางข้างหมู่บ้านนั้นส่วนพราหมณ์สหายเมื่อทราบว่าฤาษีพักอยู่ที่ศาลาริมข้างทางก็ได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมีความดีใจจะให้ฤาษีอวยพรให้ลูกชายเมื่อมาถึงพราหมณ์สหายก็ก้มกราบฤาษีแม้ฤาษีเองก็ดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าจึงได้กล่าวอวยพรไว้ว่าจงมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขเถิดครั้นแล้วพราหมณ์ก็ยื่นมือไปอุ้มลูกชายเอาไว้แล้วให้ภรรยาก้มกราบฤาษีท่านฤาษีก็อวยพรให้ภรรยาของพราหมณ์นั้นเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นแล้วจึงให้ลูกชายสุดที่รักกราบฤาษีในครั้งนี้ฤาษีกลับนิ่งมิได้กล่าวอวยพรแต่ประการใด
0: สหายที่เป็นคฤหัสถ์เกิดความสงสัยจึงถามฤาษีว่าทำไมเมื่อเราทั้งสองกราบท่านท่านกล่าวอวยพรให้จงมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีความสุขเถิดแต่พอให้ลูกชายเรากราบท่านบ้างไม่เห็นท่านกล่าวอวยพรให้ลูกชายข้าเลยฤาษีตอบว่าดูกรสหายเอ๋ยอันตรายแห่งชีวิตอย่างหนึ่งจะพึงมีแก่ลูกชายของท่านพราหมณ์ผู้เป็นสหายฟังแล้วตกใจจึงถามว่าท่านฤาษีลูกชายของข้าพเจ้าจะมีอันตรายถึงชีวิตเชียวหรือท่านฤาษีตอบว่าใช่แล้วพราหมณ์สหายก็ถามต่อไปว่าลูกชายของข้าจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกสักเท่าไหร่ท่านฤาษีก็ตอบว่าเพียง7 วันเท่านั้นแล้วท่านฤาษีมีวิธีแก้เหตุร้ายให้กับลูกข้าอย่างไรบ้างไหมฤาษีก็หลับตาเข้าฌานพิจารณาดูก็รู้แต่เพียงว่ามีอันตรายแต่ไม่รู้อุบายวิธีป้องกันหรือแก้ไขจึงได้ตอบไปว่าวิธีป้องกันนั้นมีแต่ฉันไม่รู้วิธีแก้ไขพราหมณ์สหายก็ถามด้วยความห่วงใยว่าโธ่แล้วข้าจะทำยังไงดีมีใครรู้วิธีแก้เคล็ดลับดับทุกข์ใจข้าบ้างไหมท่านฤาษีช่วยลูกข้าทีอย่าให้เขาเป็นอะไรนะข้ารักเขามากท่านฤาษีจึงตอบว่าก็มีแต่พระสมณะโคดมเท่านั้นที่รู้ดีเธอจงไปทูลถามพระสมณะโคดมเถิด
1: พราหมณ์สหายก็พูดว่าถ้าไปหาพระสมณะโคดมข้ากลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ข้าเคยบวชเรียนเป็นฤาษีมาท่านฤาษีก็พูดว่าอย่าได้คิดกลัวเช่นนั้นเลยถ้าเธอรักลูกจงไปทูลถามพระสมณะโคดมเถิดถ้าอย่างนั้นข้าและภรรยาขอลาท่านฤาษีไปก่อนนะท่านฤาษีก็ตอบว่าขอให้ท่านไปดีมีโชคเถิดเคล็ดลับดับทุกข์พราหมณ์สหายพร้อมทั้งลูกและภรรยาหลังจากก้มกราบท่านฤาษีแล้วก็รีบเดินทางไปด้วยความกระวนกระวายทุกข์ร้อนใจเมื่อไปถึงพราหมณ์สหายก็ก้มกราบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอวยพรให้ว่าจงมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขเถิดครั้นแล้วก็รับเอาลูกน้อยมาอุ้มไว้จึงให้ภรรยากราบพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอวยพรให้ภรรยาของพราหมณ์เช่นเดียวกันเมื่อพราหมณ์ให้ลูกน้อยก้มลงกราบบ้างพระพุทธองค์ทรงนั่งนิ่งไม่ตรัสอะไรพราหมณ์นั้นสงสัยก็ทูลถามว่าทำไมพระพุทธองค์ไม่ทรงตรัสอวยพรแก่ลูกข้าบ้างพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าลูกชายของพราหมณ์จะมีอันตรายต่อชีวิตภายใน7 วันพราหมณ์นั้นก็สะดุ้งตกใจกลัวเพราะคำตอบตรงกับฤาษีผู้เป็นสหายจึงรีบทูลถามว่ามีวิธีป้องกันอันตรายหรือไม่พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่ามีอยู่พราหมณ์นั้นจึงรีบทูลทันทีว่าถ้ามีวิธีป้องกันขอให้พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกวิธีนั้นด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าเธอทำปรัมภิธีขึ้นภายในบ้านได้และให้ตั้งต่างสำหรับลูกชายนั่งไว้ตรงกลางแล้วปูอาสนะ8 ที่หรือ16 ที่ล้อมรอบต่างนั้นเสร็จแล้วให้สาวกของเราไปนั่งบนอาสนะนั้นเพื่อสวดพระปริตตลอด7 วัน 7 คืนอันตรายแห่งชีวิตของลูกชายเธอนั้นก็อาจจะแก้ไขหรือป้องกันได้ด้วยอุบายแก้เคล็ดลับอันนี้พราหมณ์ก็ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการทำปรัมภิธีดังกล่าวแล้วนั้นทำได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ข้าพเจ้าจะหาสาวกของพระพุทธองค์ได้ที่ไหนพระพุทธองค์ทรงตรัส

ตอบว่าถ้าเธอตามเราสั่งเสร็จแล้วให้รีบมาบอกเราเราจะส่งสาวกของเราไปเพื่อทำพิธีแก้เคล็ดลับดับทุกข์ให้พราหมณ์กราบทูลว่าข้าพเจ้าจะทำตามรับสั่งทุกประการแล้วกราบลาพระพุทธองค์กลับบ้านทั้งสองสามีภรรยารีบทำปรัมภิธีให้เสร็จภายในเย็นวันนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็รีบเดินทางมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ทรงส่งสาวกไปเมื่อพระภิกษุสงฆ์ไปถึงก็พากันนั่งในปรัมภิธีแล้วบอกให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีและภรรยาให้นำลูกชายมานั่งบนตั่งในท่ามกลางพิธีพระภิกษุสงฆ์ก็เริ่มสวดพระปริตติดต่อกันไป7วัน7คืนในวันที่7พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาเป็นประธานเทวดาผู้มีศักดายิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างก็มาชุมนุมฟังพระปริตด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสต่างก็ชื่นชมเบิกบานใจที่ได้มาฟังพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์สวดพระ

0: ในขณะที่พระสงฆ์สวดพระปริตรหรือสวดพระพุทธมนต์อยู่นั้นมียักษ์ตนหนึ่งซึ่งชื่อว่าอาวรุธกะยักษ์ซึ่งได้ทำหน้าที่ปรนิบัติรับใช้ท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นหัวหน้ายักษ์ทั้งหลายมาเป็นเวลานานถึง12ปีเมื่อหมดหน้าที่แล้วท้าวเวสสุวรรณก็ได้กล่าวอวยพรให้ว่าดูก่อนอวรุธกะเราจะให้พรแก่เธอที่อุตส่าห์ปรนิบัติรับใช้เรามาตลอดเธอจงไปจับเด็กลูกชายของพราหมณ์คนนั้นเป็นอาหารภายใน7วันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่ออวรุธกะยักษ์ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ได้มายืนเฝ้ารอหาโอกาสที่จะเข้าบ้านของพราหมณ์นั้นแต่ก็ไม่ได้โอกาสเข้าไปจับเอาเด็กมากินเป็นอาหารสักทีเพราะเกรงกลัวบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของเทวดาทั้งหลายผู้มีเดชานุภาพมากมายทั้งผู้มีเดชานุภาพปานกลางและผู้มีเดชานุภาพน้อยที่ได้มาชุมนุมกันตามลำดับของบุญบารมีเพื่อฟังพระปริตรส่วนอวรุธกะยักษ์ผู้ไม่มีเดชานุภาพมากเหมือนเทวดาทั้งหลายจึงได้ถอยห่างออกไปไกลกว่า12โยชน์จึงหมดโอกาสที่จะเข้าไปจับเด็กน้อยมาทานเป็นอาหารจนเวลาผ่านไปพ้น7วันพรที่ท้าวเวสสุวรรณให้แก่อวรุธกะยักษ์ก็เป็นอันสิ้นสุดลงพออรุณขึ้นของวันใหม่วันที่8พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็หยุดสวดพระปริตรเทวดาที่มาชุมนุมกันฟังพระปริตรต่างก็มีจิตเบิกบานได้พากันอนุโมทนาสาธุการเมื่อพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์สวดพระปริตรจบลงอวรุธกะยักษ์ก็หมดโอกาสได้จับกินเด็กนั้นเป็นอาหารด้วยอนุภาพของการสวดพระปริตรติดต่อกันนานหลายวันและแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์บัดนี้ลูกชายของเธอพ้นจากอันตรายแห่งชีวิตแล้วพราหมณ์ทั้งสองสามีภรรยาต่างก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมีใจเบิกบานจึงได้นำลูกชายเข้ามากราบไหว้พระพุทธองค์ครั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงประทานพรให้ว่าเจ้าจงมีอายุมั่นขวัญยืนเถิด
1: พราหมณ์นั้นก็ได้กราบทูลถามว่าลูกชายของข้าพเจ้าจะมีอายุยืนยาวสักเท่าไหร่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเขาจะมีอายุยืนยาว120ปีสองสามีภรรยาพอได้ฟังเช่นนี้

เหตุที่ทำให้อายุยืนยาวพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์การที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุยืนยาวนั้นคือการหมั่นสวดพระปริตรการนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบผ่องใสในแต่ละวันและให้หมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย

ไม่หักโหมจนเกินไปให้รับประทานอาหารแต่พอดีมีเวลาหลับนอนให้เพียงพอนอกจากนี้ก็ให้มีความเคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านมีบิดามารดาปู่ย่าตายายให้เคารพกราบไหว้พระภิกษุสงฆ์และองค์พระประมุขของประเทศชาติการเคารพกราบไหว้บุคคลมีอยู่3ประเภทคือ 1. ผู้เจริญด้วยชาติตระกูลสูง 2. ผู้เจริญด้วยสูงอายุ 3. ผู้เจริญด้วยคุณความดีผู้ใดมีปกติเคารพอ่อนน้อมกราบไหว้อยู่เป็นนิตชีวิตของเขาจะยืนยาวต่อไปจนสิ้นอายุไขส่วนผู้ใดไม่มีปกติกราบไหว้พระรัตนตรัยและไม่เคารพอ่อนน้อมในบุคคลทั้ง3และยังดูถูกเหยียดหยามจะทำให้บุคคลนั้นไม่เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละจะมีอันตรายระหว่างอายุไขเปรียบดังเทียนที่จุดไฟแต่ไหม้ไม่หมดไส้ก็จะมีเหตุทำให้ดับไปเพราะอุบัติเหตุมีลมพัดหรือมีคนหรือสัตว์ทำให้ตกลงดับไปเช่นเดียวกับอายุไขของผู้ไม่มีปกติกราบไหว้ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อใครๆก็จะมีอันเป็นไปในทำนองเดียวกับเทียนที่ดับก่อนหมดไส้ฉันนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ใดมีปกติสวดพระปริตรด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสก็จะช่วยป้องกันภัยอันตรายแห่งชีวิตได้แม้เทวดาทั้งหลายก็จะมาฟังการสวดพระปริตรต่างก็มีจิตอนุโมทนาสาธุการหมู่ยักษ์หรือหมู่มารก็จะห่างหายออกไปไม่มีโอกาสมารังควานได้อีกต่อไปผู้ใดมีปกติกราบไหว้พระรัตนตรัยมีใจเคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลทั้ง3อยู่เป็นนิจจะช่วยให้ชีวิตของผู้นั้นไม่ดับสิ้นไปก่อนอายุไขจะมีอายุยืนยาวต่อไปจนหมดลม

0: ช่นมีมืดก็มีสว่างมีสุขก็มีทุกข์เป็นต้นไม่ต้องทุกข์ใจเรามีอุบายวิธีต่างๆให้เป็นแนวทางดับทุกข์ทางใจเพื่อป้องกันอันตรายให้ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะอุปสรรคหรือปัญหาทั้งหลายมีวิธีแก้ไขได้ขอให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีๆและขอให้เราอย่าหนีปัญหาเพราะทุกคนเกิดมาก็มีปัญหาและอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นใครจะมีมากหรือมีน้อยก็คือปัญหานั่นเองให้เราคิดเสียว่าปัญหาไม่มีสติปัญญาไม่เกิดเมื่อมีปัญหาสติปัญญาจึงเกิดคนจะเกิดหรือคนจะตายใครๆก็ห้ามไม่ได้แต่เมื่อเรายังมีลมหายใจทำไมจะไปยอมแพ้ง่ายๆชีวิตเรานี้กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยให้พิจารณาดูสิสัตว์โลกทั้งหลายมีใครบ้างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตให้ยกตัวอย่างสักชีวิตสิมีบ้างไหมชีวิตทุกชีวิตล้วนมีแต่ปัญหาและอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆให้ใช้สติปัญญาแก้ไขให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิชีวิตที่ยังมีอยู่นี้ให้พยายามสั่งสมความดีอย่าได้อวดเก่งอวดรวยอวดสวยอวดหล่อเพราะมันก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายสารพัดผู้ที่อวดเก่งอวดรวยอวดสวยอวดหล่อตายไปเพราะความโอ้อวดก็มากมายให้พยายามถามตัวเองซะบ้างว่าเราเกิดมาทำไมเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไม่ต้องคิดมากคนโดยมากในโลกนี้เขามีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีและความชั่วคนทำความดีก็มีปัญหาและอุปสรรคคนทำความชั่วก็มีปัญหาและอุปสรรคเพราะคนเราทุกคนนั้นเมื่อมีคนรักก็มีคนชังมีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาจะทำอะไรในโลกนี้ก็มีปัญหาและอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคอย่าหนีปัญหาให้ใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ไม่เป็นไรให้พยายามแก้ไขแม้แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นไรดีกว่าถอยหนีเพราะใจไม่สู้ถ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปต้องมีกำลังใจสู้อย่าอยู่แบบท้อแท้อ่อนใจให้คิดเสียว่าเราเกิดมาเพื่อทำความดีจะผิดบ้างถูกบ้างก็ช่างประไรใครจะคิดนินทาว่าร้ายก็ว่าไปทุกคนอยู่ภายใต้โลกธรรมคือธรรมคู่โลกเราจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดอยู่ที่ไหนก็จะมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียมีโชคดีก็มีโชคร้ายนี้คือธรรมคู่โลกจะคงอยู่คู่โลกต่อไปโปรดทำความเข้าใจให้ดีใครจะยกย่องสรรเสริญก็ว่าไปให้พยายามทำใจของเราให้หนักแน่นมุ่งมั่นขยันอดทนทำดีเรื่อยไปคนเราจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยความหมั่นศึกษาและสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นประจำจะทำให้มีกำลังใจดีมีสติปัญญาคิดไตร่ตรองแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคได้และให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งสามตามตำราว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือเคล็ดลับดับทุกข์ให้เบาบางลงไปให้เข้าใจเสียว่าปัญหาหรืออุปสรรคอื่นๆใดในโลกผู้มีสติปัญญา

0: เป็นอุบายคลายทุกข์จิตกังวลหวาดกลัวนอนไม่ค่อยหลับแม้หลับก็ฝันร้าย
1: ให้สวดพระพุทธมนต์นโม3จบต่อด้วยบทสวดยันทุน3จบและให้นั่งสมาธิ 5-10 นาทีก่อนนอนทุกคืนจะทำให้นอนหลับไม่ฝันร้ายอีกต่อไป
0: เป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยบ่อย
1: ๆให้สวดพระพุทธมนต์นโม3จบและบทโพชฌงค์3จบนั่งสมาธิ 5-10 นาทีทุกวันก่อนนอนและให้หมั่นดูแลรักษาสุขภาพทำบุญถวายสังฆทานด้วยยารักษาโรคหรือทำบุญสร้างโรงพยาบาลหรือสถานที่บำบัดโรคต่างๆและปล่อยเต่าและปลารวม9ตัวก่อนจะปล่อยให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอปล่อยปลาและเต่าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นไปสาธุแล้วก็ปล่อยปลา

0: ครัวมีปัญหาทะเลาะกันบ่อย
1: ๆให้สวดพระพุทธมนต์สามจบต่อด้วยอาตานาติยสูตร9จบทุกเช้าเย็นและนั่งสมาธิ 10-15 นาทีแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศผลบุญกุศลที่เราทำแล้วนี้แด่บรรพบุรุษตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรบางโอกาสก็ไปถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ชีวิตครอบครัวมีความสงบสุขยิ่งขึ้นต่อไป
0: เสริมบุญวาสนาบารมีเพื่อสีหน้าผ่องใสจิตใจเบิกบาน
1: ให้รักษาศีล8ทุกวันพระและทำบุญให้ทานการกุศลต่างๆให้นั่งสมาธิวันละ10-15นาทีชีวิตจะสงบสุขทั้งได้สะสมอริยทรัพย์อันประเสริฐเกิดชาติหน้าจะได้มนุษย์สมบัติมีร่างกายงดงามทั้งได้สวรรค์สมบัติมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสุดท้ายมีสติปัญญาดี
0: หากชีวิตลำบากอยากร่ำรวย
1: ให้มีความขยันให้รู้จักประหยัดให้มีความอดทนหมั่นทำบุญทำทานให้แก่ผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติกรรมฐานตามป่าเขาหรือบริจาคทานแก่คนพิการคนอดอยากหิวโหยด้วยจิตใจเมตตาและศรัทธาในการทำบุญจริงๆและทำใจให้ผ่องใสก่อนจะทำบุญขณะทำบุญและหลังทำบุญ
0: ชีวิตที่คืนขมเศร้าเหงาหงอยผิดหวังบ่อย
1: ให้สวดพระพุทธมนต์3จบต่อด้วยบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณรวม9จบและนั่งสมาธิ 5-10 นาทีเป็นประจำทุกเช้าและค่ำในแต่ละเดือนให้ทำบุญถวายสังฆทานและปล่อยหอยขม99ตัวในเวลา5เดือนเพื่อให้ความขื่นขมเศร้าเหงาหงอยผิดหวัง

0: ต้องการสมัครเรียนสมัครงานให้สมหวัง
1: ให้สวดพระพุทธมนต์3จบก่อนไปสมัครบางโอกาสให้ไปกราบไหว้บูชาพระอรหันต์สังกัจจายที่มีรูปร่างอ้วนท้วนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสในตอนเช้าค่ำให้นั่งสมาธิบูชา 5-10 นาทีหรือไปไหว้พระพรหมทั้ง4พักให้อธิษฐานจิตให้สมหวัง
0: เป็นทุกข์ใจทั้งคิดฟุ้งซ่านใจไม่สงบ
1: ให้สวดพระพุทธมนต์3จบต่อด้วยบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเกินอายุ1จบแล้วนั่งสมาธิ 10-15 นาทีให้ครบ9วันในวันสุดท้ายให้ไปถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวร
0: อยากมีอาชีพการงานที่มีชื่อเสียงดีมีคนรักใคร
1: ่ให้ขยันให้ซื่อสัตย์ให้ประหยัดให้อดทนให้เพิ่มพูนพลังจิตโดยการสวดมนต์บทกรณียเมตตาสูตร1รอบเช้าเย็นและนั่งทำสมาธิทุกวัน 10-20 นาทีในบางโอกาสให้ถวายคล้องกลองระฆังหรือเครื่องสื่อสารต่างๆก็จะมีความสุขใจมีคนและเทวดารักใคร่สมหวังสมประสงค์อ
0: ยากมีชีวิตที่สงบสุขทั้งมีวาสนาบารมีดี
1: ให้ทำบุญสร้างพระประธานหรือร่วมทำบุญสร้างกุศลให้แก่สาธารณประโยชน์เช่นช่วยสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาลาพักร้อนหรือศาลาหลบฝนแก่ชุมชนทั้งหลาย
0: หากขับรถชนคนตายหรือตัวเองประสบอุบัติเหตุบ่อย
1: ให้ทำบุญซื้อโลงศพถวายวัดหรือให้มูลนิธิต่างๆหรือให้ไปบวชชีพราหมณ์5วัน7วันและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์5รูปหรือถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์5รูปหลังลาสิกขาให้กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาตั้งแต่วันบวชจนถึงบัดนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรเหตุร้ายทั้งหลายก็จะกลับกลายเป็นดี
0: อยากมีอำนาจวาสนามีชีวิตรุ่งโรจน
1: ์ให้ทำบุญหล่อพระประธานตา

0: โอกาสต่างๆด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงนาคเงินตามศรัทธาถ้าวัดใดหรือสถานที่ใดจัดให้มีการหล่อพระจงไปร่วมทำบุญถ้ามีทุนทรัพย์มากก็ให้เป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานไปถวายวัดก็ยิ่งดีหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนแล้วอธิษฐานจิตให้ชีวิตรุ่งโรจน์พร้อมด้วยอำนาจวาสนา
1: ไม่อยากเจ็บป่วยบ่อยขอให้มีสุขภาพดีอายุยืนยาว
0: ให้รู้จักรักษาสุขภาพและสวดพระพุทธมนต์สามจบต่อด้วยอุณหิตสวิชัยและสักกัตตวารวมสามจบนั่งสมาธิ 5-10 นาทีช่วงเช้าและเย็นก่อนนอนให้ทำบุญทำทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์สงเคราะห์คนยากจนคนแก่คนชราไร้ที่พึ่งทำบุญค่ารักษาพยาบาลพระอาพาธหรือคนป่วยร่วมทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ให้พ้นความตายให้อาหารสัตว์ตามโอกาสอำนวยอานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้สมหวัง
1: หากมีอุปสรรคในการเดินทางไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อย
0: ให้สวดพระพุทธมนต์นโมสามจบต่อด้วยคาถาว่าสุขตาคโตอิติสุขโตนโมพุทธายะก้าวจบทุกครั้งก่อนจะเดินทางไปไหน
1: ป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆรวมถึงโจรผู้ร้าย
0: ให้สวดพระพุทธมนต์นโมสามจบต่อด้วยคาถาคาเตสิคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิก้าวจบถ้าสวดตอนเช้าให้เอามือขวาตีผนังบ้าน3ครั้งถ้าสวดก่อนนอนให้เอามือขวาตีที่หมอน3ครั้งแล้วจึงนอน
1: ตั้งใจเรียนเขียนอ่านแต่ก็ไม่เก่ง
0: ให้สวดพระพุทธมนต์นโม3จบต่อด้วยคาถาว่าระโชหรนังระชังหรติ9จบเช้ากลางวันเย็นนั่งสมาธิ 5-10 นาทีทุกวันและให้ตั้งใจฟังคิดถามอ่านและเขียนบ่อย
1: หากเคยคดโกงผู้อื่นและทำให้ใจเป็นทุกข
0: ์ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองก็ให้ใช้คืนแต่ถ้าเขาเสียชีวิตแล้วให้พยายามเกื้อกูลช่วยเหลือญาติพี่น้องของผู้ที่เราเคยคดโกงและหมั่นทำบุญให้ทานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เราคดโกงพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอขมาและขออโหสิกรรมจะมีสุขใจ
1: อยากมีความรู้ปราดเปรื่องมีสติปัญญาดี
0: ให้ขยันทำสมาธิทุกวัน 10-15 นาทีให้สวดพระพุทธมนต์3จบต่อด้วยบทสวดพระพุทธคุณวันละ9จบหรือทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมะตามโอกาสทำบุญถวายหลอดไฟหรือน้ำมันตะเกียงหรือธูปเทียนแด่พระสงฆ์ไว้จุดบูชาเวลาสวดมนต์
1: อยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง
0: ให้ขยันฝึกซ้อมและให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งหลายให้อดทนต่อปัญหาให้กราบไหว้พระอรหันต์สังกัจจายและพระศรีวลีหรือไปไหว้บูชาพระพรหมและพระพิฆเนศเสริมสติปัญญาด้วยการทำสมาธิวันละ 5-10 นาที
1: หากอยากมีเสียงไพเราะมีผิวพรรณผุดผ่องหล่อสวย
0: ให้ทำบุญด้วยเครื่องเสียงหรือเครื่องสื่อสารเช่นคล้องกลองระฆังเป็นต้นและทำบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ตามกำลังศรัทธาหมั่นศึกษาธรรมะเรื่องความโกรธมีโทษอย่างไร
1: อยาก

0: ให้รู้จักกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณอย่าดูหมิ่นเหยียดหยามให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หมั่นไหว้พระสวดมนต์ทำบุญให้ทานรักษาศีลเมื่อมีโอกาสดีให้ไปนั่งฟังเทศมหาชาติบูชากันเทศเรื่องพระกุมารและเรื่องชูชก
1: มีความทุกข์ในครอบครัวมีแต่ปัญหา
0: ให้ไปถวายสังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรตามกำลังศรัทธาแล้วกรวดน้ำอุทิศผลบุญแด่พระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรในเวลาเย็นให้สวดพระพุทธ

0: เทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรในเวลาเย็นให้สวดพระพุทธมนต์นโม3จบต่อด้วยบทกรณียเมตตาสูตรทุกวันและให้นั่งสมาธิวันละ10ถึง15นาที
1: เมื่อจิตฟุ้งซ่านคิดมากหวาดกลัววิตกกังวลต่าง
0: ๆให้สวดพระพุทธมนต์นโม3จบต่อด้วยบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ9จบเช้าและเย็นทุกครั้งที่สวดจบให้นั่งสมาธิ 5-10 นาทีหรือจะให้ผลเร็วกว่านี้ให้ไปสวดมนต์ในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานติดต่อกัน15วัน
1: โชคชะตาชีวิตไม่ดีอยากสะเดาะเคราะห์กรรม
0: ให้ไปร่วมทำบุญกับผู้บวชพระหรือผู้บวชชีหรือบวชเองก็ยิ่งดีเพราะการบวชพระหรือบวชชีมีอานิสงส์มากให้บวชอย่างน้อย7วันถ้าบวชนานไม่ได้ให้ไปบวชชีพราหมณ์ไม่ต้องโกนผมทุกวันพระเป็นเวลา3เดือนเมื่อลาสิกขาให้ตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนได้บวชพระหรือบวชชีแด่ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวร
1: ทำสิ่งใดไม่ราบรื่นมีแต่ปัญหา
0: ให้สวดพระพุทธมนต์นโม3จบต่อด้วยบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและพระพุทธชัยมงคลคาถา1จบเช้าค่ำไปทำความสะอาดลานวัดสถานที่มีผู้ปฏิบัติธรรมเช่นโบสถ์วิหารลานเจดีย์ล้างห้องน้ำห้องสุขา7วันติดต่อกันต่อจากนั้นให้ไปทำความสะอาดเดือนละ2ครั้งและหาโอกาสไปซ่อมสะพานหรือถนนที่คนสัญจรไปมาไม่สะดวกทำให้สะดวกสบายในเวลา6เดือนในบางโอกาสให้ร่วมทำบุญซื้อโลงศพแก่คนไม่มีญาติหรือมอบให้มูลนิธิการกุศลต่างๆให้อธิษฐานตามความประสงค์
1: เมื่อซื้อรถยนต์ใหม่ต้องการขับดีปลอดภัย
0: เมื่อได้รถมาใหม่ให้นำรถไปหาพระเพื่อให้ท่านเจิมเป็นสิริมงคลในการเป็นเจ้าของรถคันนี้หรือจะให้บิดามารดาของเราเจิมให้ก็ได้เมื่อจะขับรถให้ดีและปลอดภัยให้ศึกษากฎจราจรและอย่าได้ประมาทก่อนจะขับรถไปที่ไหนให้สวดพระพุทธมนต์คือนโม3จบ
1: ทำกิจการใดๆไม่เจริญก้าวหน้าหรือค้าขายไม่ดี
0: ให้ไปวัดที่มีรูปปั้นองค์พระอรหันต์ศรีวลีผู้มีบุญบารมีทางโชคลาภและให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาหรือนำทองคำเปลวไปติดที่องค์ท่านพร้อมทั้งสวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาบูชาแล้วอธิษฐานขอพรถ้านำรูปเหมือนขององค์ท่านมาบูชาที่บ้านหรือที่ทำงานก็ยิ่งดีและก่อนออกจากบ้านหรือเปิดที่ทำงานแต่ละครั้งให้สวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาบูชา1จบ
1: หากเคยทำแท้งชีวิตเป็นทุกข์และตกต่ำ
0: กรรมนี้เป็นกรรมหนักให้ไปบวชชีเพราะการบวชชีนี้มีอานิสงส์มากให้บวชอย่างน้อย 7-15 วันหรือจะบวชชีพราหมณ์ไม่ต้องโกนผมเพียง1วัน1คืนทุกวันพระขึ้น15ข้างเป็นเวลา1ปีและห้ามบวชในวันพระข้างแรมหลังลาสิกขาทุกครั้งให้ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้ดวงวิญญาณที่เราทำแท้งนั้นพร้อมทั้งอธิษฐานขอขมาโทษอโหสิกรรมขออย่าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรอีกต่อไปขอให้ดวงวิญญาณนั้นไปเกิดที่ใหม่ในที่ที่ดีๆเถิด
1: ชีวิตห่อเหี่ยวอับเฉามัวหมอง
0: ให้สวดพระพุทธมนต์3จบต่อด้วยบทพระพุทธ

นั่งสมาธิ 5-10 นาทีเป็นประจำทุกวันบางโอกาสให้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยหลอดไฟหรือธูปเทียนหรือถวายค่าน้ำค่าไฟหรือค่าน้ำมันแก่วัดหรือองค์การกุศลต่างๆ

0: การทำสมาธิแบบสบายๆหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเรียกว่าวิทิสาสมาธิคือการทำสมาธิได้ทุกที่ทุกแห่งโดยให้เลือกทำตามความเหมาะสมหรือทำตามความชอบใจเช่นเดียวกับการกินอาหารเราก็เลือกรับประทานอาหารกันตามความเหมาะสมหรือความชอบใจเพราะเหตุว่ารับประทานอาหารก็เพื่อเพิ่มพลังร่างกายการทำสมาธิก็เพื่อเพิ่มพลังงานบำรุงใจฉะนั้นกายกับใจจะต้องมีพลังงานมาเพิ่มเติมทุกวันชีวิตจะสงบสุขสันต์นอนหลับสบายการเพิ่มเติมพลังใจให้ทำวิธีสาสมาธิทุกวันคือ
1: หลักพื้นฐานในการทำวิธีสาสมาธิมีดังนี้ 1. วิธีสาสมาธิทำได้ทุกที่ทุกเวลา 2. กำหนดเวลาในการทำสมาธิ 5-10 นาทีโดยแบ่งเป็น3เวลาคือเช้ากลางวันเย็นโดยทำเป็นประจำทุกวัน 3. ทำได้ทุกอิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนตามความเหมาะสม 4. ให้บริกรรมคำใดๆไว้ในใจเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้น 5. หรือใช้อุปกรณ์ภายในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังโดยให้นึกไว้กับลมหายใจเข้าออกคู่ใดคู่หนึ่งหรือคำใดคำหนึ่ง 6. หรือไม่ต้องนึกคำบริกรรมใดๆเพียงหลับตานิ่งเฉยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกในอิริยาบถที่เหมาะสม 7. หรือสวดพระพุทธมนต์นะโม3จบต่อด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ9รอบแล้วนั่งสมาธิ 5-10 นาทีก็ยิ่งดี
0: การทำสมาธิแบบง่ายๆสบายอย่างนี้เหมือนกับเรารับประทานอาหารแบบง่ายๆสบายๆเช่นไม่คำนึงถึงสถานที่และเวลาสะดวกเวลาไหนก็รับประทานเวลานั้นทั้งอาหารผลไม้และเครื่องดื่มเป็นการรับประทานเล็กๆน้อยๆตามแต่โอกาสก็เป็นผลดีต่อร่างกายของเราแม้การทำสมาธิแบบง่ายๆสบายๆก็ย่อมดีมีประโยชน์ต่อจิตใจแม้จะเล็กๆน้อยๆแต่ทำบ่อยๆครั้งละ 5-10 นาทีก็พอถ้าเกินกว่านี้จิตจะฟุ้งซ่านเหมือนกับเรารับประทานอาหาร 4-5 คำแรกแม้อร่อยที่สุดถ้ารับประทานเรื่อยไปก็ค่อยๆจางไปจึงขอให้เราทำสมาธิอย่างน้อย 5-10 นาทีเพียงเท่านี้ก็ดีมีพลังจิตพอใช้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาทำวิธีสาสมาธิกันเถอะเพื่อความสงบสุขแก่ตัวเราเพื่อครอบครัวของเราและเพื่อโลกของเราชีวิตเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวของ

การทำสมาธิด้วยอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนการฝึกทำสมาธิสติมีความสำคัญเพราะการทำสมาธินั้นใช้สติระลึกรู้ใจและกำกับใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเรื่อยไปเมื่อมีสติกำกับใจไว้จะได้พลังใจที่ดีเมื่อได้พลังใจที่ดีชีวิตก็จะมีความสุขใจดังพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้กล่าวไว้ว่าการฝึกทำสมาธิในเบื้องต้นก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างดังเด็กน้อยฝึกหัดเดินก็จะล้มลุกคลุกคลานดุดเมล็ดโพเมล็ดใสแม้จะดูเล็กๆแต่ถ้าปลูกเมื่อไรก็จะค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจคาถาต่างๆที่ใช้สวดเพื่อเป็นอุบายคลายทุกข์นั้นสามารถหาดูได้จากหน้า19ถึง25ของหนังสืออุบายคลายทุกข์เรียบเรียงโดยขันติพโลและคณะสิทธิ์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02

0: 0698-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจในการมาฟังธรรมบรรยายธรรมปฏิบัติธรรมในณโอกาสสถานที่ซึ่งเป็นที่ประชุมเป็นที่อบรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภเป็นเรื่องธรรม

การทำใจให้สงบกรมแผนที่ก็เป็นสถานที่เรียนรู้ภูมิประเทศเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงประเทศไม่หลงแผนที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่หลงทางเดี๋ยวว่าถ้าว่าทิศใดทางใดจะไปไหนเรื่องการยกคนไปทางบกทางน้ำหรือทางอากาศก็มาเรียนแผนที่เมื่อรู้แผนที่แล้วก็ไม่หลงทางเดี๋ยวก็รับรองได้เมื่อเราเรียนจบแผนที่แล้วก็ไม่หลงที่เมื่อกี้อาตมาถามมาในรถว่าถ้าเรารู้แผนที่แล้วเดินป่าหลงไหมบอกไม่หลงแต่อาตมาบอกอาตมาเนี่ยมีเข็มทิศก็หลงไหมบอกไม่หลงอาตมาบอกเมื่อก่อนนี่อาตมามีเข็มทิศแต่อาตมาไม่ได้เรียนแผนที่เรียนแต่ว่าถึงบ้านนี้ไปธุดงค์ถึงบ้านนี้แล้วก็ไปถึงบ้านนั้นไปอย่างไรพอไปถึงบ้านกะวะก็ถามกะวะไปถึงบ้านกะเหรี่ยงก็ถามกะเหรี่ยงไปถึงบ้านแมวก็ถามบ้านแมวเขาก็ชี้ทางให้เราไปเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี้บางครั้งเราก็หลงในเมื่อไม่มีบ้านคนหลงแล้วก็ใช้เข็มทิศไปตามเข็มทิศก็ชี้ขึ้นเขาตลอดเดินไปไม่ไหวมีแต่ภูเขาเข้าต้องนอนในป่าเพราะเราไม่ได้เรียนแผนที่บางครั้งไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็บอกเทพาอลักษ์ลูกไปนี่ขอให้ช่วยอย่าให้ลูกหลงช่วยนำทางให้ไปทะลุปูตรงบางวันเราอธิษฐานวันบางวันก็เหมือนกับเทวดาช่วยนำทางเราไม่ให้เราหลงแผนที่ของพระธุดงค์ก็เป็นแบบนี้เองอาศัยกำลังใจและอาศัยญาติโยมหรืออาศัยอธิษฐานเอาเทพาลักษณ์ให้ช่วยไม่หลงแต่บางครั้งหลงไปมันก็ไปได้ผมไปอยู่กับธรรมชาติกลางคืนเงียบสงบมากมีแต่เสียงเสือเสียงช้างเนี่ยทำให้จิตเราไม่ต้องภาวนาอะไรเกิดความวิเวกขึ้นมาเองอาตมามาเคยเดินป่าแล้วก็รู้ว่าอ๋อคนที่เรียนเป็นที่เขาคงไม่หลงเหมือนเราก็อาศัยสังเกตว่าตะวันออกตะวันตกก็มีง่ามไม้บอกง่ามไม้ไม่ชี้ว่าตะวันออกตะวันตกไม้นี่มันจะมีตะวันออกตะวันตกของมันตูต้นมันจะบอกง่ามมันจะเป็นแบบนี้ถ้าตะวันออกมันจะอยู่ทางนี้ตะวันตกอยู่ทางนี้ก้าไอ้ไม้นี่มันจะบิดไปหาทิศตะวันออกตะวันตกก็อาศัยอย่างนั้นเองกลางคืนก็อาศัยดูเดือนดูดาวแต่มารู้ว่าพวกที่เรียนแผนที่นี่ไม่หลงแผนที่ก็นับว่าเป็นวิชาที่ดีที่ทำให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแต่ตอนนี้เรามีแผนที่เราเรียนไม่หลงแล้วนะแต่ใจเรายังหลงคือถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยจะเหมือนเป็นแผนที่หนึ่งเราเรียนแผนที่ทางใจเนี่ยคือเรียนธรรมะนี่เหมือนแผนที่จินห้าเนี่ยจินห้าเนี่ยเป็นแผนที่ของพุทธเจ้าใครทำได้ไม่หลงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบรรทุดท้ายคือไม่มีอะไรจะยึดเวลาเราจะแตกดับตายหรือไงเรามีทุกข์ทางใจมากคิดถึงใครก็ทุกข์อะไรทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเราแบบขับรถอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนึกถึงใครไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วพวงมาลัยลังไม่อยู่แล้วไม่รู้จะนึกถึงใครต้องนึกถึงพระนึกถึงพระตอนที่มันจะคว่ำหรือมันจะชนเนี่ยชั่ววูบหนึ่งเราพอนึกถึงพระบางครั้งมันแก้ไขสถานการณ์ให้ใจเราดีได้หรือบางครั้งมันกลับดีขึ้นมาได้โดยอนุภาพของพระรัตนตรัยก็เรียกว่ามีสติทำให้ไม่หลงเมื่อเรามีมันมีหลัก
แผนที่ของใจเราต้องเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่ทานศีลคือเบื้องต้นคนที่หลงนี่หลงเพราะอะไรหลงเพราะไม่มีแผนที่หลงเพราะไม่ได้เรียนแผนที่วันนี้เรามาเรียนแผนที่ทางธรรมะคือเรียนใจกันถ้าเราไม่หลงซะแล้วเรามีความสุขคนหลงอะไรชายก็หลงหญิงชายก็หลงหญิงหญิงก็หลงชายแล้วหลงนั้นไม่พอแถมหลงใจตัวเองก็หลงมากใหญ่คิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราหลงใจของเราแล้วก็หลงไม่รู้จักทางหลงตลอดชีวิตบางคนหลงไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักทางสวรรค์นิพพานถ้าหลงอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวเองไม่รอดมีแต่ทุกข์อย่างเดียวทีนี้วิธีการทำใจไม่ให้หลงทำอย่างไรเอาละแค่เราเนี่ยถ้าเรารักเดียวใจเดียวเนี่ยไม่หลงแล้วหลงก็แค่คนเดียวถ้ามีหลายรักหลายก็มีหลายหลงถ้ามีภรรยาเดียวมันก็ไม่หลงหลงคนเดียวก็ดีแล้วไม่ต้องทะเลาะกับใครแต่ถ้าเรามีหลายคนหลงแหละนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่มีแผนที่เราเดินไม่ถูกทางเพราะไม่มีศีลศีลข้อกาเมไม่มีหลงถ้ายิ่งง่ายๆเนี่ยเรารับมันตั้งแต่เล็กๆแต่เราก็พอเราไม่มีศีลเราก็หลงเหมือนคนเรียนแผนที่ไม่จบคนเราถ้ามีศีลแล้วไม่หลงหรอกศีล5จะทำให้คนไม่หลงอย่างเช่นเราดื่มสุราเนี่ยเราหลงแหละเราเล่นการพนันเราหลงแล้วเราผิดศีลข้อกาเมเราก็หลงแหละถ้าคนเรียนแผนที่ไม่รู้ทิศทางแต่เมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงแล้วเราปฏิบัติตามแต่อารมณ์ของคนเราสมัยนี้นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยชักจูงเรามากเลยศีลธรรมเนี่ยเอาไม่อยู่เลยรู้ว่าบาปรู้ว่าบุญแต่เอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมยั่วยุมันมากเพราะเราไม่ได้เข้าหาสังคมของผู้ทำใจให้สงบเพราะเราอยู่ในสังคมของการยั่วยุทำให้เราเคลิบเคลิ้มไหลหลงในรูปในเสียงที่มันดึงรั้งเรานี่เราจะทำให้เราไม่หลงเราต้องเข้าหาธรรมคือความสงบใจบ้างไม่งั้นเราจะต้องทำบาปไปตลอดชีวิตคือเอาศีลธรรมก็เป็นเพียงรูปแบบแต่ใจจริงนั้นไม่มีศีลธรรมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาแต่ทางทุกข์ใส่ใจอันนี้ถ้าเรามาเรียนใจกับกายเราก็เรียกว่าเรียนจบแผนที่พุทธเจ้าเรียนที่ไหนพุทธเจ้าที่เรียนรู้พุทธเจ้าเรียนรู้กายกับใจจึงได้เทศนาออกมาเป็นธรรมจักรคือธรรมที่ทำดับทุกข์ทำตรัสรู้เนี่ยพระองค์ได้รู้เห็นหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์แสดงออกมาแสดงมาจากใจพระองค์เรียนเรื่องใจอย่างเดียวที่พระองค์แสวงหาโมกขธรรมไปเรียนรู้อาจารย์ต่างๆเนี่ยเรียนรู้ไม่ถึงใจอย่างมากก็แค่สมถะคือสงบชั่วขณะหนึ่งแต่พระองค์มาเรียนรู้ธรรมะที่พระองค์ได้เห็นธรรมะที่พระองค์ได้รับนั่นคือเรียนรู้ที่ใจทรมานที่กายไม่ได้กายเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยมันบ่าวใจเนี่ยมันนายใจสำคัญมากถ้าเราแก้นายไม่ได้แล้วบ่าวก็ไม่ดีเหมือนกับเรามีหัวหน้าหมวดเงี้ยหรือหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเนี่ยถ้านายดีลูกน้องก็เป็นระเบียบหมดแต่ถ้านายไม่มีระเบียบลูกน้องก็ไม่รักระเบียบมันอยู่ที่นายขึ้นอยู่กับนายความเจริญของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับนายคนเดียวถ้านายเอาธรรมะลูกน้องก็เอาธรรมะถ้านายไม่เอาธรรมะลูกน้องก็ไม่เอาธรรมะ
นายมีลูกมีเมียน้อยตั้ง3คนเราก็เอาแค่2คนเอาให้น้อยกับนายหน่อยถ้านายมี4กูก็เอา3ฮะเฮ้ยนายคนนี้เข้าวัดเข้าวาไม่เอาธรรมะธรรมเอาธรรมะธรรมโมไม่มีเลยใจเดียวเราทําไม่ได้นะเดี๋ยวนายรู้เอาตายเพราะนายไม่ชอบคนเจ้าชู้นายไม่ชอบเมียมากนายชอบเมียน้อยๆเอาคนเดียวอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่อให้สังคมเราไม่สงบ ปัญหาอย่าร้างปัญหาครอบครัวมีมากเพราะคนเราไม่เรียนจบทางใจคือไม่เข้าใจว่าจะดับทุกวิธีใดพระพุทธเจ้าในท่านคนพบทางใจคือท่านรู้จักหยุดใจของท่านได้ทุกคนเรามาเกิดมามีความอยากทุกคนพุทธเจ้าท่านก็มีความอยากมีความโลภของคนหลงแต่ถ้ารู้ว่าถ้าไม่ดับแล้วเนี่ยมันจะอยากมากขึ้น เป็นเจ้าแผ่นดินเมืองนี้แล้วอยากจะไปเป็นเจ้าจักรพรรดิอยากมีเมืองทั่วไปอีกท่านรู้ว่าใจของท่านเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะโขนทํานายทายทักว่าท่านเนี่ยจะต้องได้เป็นเจ้าจักรพรรดิไปเมืองไหนจะได้เป็นเจ้าเมืองนั้นท่านเลยรู้ว่าใจของท่านเนี่ยมันอยากไม่สิ้นสุดหาทางดับอยากอย่างเดียวก็เมื่อท่านดับได้แล้วท่านก็พาคนอื่นดับไปด้วยทีนี้เราหาจุดยืนของใจเราไม่ได้ทุกวันนี้เพราะเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องธรรมะพุทธเจ้าเลยทั้งที่เราเป็นศาสนาพุทธแต่ที่จริงเราไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้านไม่ต้องไปหาความสุขนอกกายนอกใจหาความสุขที่ใจเราปล่อยวางได้สงบได้นั่นคือตัวจุดยืนของความสงบสุขของใจแต่ถ้าใจเราสงบไม่ได้นะโยมจะได้เงินมาเอาเตียงทองคำมานอนก็ไม่มีความสุขทำภาชนะทองคำกินไม่กินแล้วชามกระเบื้องชามสแตนเลสเอาทองคำช้อนทองคำจานทองคำที่นอนทองคำรองเท้าทองคำรถทองคำแต่ใจนั้นมีโลภกดหลงเต็มไปหมดทะเยอทะยานไฟฝันมากกว่านั้นมันก็ไม่ถึงจุดความสุขจุดของความสุขนี่คือว่าอะไรที่เราไปรู้จักระงับใจเราได้เลยว่าทำอารมณ์เราให้สงบคนเราสมมติเราทำงานทำการอยู่บ้านอยู่เรือนถ้าเราทำอารมณ์เราให้ดีไม่ได้เนี่ยมีแต่อารมณ์เสียห้ามใจไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านมันก็คิดมากแต่นี่ธรรมะคำพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่กลางๆเอาไปใส่ใจได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะสามารถที่จะเอาความสุขทางใจได้เราไม่มีโอกาสจะไปนอนเตียงทองแต่เราก็มีความสุขได้เราไม่มีโอกาสจะไปกินชามทองคำช้อนทองคำเราก็มีความสุขได้มากกว่าคนที่ไปนอนทองเตียงทองคำกินด้วยทองคำดังที่เห็นพุทธเจ้าเราเนี่ยสละออกหมดแล้วเหลือเพียงภาชนะเพียงบาทลูกเดียวเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอแต่การมีมากนะทุกมากนะการมีอะไรมากๆเนี่ยทุกมากทุกเพราะเราต้องรักษาทุกเพราะเราต้องกังวลไม่ใช่ว่าเรามีมากแล้วเราจะได้สมใจจะพ้นทุกข์นะการมีมากที่เราไม่รู้จักการหยุดใจของเราได้จะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีแต่ความวุ่นวายในหัวใจอย่างเดียวปัญหาไม่รู้จักจบโยมจะไปสบายได้ในเมื่อโยมเข้าถึงธรรมะหรือไม่ก็ปลดเกษียณโน่นจะไปรู้โอ้โหหลุดพ้นที่โน่นน่ะจริงๆก็แต่จะอายุ60ยังจะรู้เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ถึงก็บุญแล้วถ้าเราอยู่ไม่ถึงเราก็ไม่รู้เลยว่าความสบายใจความไม่มีอะไรเป็นยังไงเพราะคนเราจะไปถึงความเป็นสุขได้คือความไม่มีอะไรในใจคือการเสียสละคือการทำใจได้แต่ตอนนี้เรายังมีหน้าที่การงานเนี่ยเราเอาความสุขตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องรอช้าให้เป็นถึงขนาด60เดี๋ยวค่อยหมดทุกอย่างค่อยสละเข้าวัดเราสละตั้งแต่วันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรเราก็สละเสียคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงเลยอันนี้อาตมาขอพูดเป็นกลางๆ
ฉะนั้นวิธีการ

ทำใจสงบเนี่ยไม่มีมากอะไรโยมเพียงเราให้รู้จักว่าเรากำลังทำอะไรเช่นเราหายใจเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเรานอนหายใจอย่างไรเดินหายใจเดินอย่างไรนั่งอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรมาถึงจุดตรงคิดอะไรเนี่ยเราไม่ได้ถามตัวเองสักทีคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนในหลักสติปัฏฐานที่ท่านสอนให้รู้จักตัวเองเรียกว่าเรียนแผนที่ที่ใจตัวเองถ้าเรารู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราคิดอะไรมาจบกันตรงคิดอะไรนี่เองแล้วทุกข์ไปทำไมคิดมากไปทำไมวุ่นวายไปทำไมเรื่องยังไม่ถึงเราก็คิดมากถ้าทุกคนเราเข้าถึงธรรมะคือใจสงบคือเข้าถึงถามใจตัวเองได้นั่นนะคือการจุดยืนของความสุขสงบของทุกคนเช่นสมมติเราเกิดความโกรธเนี่ยลูกน้องเราทำให้เราไม่ถูกใจภรรยาทำให้เราไม่ถูกใจสามีทำให้เราไม่ถูกใจหรือใครทำให้เราไม่ถูกใจเราจะต้องรีบถามใจว่าโกรธเขาหรือเปล่าอ๋อโกรธแล้วสิเพราะเราเคยโกรธจริงเคยเพราะเราเคยมีอำนาจในตัวเราอยู่แล้วใครทำไม่ถูกใจเราจะโกรธทันทีพอเราถามใจเราได้แล้วโกรธแล้วได้อะไรขึ้นมาโกรธก็ต้องกล่าววาจาที่ไม่ดีออกมาแสดงอาการที่ไม่ดีว่ามีแต่สิ่งที่ไม่ดีออกมาในเมื่อใจนั้นไม่ดีแต่ถ้าเราถามใจเราได้เราจะหยุดโกรธทันทีอ๋อมันจะโกรธเขาแล้วล่ะมันจะคิดประทุษร้ายเขาแล้วล่ะทั้งที่ไม่แสดงออกแต่มันก็เกิดในอารมณ์ทีนี้ถ้าเราแก้ใจของเราได้แล้วเราจะไม่โกรธใครเลยเราจะมีแต่เมตตามีแต่ความสงสารถ้าเราไม่โกรธมีแต่เมตตาความสงสารทุกคนก็รักเราเพราะเราก็รักเขาเราไม่ต้องไปสร้างเสน่ห์ที่ไหนเลยเราเพียงสร้างใจเราไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้นเองเป็นที่รักของบุตรและภรรยาและครอบครัวและที่การงานคือการทำใจเนี่ยทำยากแต่ทำได้แล้วได้จะใช้กับตัวเองทุกวันคือไม่ได้เอาคนอื่นออกไปเลยเงินทองอยู่ในกระเป๋าเราในคลังของเรายังให้คนอื่นเอาไปได้แต่ใจเราที่เราทำใจเราไม่โกรธใจเราสงบได้เนี่ยไม่มีใครแย่งยื้อไปได้เลยมีแต่ให้เขาแล้วไม่หมดสิ้นเพราะไปที่ไหนเราก็มีความสงบสุขวิธีการทำใจสงบเนี่ยก็คือการเข้าหลักสติปัฏฐาน4ทีนี้ชาวบ้านก็รู้สึกจะเรียนหนักเกินไปพอมาพูดถึงธรรมะขั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะทำได้อย่างไรในเมื่อเรามีธุระการงานมีหน้าที่ตำแหน่งนี้มันวุ่นวายทุกวันแต่ความจริงเราไม่ได้ไปเรียนธรรมะที่วัดเราเรียนที่เท้าเราที่มือเราที่ศีรษะของเราที่กายของเราเองว่าเรากำลังเคลื่อนไหวเรากำลังทำอะไรคือสมมติว่าอย่างน้อยเนี่ยโยมอยู่ว่างๆก็ลองทำเล่นจิตของเราให้ว่างสักพักหนึ่งเราจะได้ความสุขก็ตอนเวลาจิตเราว่างเท่านั้นเองถ้าจิตเราไม่ว่างวุ่นวายเนี่ยไม่เคยเจอความสุขเลยในชีวิตนี้ถ้าไม่งั้นแล้วโอ้คนเศรษฐีมาทีคงมีความสุขมากกว่าเราแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะนั่นเขาไม่เคยหยุดจิตได้เลยเขาไม่ว่างเลยเขาคิดตลอดเวลาคิดแต่จะหาเงินหาทองคิดแต่จะหาทางสะสมนั่นคือเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นวายตลอดแต่ถ้าญาติโยมทำใจให้มีสมาธิสักขณะหนึ่งชั่วปล่อยวางสักขณะหนึ่งเราจะเห็นว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องแสวงหาที่ไหนหรอกแสวงหาที่ใจเราเรียนรู้ที่ใจเราเนี่ยแค่เราเป็นคนไม่โกรธเนี่ยใจดีได้ตลอดวันในการทำงานเป็นสุขละแต่วันไหนถ้าเรามีอำนาจของความโกรธครอบงำวันนั้นไม่สุขเลยและมันก็เคยตัวโกรธทุกวันมาที่ทำงานก็แสดงอารมณ์กลับไปที่บ้านก็แสดงอารมณ์อันนี้จะหาความสุขอย่างไรได้ในเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วแต่ว่าทำใจไม่ได้ทุกอย่างโยมมีทุกอย่างแต่มันไม่มีตรงที่ว่าไอ้ตัวรู้ใจไอ้ตัวห้ามใจไอ้ตัวสงบใจไม่มีถ้าตัวนี้ขาดหายไปแล้วเหมือนกับคนหลงแผนที่คนหลงเรียกว่าเดินไม่ถึงเดินไม่ถูก
แต่ถ้ามีที่ว่ามาสามารถควบคุมอารมณ์รู้ใจเราได้เนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสุขตลอดวันตลอดคืนถึงว่าคนเรานะถ้าใจมันหยาบถ้าใจมันหยาบมีความโกรธมากมีความหลงมากมีความทะเยอทะยานมากเนี่ยใจหยาบเขาจะไม่มีความสุขเลยถ้าเขาจะได้อะไรมาเขาก็ต้องอยากต่อไปอีกก็เรียกว่าหาความสุขที่ใจไม่ได้แต่ถ้าใจละเอียดอ่อนอะไรก็พอดีธรรมะนี่เป็นของดีเอามาเป็นเครื่องห้ามใจเราดีที่สุดเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเบรกเนี่ยเป็นเครื่องดีที่สุดถ้าเบรกดีแล้วก็มีสติดีจะชนจะคว่ำก็ยากหน่อยเพราะเรามีเบรกดีใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเหมือนคนมีสติดีคอยห้ามไว้เรื่อยเมื่อเราไม่ให้มีอารมณ์พวกนี้มาเข้าครอบงำแล้วเราต้องพบความสุขแน่ในชีวิตนี้พระรัตนตรัยจะเป็นที่พึ่งเราได้มากเลยวันนี้จะมาเจอคนอิสลามเป็นผู้หญิงอิสลามพ่อเป็นคนอิสลามแม่เป็นคนพุทธแต่ไปเข้าอิสลามอย่างเคร่งครัดมากพอได้สามีเป็นอิสลามมาเคร่งแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานคนอิสลามเป็นบังกลาเทศอยู่ในวงล้อมอิสลามหมดเลยผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเรียกว่าเหมือนคนมีบุญมาเกิดก็แต่งงานแล้วเขาไม่พบความสุขแต่งงานมีลูกแล้วเขาคงคิดว่าแต่งงานแล้วคงมีความสุขเพราะแต่งงานแล้วเขาไม่มีความสุขเขาบอกหาจุดยืนไม่ได้เลยเป็นอิสลามแม่เคร่งพ่อเคร่งสวดมนต์ละหมาดวันละ5 ครั้งแต่บอกเขาไม่เคยเจอความสุขมันอยู่ที่ไหนกันเนาะความสุขพระเจ้าสวดมนต์วิงวอนก็เหมือนลมๆแรงๆเขาเกิดเครียดขึ้นมาค้นหาเลยคนเราพอเกิดปัญญาค้นหาแล้วว่าทุกข์ทำไงจะดับได้เขาค้นหาเลยไม่พบในศาสนาอิสลามเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่การบังคับพ่อมาถึงก็ถามสวดมนต์ทุกวันไหมแม่ก็ถามสวดมนต์ทุกวันไหมเขาคิดว่าการสวดมนต์วิงวอนพระเจ้านั่นคือการดับทุกข์คือการพ้นทุกข์คือการถูกต้องของศาสนาที่ดับทุกข์ทางใจแต่ตัวเขาเองไม่พอเนี่ยคนอื่นก็อาจจะพอแต่ตัวเขาเองไม่พอไม่ใช่ดับทุกข์ไม่ใช่สงบสุขเขาเลยบอกที่เขามาเข้าหาพุทธเนี่ยเขาเลยมาฟังธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมะแล้วเขาโอ้จุดยืนของใจอยู่ตรงสมาธินี่เองเขาได้ความสุขเขาบอกก็ตั้งแต่เขามาเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติถึงธรรมะแล้วบอกเขามีความสุขทันทีเลยจากที่เขามีความทุกข์สับสนมากในชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยทั้งที่ทุกอย่างก็พร้อมหมดสามีก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศมีฐานะดีแต่ว่าใจไม่มีความสุขพอเขามาเข้าถึงธรรมะวิธีการทำสมาธิเขาพบความสุขบอกนี่ที่เขาเข้ามาถึงพุทธเพราะเขาพบแล้วฉันก็อยากไปอินเดียขอให้พาไปอยากไปเที่ยวที่พุทธเจ้าคือหมายถึงว่าเขามาพบธรรมะแล้วนี่เขาแหวกวงจากครอบครัวที่เป็นศาสนาอิสลามที่พ่อแม่ก็เคร่งบอกทุกวันนี้ก็ต้องแอบนะต้องเอาหนังสือเนี่ยไปซ่อนเวลาสวดมนต์ก็ต้องแอบสวดเวลาฟังธรรมะก็ต้องแอบฟังพ่อแม่รู้ไม่ได้สามีรู้ไม่ได้แต่ก็แปลกพยายามดึงลูกเนี่ยให้สนใจพุทธศาสนาหมดอยู่ในวงทุกวันนี้ก็อยู่ในกรอบของอิสลามแต่ตัวเองก็เป็นพุทธเพราะอะไรจึงได้มาเป็นพุทธเพราะว่ามันเห็นทุกข์มันไม่มีจุดยืนของความสุขสงบของใจมีเงินมีทองมีทุกอย่างแล้วก็ยังไม่พบความสงบใจเขาเลยมาเอาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นที่พึ่งเขาบอกความสุขเขาพบแล้วเขามั่นคงนี่เราเนี่ยโชคดีนะเราเกิดมาเป็นพุทธมาตั้งกำเนิดเลยแต่เรายังไม่มีจุดยืนของใจเรายังไม่ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบางคนไม่เคยฝึกสมาธิก็เลยมองเห็นค่าของพุทธศาสนาเนี่ยน้อยไปก็เลยต้องดิ้นรนที่จะหาความสุขข้างนอกหมดไม่ได้หาที่ใจตัวเอง
แต่ถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าสักหน่อยเดียวนะโยมนะเราศรัทธาในพุทธเจ้าในเลื่อมใสในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าดำเนินชีวิตมาด้วยความสงบสุขถ้าเราศรัทธาพระเจ้าน้อมเอาธรรมะพระเจ้ามาแบบปฏิปทาของท่านเนี่ยเข้ามาใส่ใจเราสักนิดเดียวเนี่ยเราก็จะพบความสุขเหมือนกับผู้หญิงที่เปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธเนี่ยที่เราฟุ้งซ่านที่เราคิดมากที่เราเครียดกับการงานเครียดมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาแบบวุ่นวายใจเนี่ยเพราะเรายังไม่มีจุดยืนของเราเหมือนคนเรียนแผนที่สับสนมันยังหลงทางอยู่แต่ถ้าเราเข้ามาสู่ใจสงบแล้วไม่หลงแล้วโยมมันจะทุกข์ได้ไงในเมื่อเราเขาโกรธเราไม่โกรธเขาโกรธเราไม่โกรธมันก็ทุกข์อยู่ที่คนโกรธเขาโลภเราไม่โลภเขาดิ้นรนไปคนนั้นเราพอแล้วเราอิ่มแล้วเขาหลงเราไม่หลงเรารู้ตัวแล้วว่าอะไรเป็นอะไรสังขารร่างกายคนเรามีเหมือนกันไม่ต้องไปศึกษาที่ตัวเราพอแล้วใช่ไหมตาก็มีเหมือนกันหูก็มีเหมือนกันปากก็มีเหมือนกันจมูกก็มีเหมือนกันฟันก็มีเหมือนกันหนังก็มีเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันข้างในก็มีเหมือนกันข้างนอกก็มีเหมือนกันข้างในก็มีเนื้อมีโครงกระดูกมีตับไตไส้พุงไม่ต้องไปดูใครดูเราก็รู้เหมือนกันทุกคนเนี่ยเหมือนเราเรียนแผนที่เนี่ยกรมแผนที่เนี่ยเขียนเหมือนกันหมดวิชาเริ่มต้นบรรทัดกลางสุดท้ายเหมือนกันโรงเรียนไหนก็ต้องเรียนเหมือนกันเราเรียนกายกับใจเราเหมือนเราเรียนรู้หมดทุกคนพอเราเรียนรู้เราเรียนได้ทุกคนเลยเพราะในตัวเรามีเหมือนกันหมดภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านสอนนะให้เรียนรู้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้เรียนรู้เริ่มต้นนี้ก่อนเริ่มต้นได้เมื่อรับศีล5แล้วแต่ศีล5นี่พุทธเจ้าไม่บังคับท่านถือว่าใครจะทำได้ก็เป็นเรื่องของคนนั้นใครทำได้คนนั้นก็ได้คนทำไม่ได้คนนั้นก็เป็นทุกข์เองแต่เรื่องใจพุทธเจ้าต้องการให้ทำไว้นะเข้ามันก็เข้าถึงศีลธรรมมากขึ้นเองเช่นเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะฮะรูเอ็นอธิกระดูกท่านบอกให้เรียนรู้เรื่องกายเนี่ยจิตเราจะไม่ฟุ้งซ่านเราจะไม่หลงถ้าเราเห็นว่าผมเนี่ยเกสาผมถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยนานๆผมแล้วก็สกปรกขนเหงื่อใครเนี่ยขนเราทุกเส้นขนในเว้นฝ่ามือฝ่าเท้านะขนนี่จะคายน้ำเหงื่อน้ำใครออกจะขับของไม่สะอาดออกทุกคนเราถ้าไม่ถูไม่ล้างขนก็สกปรกทุกคนเล็บถ้าคนไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างปล่อยทิ้งไม่ล้างเล็บก็สกปรกถ้าไม่ตัดไม่แคะก็น่าเกลียดฟันในปากเรานี่ถ้าเราไม่ถูไม่ล้างทันตาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างฟันเราก็สกปรกไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทุกคนเราเรียนเรื่องฟันของเรารู้แล้วว่าฟันใครเป็นอย่างไรหนังเรารู้ว่าหนังเรานี่ถ้าไม่ถูไม่ล้างหนังแล้วเนี่ยมันก็มีกลิ่นไม่สะอาดทุกคนมีเหงื่อใครเปื้อนเปื้อนอยู่ทุกเวลาต้องวันนึงต้องอาบน้ำถึง2ครั้ง3ครั้งถ้าไม่อาบเลยสกปรกทุกคนเมื่อเราเรียนรู้เรื่องกายของเราแล้วเนี่ยเช่นเรากินอะไรไปเนี่ยเคี้ยวเข้าไปทุกคำกลืนเนี่ยการกลืนเข้าไปก็เป็นเสลดหรือน้ำลายกลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอุจจาระปัสสาวะการเรียนรู้เรื่องกายเรานี่คือการเรียนรู้แผนที่ทางใจพอเราเรียนนี้เราไม่ต้องไปดูใครเลยพยายามเรียนรู้เราให้มากเราก็หมดความต้องการมากขึ้นความสงบความฟุ้งซ่านก็น้อยลงนี่อารมณ์กรรมฐานที่ว่าเป็นอารมณ์ที่กำจัดนิวรณ์เป็นกำจัดความอยากตัดทอนความปรารถนารูปต่างๆมากขึ้นคือให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างแต่ถ้าเราเรียนเรื่องกายเรานี้มีทุกคนนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันสมองทุกคนมีเหมือนกันหมดนี่ก็เรียนตามพุทธเจ้าเรียน
และใจโกรธโลภหลงรักชังอยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากมีทุกอย่างทุกคนมีทุกอยากเหมือนกันหมดที่ว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108เนี่ยมากกว่านั้นอีกเมื่อเราเรียนรู้ใจโอ้ใจเรานี่อยากมากโลภมากโกรธมากเราก็ทำยังไงจะห้ามทุกข์อันนี้ได้ถ้าเราห้ามทุกข์อันนี้ได้นะเราสามารถหยุดใจอันนี้ได้นั่นแหละเรียนจบแผนที่ในใจเราอันนี้ที่เรามาเรียนทางความสงบนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วเพียงเรามาลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราจะเอาความสุขก็ใจเรานั่นแหละทำได้ทุกข์ก็ที่ใจสุขก็ที่ใจมีปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นจากใจทั้งหมดฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราจึงถือว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ไม่ต้องแสวงหาที่ไหนตัวขึ้นอยู่ว่าเราจะมีความพร้อมด้วยศรัทธาแล้วหรือยังพิธีการปฏิบัตินี่มีอยู่นานแล้ว 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าค้นพบแล้วซึ่งเป็นทางดับทุกข์เป็นทางสงบสุขคือเราไม่ควรประมาทดีกว่าเราควรทำซะก่อนตายทำซะก่อนเจ็บทำซะก่อนแก่ถ้าเราเจ็บแก่ตายแล้วเราก็ไม่มีโอกาสทำใจเราให้เข้าถึงธรรมะได้เลยก็น่าเสียดายเวลาที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งไอ้ทำบาปนั้นมันทำง่ายแต่ทำบุญนะทำยากทำไม่โกรธนะทำยากแต่ทำโกรธนะไม่ต้องไปทำมันทำได้ทุกเวลาแต่ทำใจไม่โกรธเนี่ยทำยากนะทำได้ไหมโยมทำยากใช่ไหมทำใจไม่โกรธทำยากทำใจดีเนี่ยทำยากใจเสียเนี่ยไม่ต้องไปทำพยายามทำดีอย่างเดียวแล้วถ้าเราทำใจของเราได้นะการปกครองชีวิตเราหรือการงานหรือหน้าที่หรือการครอบครัวเนี่ยทุกคนเราไม่มีการทะเลาะกันทุกคนเราถ้าทำใจตัวเองได้ไม่มีใครสร้างปัญหาให้กับคนอื่นที่มีปัญหาทุกวันในสังคมทุกวันเนี่ยเพราะเขาทำใจสงบไม่ได้เขายอมเพ่งโทษคนอื่นผิดถูกอยู่เสมอไปเขาไม่เคยเพ่งโทษตัวเองเลยว่าเขาก็มีส่วนเสียในตัวเขาก็มีส่วนเสียเยอะเลยเหมือนกับคนบอกอีกคนนั้นไม่สวยอย่างเงี้ยเราสวยเงี้ยที่จริงเราก็ไม่สวยข้างในเราก็ไม่สวยทั้งนั้นแหละแต่เราไปมองข้างนอกเขาว่าเขาไม่สวยแต่ถ้าเรามองซึ้งของเราเราก็ไม่สวยเหมือนกันคนนั้นไม่ดีแต่ถ้าเรามองซึ้งในใจเราก็ไม่ดีเพราะเราคิดในแง่ไม่ดีกับเขาเราจึงว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าเราไม่เราเบกขาเราเฉยเขาว่าไงเราเฉยใครจะว่าเราชั่วเราดีเราก็เฉยเราพอใจรู้แล้วว่าเราทำอะไรอยู่ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราดีเสมอเพราะเราไม่ได้ไปคิดประทุษร้ายใครไม่ดีธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในเรียนแค่กายกับใจอย่างเดียวพอแต่ตามหลักก็แยกไปเยอะนะในมหาสติปัฏฐาน4อริยสัจ4องค์มรรค8อริยะโพคิยปักธรรมอันนี้ก็คือก็มีสติสมาธิปัญญามีศรัทธาวิยะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ามาเรียนรู้เรื่องของอารมณ์เรียนรู้ของธรรมะที่แยกแยะจากใจมีเวลาอีกนิดเดียวนะก็ตอนนี้ก็คงไม่พูดเลยมากเพราะว่าโยมก็คงมีธุระที่จะต้องไปก็ขอให้รู้จักคำว่าสงบใจสักเท่าไรดีคือเรียนจากเรียนธรรมะจากที่พุทธเจ้าท่านทำนะไม่ใช่ของอาตมานะเป็นของสูงที่สุดเป็นคำสอนอันประเสริฐบริสุทธิ์เป็นอมตะธรรมเป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติแม้แต่มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็เคารพธรรมะพุทธเจ้าเราก็เคารพธรรมเพื่อให้เป็นมงคลกับชีวิตเราต่อไปเราจะได้สงบเราจะได้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราเอาหลักนี้ทำใจแล้วเราจะได้เลิกโกรธเราจะได้เป็นคนใจเย็นแต่ถ้าคนไหนใจเย็นได้คนนั้นเป็นคนมีความสุขในชีวิตนะ
คนที่ไม่โกรธได้คนนั้นมีความสุขในชีวิต

ชีวิตจะนำการงานอะไรไม่สมหวังไปหมดเลยเพราะมันมีความสบายใจแต่คนไหนมีความโกรธฉุนเฉียวตลอดเวลาคนนั้นไม่พบความสุขในชีวิตเลยเพราะใจมันร้อนอยู่ตลอดเวลาอึดอัดขัดเคืองเนี่ยสำคัญมากที่สุดปลงไม่ตกวันนี้เราเอาทำเย็นๆเข้ามาไว้ในใจเราบ้างร้อนไม่พอนะโยมนะไอ้ใจร้อนไม่พอไปเติมแอลกอฮอล์ไปอีกร้อนใหญ่เลยกันนี้เห็นไหมตอนทำงานก็ร้อนอยู่บ้านก็ร้อนไปเติมแอลกอฮอล์เข้าไปอีก30-40เข้าไปนี้ร้อนใหญ่กันนี้ไม่สงบเลยกันนี้พูดได้ทำได้ทุกอย่างศีล5นี่พอตรงนี้เข้าไปไม่เหลือเลยสักข้อเดียว

ศีล5นี่พอตรงนี้เข้าไปไม่เหลือเลยสักข้อเดียวติดศีลผิดธรรมวุ่นวายในครอบครัวแก้ปัญหาไม่ตกเพราะใจมันร้อนแล้วเราก็เอาร้อนไปแก้แต่นี้ใจมันร้อนเอาเย็นแก้สงบเลยกินอิ่มนอนหลับอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยปัญหาก็จบตรงใจเย็นนี่เองก็ขอให้โยมสำรวมใจเพื่อเป็นกุศลประมาณสัก15นาทีนะจะหลับนะโยมนะตั้งใจนะแต่เอาละแต่ถ้าคนเป็นประสาทนั่งหลับก็สบายนะธรรมะนี่แก้โรคประสาทได้นะโยมนะไม่ต้องกินยานอนหลับพอนั่งแล้วใจเย็นแล้วก็หลับง่ายแต่ในที่นี้ขอให้ตั้งใจไม่หลับขอให้อุทิศใจว่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทำใจให้ว่างให้สงบเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราทุกวันอย่าคิดว่าของไม่ดีนะโยมนะทำอันประเสริฐนะมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านก็สงบไม่ได้นะธรรมะอันนี้ประเสริฐกว่าแค่แหวนเงินทองลาภยศโยมจะเป็นใหญ่เป็นโตไงก็สงบสู้ใจสงบไม่ได้นะหรือว่ามีอะไรแล้วแต่ก็ต้องมีอย่างนี้ด้วยเอามือมาสำรวมกันแล้วก็ตั้งตัวตรงๆให้กำหนดไว้ที่ใบหน้าของเราก่อนโยมจำใบหน้าของโยมให้ได้ก่อนหลับตาเห็นหน้าตัวเองศึกษาที่หน้าของเราขอให้หลับตาทุกคนนะเพื่อใจเราจะได้ไม่ออกข้างนอกเราจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบเห็นรูปตัวเองนั่งรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดน้อมเห็นรูปตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราทำใจสบายสบายปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราจำใบหน้าของเราจำจมูกของเรานึกถึงกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปตัวเองนั่งอยู่สว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราพิจารณาผมคิ้วขนตาดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากฟันคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมเห็นใบหน้าเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างใดให้เพ่งพิจารณาแต่กายกับใจของเราไม่ปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราไม่เก็บมาคิดพยายามตัดใจเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงพยายามไม่คิดถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ตามความรู้ไว้ที่ปลายจมูกสองช่องจมูกนึกลมเข้าทำความรู้ชัดว่าลมเข้าลมออกทำความรู้ชัดว่าลมออกอยู่ที่สองช่องจมูกนึกสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ชัดอยู่ที่สองช่องจมูกจำไม่น่าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดโทเขียวหรือเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งจาราในติดไว้ที่ปลายจมูกตั้งใจให้เป็นบุญตั้งใจให้เป็นกุศลทำใจให้ศรัทธาน้อมนำพระไว้ที่ใจของเราลม

หายใจเข้าเราก็นึกพูดลมหายใจออกเราก็นึกโทติดไว้ที่ปลายจมูกเหมือนเพชรจรณัยเม็ดหนึ่งใสสว่างติดไว้ที่ช่องจมูกของเราเราพยายามสังเกตเบาๆสังเกตง่ายๆสังเกตสบายๆไม่ไปคิดที่ไกลตัวเองติดไว้ที่ริมจมูกของเรากระทบปลายจมูกกระทบริมพิปากของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพยายามทำใจของเราเวลาเล็กน้อยซึ่งเราควรจะทำให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราใจเราเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจเฉยมีความรู้สึกตัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่นั่งอย่างไรรู้อย่างนั้นหายใจอย่างใดรู้อย่างนั้นทำสติระลึกรู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราแล้วก็ปล่อยวางความคิดให้หมดไปจากใจเราเรื่องอะไรๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดถือว่าเป็นเรื่องเก่าคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สงบใจไม่สุขใจเศร้าหมองใจอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงอย่าไปนึกถึงนึกไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายนึกแต่ว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่ตามความเป็นจริงรู้พุทลมเข้าโทลมออกทำใจเฉยๆปล่อยวางให้หมดไปไม่ต้องคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่รู้แต่พุทลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราเรื่อยแล้วใจก็จะสงบไปเองคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธตั้งสติดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นอานาปานุสติระลึกลมเข้าลมออกพุทธเจ้าทรงสำเร็จด้วยการกำหนดลมให้ใจครั้งแรกหายใจเข้าอาสาสะหายใจออกปัสสาสะพระองค์ทรงกำหนดลมเข้าลมออกจนลมนั้นไม่มีเมื่อลมนั้นหายไปครั้งแรกก็ลมหยาบนั้นเข้าก็ลมละเอียดนั่งเข้าเริ่มต้นก็คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ภาวนามากไปมากไปกำหนดรู้ลมเรื่อยๆนั่งเข้าก็ค่อยๆคิดน้อยลงคิดน้อยลงหรือจะคิดอะไรก็ช่างไปเถอะคิดเรื่องดีแล้วก็พุทโธคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็พุทโธสงบแล้วก็ภาวนาไม่สงบแล้วก็ภาวนาไว้ปล่อยละวางความคิดให้หมดไปจากใจมันจะคิดอะไรเราก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเราจะได้รู้จักใจเราว่าใจเราคิดอะไรเวลาสงบแล้วคิดมากหรือคิดน้อยคิดดีหรือคิดชั่วไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปฏิบัติไปนั่งเข้านั่งเข้าใจพวกนี้จะค่อยๆสงบเย็นลงจนถึงจุดถึงความสงบมีหลักมีที่ตั้งของใจเราการเริ่มต้นครั้งแรกก็จะต้องเป็นอย่างนี้ย่อมไม่สงบเป็นที่ตั้งแต่ทำไปนะเข้านะเข้าก็ค่อยๆเย็นค่อยๆสงบไปเองฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวความคิดของเราคิดอะไรก็ช่างเถอะขอให้ภาวนาเป็นหลักเดี๋ยวก็สงบได้เองทำใจของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดอะไรเราก็ตั้งสติไว้ที่ลมให้ใจของเราทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยการทำสมาธิเป็นการพักผ่อนจิตของเราให้เบาบางให้ไม่เครียดพวกเรามีทุกข์ทุกข์เพราะใจมันคิดมากมีความกังวลมีความเครียดมากการกังวลทำให้ใจของเราเครียดตึงการภาวนาทำให้ใจของเราเลิกคิดเลิกกังวลก็ความเครียดต่างๆก็จะหายไปกายก็จะเบาจิตก็จะเบา
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้ใจเราเป็นสุขสงบรวมไว้ที่เราไม่กังวลอะไรทั้งหมดคือพยายามภาวนาปล่อยวางความปรุงแต่งคิดนึกในใจเราถือจะคิดเราก็พยายามภาวนาไว้เป็นอารมณ์เราจะเลิกนั่งสมาธิเราก็แผ่เราก็พิจารณากายของเรามีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาลูเอ็นอติกระดูกพร้อมที่จะนึกเข้าไปในกายในใจของเรามีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับพยายามนึกน้อมเห็นกายภายในกายของเราเห็นกายคือพร้อมที่จะเห็นพิจารณากายของเรามีอาการ32ว่ามีอะไรในกายของเรามีอะไรในใจของเราสงบมากน้อยแค่ไหนให้พิจารณาน้อมเห็นกายกับใจของเราจิตใจของเราจะได้ปลงสังขารพิจารณาละปล่อยวางความปรุงแต่งจิตใจที่เราวุ่นวายก็จะได้สงบลงก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในแก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีจิตเมตตาไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูมีแต่ความรักความสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทั่วไปแผ่เมตตาทุกครั้งความโกรธทั้งหลายที่อยู่ในใจความพยาบาททั้งหลายอยู่ในใจจะได้ให้หมดไปสิ้นไปไม่เหลืออยู่ในใจของเราจิตของเราจะได้บริสุทธิ์มีความสุขอยู่ทุกเวลาก่อนจะเลิกนั่งอธิษฐานจะได้สมความปรารถนาที่เราตั้งใจปฏิทานหาความสุขหาความพ้นทุกข์ในใจของเราทุกครั้งไปเอาละการทำสมาธิทำใจให้สงบก็เป็นอันว่าเราได้พร้อมแล้วที่ญาติโยมทุกคนได้ทำวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมทุกคนได้ตั้งใจมาอุทิศตนเพื่อเป็นธรรมบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าหรือปฏิบัติบูชาเอากายวาจาใจอุทิศเป็นค่ามากกว่าเงินทองกายของเรามีแต่เงินเรามีแต่ถ้าเราไม่มีกายแล้วถึงเราจะมีเงินทั้งร้อยล้านพันล้านก็สู้มีกายเราไม่ได้ฉะนั้นกายเราจึงมีค่ามากกว่าเงินทองการทำสมาธิจึงเป็นยอดบุญที่ทำให้ใจเราสงบสุขถือว่ามีได้บุญมากกว่าที่เราทำด้วยเงินด้วยทองฉะนั้นวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมผู้เป็นผู้นำซึ่งท่านเจ้ากรมแล้วก็นายทหารข้าราชการทุกคนที่สนใจมาปฏิบัติมาฟังธรรมก็ขอให้ท่านจงมีธรรมะในใจของท่านให้เยือกเย็นอยู่ทุกเวลาและมีความสงบสุขที่ตั้งใจจะทำความดีประพฤติต่อชีวิตตัวเองและชาติบ้านเมืองขอให้มีความสุขกายสบายใจมีธรรมะคุ้มครองทุกท่านทุกคนเทอญ

เจริญสุขท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางในการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้าขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้เขาเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ศีลเลนะสุขติยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้เพราะมีศีลศีลเลนะนิพพติยันติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะขาดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกับเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นก็มีความโลภขาดธรรมะโมหคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องหรือเห็นแก่พี่น้องหรือเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมหลักธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าน่ะไม่มีอคติเพราะพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีราบมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้รับ
คำติเตียนทับคำอคติหรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไตรสิกขาสามศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีลห้าข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลเนี่ยยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิถ้าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคุณก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมหรือบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนเลยนอนตะแคงข้างไม่ยอมไปบอกหลับๆตื่นๆกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะนี้แล้วก็หลับตลอดคืนเลยไม่ระแวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนก็ถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมดังนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติ พระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์ก็คนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็น
รัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อนมีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้นี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันในที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ย

0: พราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขทางใจมากเท่านั้นคนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญให้เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีหลายๆอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมากเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์แต่มากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนผูกพูดถูกหูหรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนแต่ที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวฟัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่เราไม่รักก็ดีนี่แหละอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเนี่ยอารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยังคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลพอเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สมาธิอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสัมมาระหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกสาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกสาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาว่าผมเป็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเพราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกสาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผม ขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นไม่เหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเราฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: เกิดขึ้นในใจให้รู้เท่าทันคือจะกลายเป็นว่าขณะที่รู้ถ้ารู้ในใจเป็นกลางการคิดนั้นดับเลยเห็นชัดเลยไม่ต้องคิดอะไรเข้าไปแก้ไม่ต้องคิดอะไรเข้าไปคอยข่มไม่ต้องเอาความกลัวเข้ามาคอยข่มถ้าพัฒนาถึงตัวนี้ได้จึงจะอุ่นใจได้นะแรกๆก็อาจจะใช้คิดแล้วก็กลัวมันได้ชั่วคราวนะคือคล้ายๆกับว่ามันมีผลทำให้เราไม่มีมโนกรรมที่ไม่ดีที่ว่านี่นะได้บ้างนะแต่พออันเนี้ยถ้าทำไปเรื่อยๆนะมันคล้ายๆเป็นอุบายขึ้นมาแล้วมันได้ผลแรกๆแต่พอใช้บ่อยๆมันดื้อยา มันก็ต้องตัวชะงักที่สุดคือรู้ทันก่อนจะรู้ทันก็เติมหิริเข้าไปด้วยหิริมีละอายแล้วก็มีความละอายต่อบาปละอายกระจายตัวเองทำบาปไม่ลงนอกจากจะมีกลัวแล้วจะมีความละอายด้วยจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปเติมในตัวที่ว่ามีสติรู้ทันก็ไปทำให้สตินั้นเข้มแข็งขึ้นมารู้ทันความปรุงแต่งที่ไม่ดีคือมโนกรรมที่ไม่ดีนั้นแล้วต้องหากรรมฐานทำด้วยอย่าปล่อยให้มันคิดเลื่อนลอยอะไรไปอีกคือต้องกลับเอานำจิตกลับเข้าสู่วงจรการทำกรรมฐานทันทีคือหากรรมฐานทำมีอะไรเป็นวิหารธรรมก็เอาจิตมารู้อารมณ์นั้นเลยทันทีอย่าปล่อยให้ลองลอยประมาณนี้นะครับต่อไปโยมบริวัตรกราบนมัสการครับช่วง 3-4 ปีมานี้ไม่ได้ทำรูปแบบไม่ได้ทำในรูปแบบละเลยการปฏิบัติทำบ้างหยุดบ้างทำให้ไม่กล้าไปวัดไม่กล้าสู้หน้าครูบาอาจารย์ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวไม่มีกำลังหรือแรงฮึดอยากเริ่มกลับมาใหม่ขอคำแนะนำด้วยครับโอ้เข้าใจอยู่นะคือพอตัวเองเหมือนไม่ได้ทำตามคำแนะนำครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าสู้หน้าเนาะแต่ให้เปลี่ยนมุมมองใหม่นะครูบาอาจารย์ไม่เคยทำร้ายใครนะไม่ได้ว่ามันยืนเฝ้าหน้าประตู ไอ้นี่มาแล้วตีเขาเองดีไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือไม่ได้ซ้ำเติมครูบาอาจารย์ไม่ซ้ำเติมมีแต่ตักเตือนนะมีชี้ทางให้เดินส่วนเราจะเดินไม่เดินก็เรื่องของเราอีกใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่เดินแล้วเราก็ละอายแก่ใจตัวเองละอายในที่นี้มันประมาณว่าเหมือนไม่กล้าสู้หน้าเนี่ย ถ้าไม่กล้าสู้หน้าแล้วไม่มาหาอาจารย์คราวนี้มันก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆหลักการอย่างหนึ่งก็คือในการที่จะพัฒนาบุคคลคนหนึ่งยิ่งขึ้นไปนะหนึ่งต้องมีศรัทธาศรัทธาในครูบาอาจารย์ในผู้รู้ถ้าไปสมัยพุทธกาลก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้ายุคนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ต้องหาครูบาอาจารย์ที่สืบทอดคำสอนของพุทธเจ้าสืบทอดในแง่ของการเรียนพุทธพจน์บ้างหรือว่าสืบทอดในการที่ภาวนาตามที่ท่านแนะนำแล้วได้ผลบ้างนะก็ต้องหาครูบาอาจารย์ศรัทธาว่ามียังมีสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์มีจริงนะมีศรัทธาขึ้นมาศรัทธาอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องพาตัวเองเข้าไปหาบุคคลที่เราศรัทธานั้นด้วยตรงนี้ก็เรียกว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องเข้าไปเข้าใกล้ก็ไปนั่งใกล้ๆนั่งใกล้แล้วเพื่อจะฟังธรรมไม่ใช่นั่งใกล้แล้วมองตาลอยไม่ได้นะก็เพื่อไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเอาสิ่งที่ทำนั้นทำความเข้าใจแล้วก็มาทำตามในสิ่งที่ได้เรียนรู้คือเรียนในสมัยพุทธกาลบางท่านเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าฟังปุ๊บบรรลุธรรมได้เลยในขณะฟังก็มีแต่ยุคนี้แหละคนแบบนั้นน่าจะหายากโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นพวกอินทรีย์อ่อนนะอินทรีย์อ่อนก็ต้องฟังแล้วไปฝึกแล้วมีผลเป็นอย่างไรก็มาส่งกันบ้านด้วยทำที่บ้านเสร็จแล้วมามีผลอย่างไรดีก็ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วก็มาส่งกันบ้านตอนนี้เรามีการบ้านของเราคือเราไปขี้เกียจเราไปหยุดอย่างเงี้ยนะก็คือไปหลงโลกไปละเลยแล้วก็มีการบ้านแล้วก็มาส่งการบ้านมานี่นะก็แค่ทำนำตัวเองนำตนเองเข้ามาใกล้ๆครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองคืออย่าเอาความผิดพลาดของตัวเองที่ละเลยการภาวนาไป 3-4 ปีมาทับถมตนเองนะไอ้ที่ผ่านมา 3-4 ปีนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะอดีตไปแล้วตอนนี้เราคิดจะกลับเข้ามาใหม่อันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราเนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะไม่มีว่าบัตรหมดอายุนะเข้ามาได้ไม่มีบัตรหมดอายุแล้วก็ความดีสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความชั่วไม่ควรเริ่มเลยไอ้ความขี้เกียจความละเลยไม่ทำกุศลเราผ่านมาแล้วไม่ทำแล้วก็พาตัวเองเข้ามาใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ทำได้เลยไม่มีใครห้ามนะมีแต่ใจเราเองที่ห้ามไม่มีคนห้ามครูบาอาจารย์ไม่ห้ามนะก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้นะตอนที่ก่อนจะเข้ามาหาครูบาอาจารย์ถ้าเรารู้สึกละอายแก่ใจว่าไม่ได้ภาวนามาเลยก็เริ่มเลยวันนี้เริ่มเลยตอนนี้ที่ฟังอยู่นี้รู้สึกตัวได้เลยใจผ่องใสขึ้นบ้างไหมผ่องใสขึ้นรู้ทันจิตขึ้นมานี่คือมีสติรู้จิตละหาวิหารธรรมของเราทำต่อเลยเราเคยทำกรรมฐานด้วยวิหารธรรมแบบไหนก็อยู่กับวิหารธรรมนั้นใหม่ก็แค่เริ่มต้นใหม่ต้นนั่นเองตอนนี้เราได้ทำแล้วพอได้ทำแล้วก็มีการบ้านแล้วและการบ้านที่ว่าแย่ๆมา4ปีก็ตอนนี้มีการบ้านดีๆขึ้นมาเปรียบเทียบคือไม่ใช่ว่ามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความมืดมัวอะไรไปส่งเอามีสติแล้วตอนนี้ก็ลองเอาตัวเอาหน้าของเราไปให้ครูบาอาจารย์ได้เห็นบ้างเผื่อท่านจะแนะนำอะไรเพิ่มขึ้นประมาณว่าอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์จะซ้ำเติมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าเข้าหน้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสเสมอนะต่อไปโยมนะโมก่อนนอนกำหนดพุทโธไปจนจิตเข้าภวังค์เหมือนหลับฝันเห็นร่างกายที่โปร่งใสยืนอยู่ปลายเตียงนอน องมาที่ร่างกายที่นอนบนเตียงณ นาทีนั้นรู้สึกตก

จมากคิดว่าเราคงนอนหลับและไหลตายไปแล้วจิตเราจึงออกจากร่างมายืนดูตัวเองนอนตายอยู่บนเตียงเอาหมายถึงว่าคงนอนหลับและไหลตายไปจิตเราจึงออกจากร่างมายืนดูตัวเองนอนตายอยู่บนเตียงขณะที่กลัวนั้นจิตเกิดนึกพุทโธพุทโธพุทโธร่างกายที่โปร่งใสก็กลับเข้าไปในร่างในร่างเราที่นอนอยู่บนเตียงและตื่นขึ้นมาไม่ทราบว่าสภาวะที่เกิดขึ้นคือการนอนหลับฝันไปหรือสภาวะธรรมใดครับเป็นผลจากสมาธินั่นแหละที่เรานอนแล้วเราก็ทำสมาธิไปใช่ไหมพุทโธพุทโธนั่นแหละสมาธิตรงเนี้ยมันเป็นสมาธิที่ยังเกือบๆจะเข้าฌานก็เรียกว่าอะไรอุปจาระมันก็เลยมีนิมิตขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าบางทีมันหลงออกไปก็มีนะหลงออกไปแล้วก็กลับมามองร่างตัวเองเลยตรงนี้มันเป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่พอมันพุทโธไปบางทีมันบางคนจะเห็นเป็นแสงก็ตามแสงออกไปก็ตามแสงออกไปก็ไปรู้ข้างนอกแล้วก็บางทีอาจจะย้อนมาดูตัวเองก็ได้ตัวนี้เห็นร่างกายโปร่งใสไอ้ตัวที่ออกไปเนี่ยมันเหมือนใสๆจริงๆอะความรับรู้มันอยู่ที่ไอ้ตัวใสๆนี่นะมันไม่ได้เป็นกายเนื้อแท้ๆมันก็คือตัวจิตนั่นแหละที่มันออกมารับรู้อยู่ข้างนอกสรุปแล้วมันคือเป็นผลจากการทำสมาธิทีนี้บางทีบางคนนะฮะเวลามองมาที่ร่างตัวเองเนี่ยถ้าเจ็บป่วยอะไรอยู่นะบางทีมองเห็นนะมองเห็นมีรอยด่างมีรอยด่างมันมองเห็นเลยตัวนี้มันจะต้องจัดการดูบ้างเนี่ยอาจจะเห็นได้ทีนี้เราไปกลัวซะก่อนเอาไปกลัวแต่ว่าข้อดีก็คือว่าพอกลัวแล้วก็นึกพุทโธพอนึกพุทโธคือไม่ตะเลิดไปไหนพอนึกพุทโธก็คือทำกรรมฐานใหม่กรรมฐานใหม่พอมากลับมารู้สึกตัวที่ตัวร่างกายนี้ใหม่ความรับรู้ก็กลับมาประมาณนี้นะจริงๆก็ดีแล้วนะดีแล้วที่กลับมาไม่ออกไปตะเลิดเปิดเปิงออกไปข้างนอกเนี่ยเสี่ยงมากบางทีก็ไปแล้วสนุกสนานข้างนอกก็บางทีมีผลเสียมากนะถ้าตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามันออกไปแล้วเห็นเนี่ยนะให้มาพิจารณาดูร่างกายไปเลยนี่คือไม่ต้องรีบตกใจกลัวแล้วก็ร้อนรนดิ้นรนอะไรไม่ต้องนะในเมื่อมันออกมาแล้วก็มาดูเลยดูพิจารณาเห็นเป็นซากศพไปเลยดูร่างกายอันเนี้ยเห็นเป็นซากศพไปดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูนานๆก็ได้ดูผมดูนานๆดูหัวนี่ดูนานๆอาจจะเห็นเข้าไปถึงกะโหลกศีรษะถึงสมองเลยก็ได้หรือดูลำตัวเห็นหน้าอกเห็นซี่โครงเห็นหัวใจปอดกระเพาะอาหารตับไตไส้พุงไขมันหน้าท้องอะไรก็ดูไปเนี่ยประมาณนี้ก็พิจารณาร่างกายจะไปเห็นความจริงของกายบางคนจะเห็นเป็นอวัยวะเป็นส่วนๆหรือบางคนมองในแง่ที่ว่าเจริญปัญญาไปเลยเป็นการแยกธาตุมองภาพรวมของแข็งเป็นส่วนหนึ่งของเหลวเป็นส่วนหนึ่งไอ้ที่เป็นความร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้ที่ไหลไปไหลมาเคลื่อนไหวก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือแยกธาตุดินน้ำไฟลมแล้วแต่ว่าเคยฝึกมายังไงนี้เราก็แทนที่จะตกใจนะตอนนี้เรากำลังมาพิจารณากายตัวเองงานต่อไปคือจะเห็นกายตัวเองนั่นแหละแสดงความบีบคั้นเป็นทุกข์หรือความไม่สวยไม่งามก่อนนะอาจจะเห็นความไม่สวยไม่งามก่อนแล้วก็จะเห็นว่ามันบีบคั้นเป็นทุกข์หรืออาจจะเห็นเป็นว่ามันเป็นเพียงส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประมาณนี้ก็มาเห็นความจริงของร่างกายไปก็เป็นขั้นตอนในการที่สมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของกายนี้ต่อไปโยมลูกหยีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะฝ
ังที่พระอาจารย์พึ่งเทศเรื่องพระนางสามาวดีแล้วช่วยให้เจริญเมตตาได้ง่ายขึ้นเลยเจ้าค่ะครูบาอาจารย์ทุกองค์ขนาดที่อภิญญาสูงก็พูดตรงกันหมดว่าพลังเมตตาคือที่สุดไม่ทราบว่าในคัมภีร์มีเรื่องราวขององค์ไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องเจริญเมตตาอีกไหมคะและกราบขอวิธีเจริญเมตตาแบบแอดวานซ์ด้วยเจ้าค่ะนะฮะแสดงว่าไปฟังที่บรรยายไว้ที่บ้านจิตสบายนะที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะที่พูดถึงเรื่องพระนางสามาวดีนะก็คือพระนางสามาวดีเป็นอุบาสิกาที่เป็นเลิศด้านการเจริญภาวนานะก็เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดนะถ้าบอกในแง่การภาวนาเพราะว่าท่านเป็นเลิศด้านนั้นเป็นเอตทัคคะด้านนั้นแต่ถ้าจะยกตัวอย่างอื่นท่านอื่นก็มีนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่เด่นเท่าพระนางสามาวดีเช่นว่าพระสุภูติพระสุภูติท่านจะเจริญเมตตาวิหารธรรมเป็นการเจริญเมตตาเป็นวิหารธรรมคือมีวิหารธรรมในการเจริญเมตตาอยู่เสมอข้อเด่นของท่านคือตัวนี้แล้วก็ก่อนจะไปบิณฑบาตก่อนจะไปบิณฑบาตท่านจะเข้าฌานโดยมีเมตตาเป็นอารมณ์เจริญเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเลยเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเมตตาเจโตวิมุตติทุกครั้งก่อนจะไปบิณฑบาตเนี่ยแล้วก็ไปบิณฑบาตก็แสดงว่าตอนนี้ใจเนี่ยก็มีจิตของท่านก็จะเป็นจิตที่มีเมตตาเต็มที่นะแล้วก็เป็นการพึ่งเข้าฌานมาระดับพระอรหันต์ด้วยนะเมื่อไปบิณฑบาตแล้วผู้ใส่บาตรจะมีอานิสงส์อย่างมากนี่นะเป็นเมตตาของท่านเวลาไปมีแต่เมตตาคนใส่บาตรนี่ก็จะคล้ายๆกับว่าไปใส่บาตรกับผู้ที่มีคุณธรรมที่ดีด้วยเป็นพระอรหันต์เฉพาะว่าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นคนสมบัติที่ดีมากแล้วนะแล้วท่านก็เพิ่งเข้าฌานเจริญเมตตาเจโตวิมุตติมาก็อันนี้เป็นพิเศษองค์หนึ่งแต่เราก็อะไรเจริญรอยตามยากอยู่ของพระนางสามาวดียังพอเป็นแนวทางได้นะอีกท่านหนึ่งนะก็อาจารย์หย่อนลงมาก็คือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยจะมีเมตตากับคนทั่วไปจะแจกจ่ายข้าวของโดยเฉพาะข้าวเป็นผู้ที่เปิดโรงทานให้ทานกับคนทั้งหลายก็คือต้องมีเมตตาเป็นพื้นจิตของท่านจนได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะตัวชื่อจริงๆท่านชื่อสุทัตตะแต่ว่าด้วยความที่มีเมตตากรุณาให้ของกับคนที่ยากไร้อนาถะคือคนที่ไม่มีที่พึ่งนาถะแปลว่าที่พึ่งผู้ไม่มีที่พึ่งอนาถะอนาถะคนอนาถะคือคนไม่มีที่พึ่งอนาถะบิณฑิกะบิณฑิกะคือก้อนข้าวก้อนข้าวที่แจกจ่ายให้กับเหล่าพวกอนาถะทั้งหลายคนที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายนะก็เป็นชื่อที่คนเรียกกันเหมือนเป็นเขาเรียกถ้าในเมืองไทยก็เป็นฉายาแต่ฉายาแปลว่าเงาก็เรียกว่าเป็นชื่อที่คนทั่วไปเรียกท่านอีกชื่อหนึ่งแทนที่จะไปเรียกชื่อเดิมท่านว่าสุทัตตะก็เรียกกันชื่อใหม่แล้วบางคนรู้จักแต่ชื่อใหม่หรือไม่รู้จักชื่อเก่าท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกพระพุทธเจ้าตรัสเรียกอนาถบิณฑิกะด้วยชื่อเดิมว่าดูก่อนสุทัตตะเรียกให้เข้ามา
อนาถาบิณฑิกะตกใจเลยเออท่านรู้ชื่อเราได้ยังไงไม่มีใครเรียกชื่อนี้มานานแล้ว ก็การที่ท่านตั้งโรงทานเรียงดูคนจนต่างๆเนี่ยก็เป็นถือเป็นเมตตาตัวหนึ่งของท่านเลี้ยงไม่ใช่คนอนาถาอย่างเดียวนะใครก็ตามคนเดินทางก็ได้คนกำพร้าคนที่ต้องการอาหารมาเถิดนี่คือไม่เมตตาแบบไม่เลือกปฏิบัติแต่ที่น่าสนใจนะน่าจะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านปุณณะพระปุณณะพระปุณณะที่อยู่เมืองสุนาปรันตะมาค้าขายแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ศรัทธาออกบวชเลยออกบวชแต่นี้พอมาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่แปลกที่แปลกถิ่นภูมิอากาศมันไม่เหมือนบ้านเดิมของท่านบ้านเดิมท่านท่านในคัมภีร์นี่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ในกระเบื้องจาน ในกระเบื้องจานที่หลวงปู่อ่ำวัดโสมนัสท่านอ่านท่านชี้มาที่เมืองไทยนะอยู่ที่ท่านสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่แถวๆปราณบุรีด้วยสุนาปรันตะสุนาก็น่าจะเป็นสวนปรันตะก็น่าจะเป็นปราณอันนี้ก็เอาโยงมาที่กระเบื้องจานเอาเป็นว่าเฉพาะในคัมภีร์ของทางพระไตรปิฎกเนี่ยก็ระบุอยู่ว่าท่านอยู่ที่สุนาปรันตะภูมิอากาศสุนาปรันตะกับจุดที่ท่านพบพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนกันท่านก็นึกอยู่ว่าอยากจะกลับไปที่ถิ่นเดิมของท่านเพราะว่าที่เดิมของท่านเนี่ยท่านคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกสบายกว่าสบายตัวก็เลยขอลาพระพุทธเจ้าขอกลับไปภาวนาต่อที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ถามพระเจ้าถามว่าได้ข่าวว่าชาวแคว้นสุนาปรันตะเนี่ยเป็นคนดุร้ายหยาบคายถ้าเขาด่าเธอหยาบคายคนหยาบคายเจอกันอาจจะด่ากันนะถ้าเขาด่าเธอเนี่ยเธอจะทำยังไงท่านพระปุณณะก็บอกว่าถ้าเขาเพียงแค่ด่าก็ถือว่าก็ยังดีเขายังมีเมตตายังไม่ได้ใช้มือมาตีอาณาจักรตีถ้าเขาตีเขาก็ยังดียังมีเมตตายังไม่เอาไม้มาตีว่าเนี่ยคือความรุนแรงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเขาเอาไม้มาตีเอาไม้มาตีก็ยังดีกว่าใช้อาวุธมาฟันก็คือจะมีเป็นมีดเป็นดาบอะไรนะแล้วถ้าเขาเอามือเอาอาวุธมาฟันเลยนะก็ยังดีถ้าถูกฟันแล้วตายไปเนี่ยนะคือได้ยินว่าพระสาวกของพระองค์เนี่ยบางรูปนะพอภาวนาไปรู้สึกเห็นร่างกายเนี่ยเป็นอสุภะก็เบื่อหน่ายในร่างกายอันเปื่อยเน่าวันนี้ก็เลยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต้องเที่ยวหาคนมาช่วยฆ่าตัวตันเราไม่ต้องหามีคนมาฆ่าเองคือคิดไม่ได้มองคนที่มาพูดร้ายมาทำร้ายว่าเป็นศัตรูไม่มองเขาเป็นศัตรูไม่คิดหาเรื่องตอบด้วยมองเพียงแค่ว่าถ้าเขาด่าก็ยังดีกว่ามาตีก็ตีก็ยังดีกว่าเอาไม้มาตีประมาณนี้คือไม่มีคิดจะแค้นเคืองไม่มีคิดจะให้ร้ายผู้อื่นกลายเป็นว่าเมื่อมีมุมมองต่อผู้อื่นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปอยู่ในถิ่นที่คนโหดร้ายดุร้ายยังไงก็อยู่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตตรัสอนุญาตว่า
ดีแล้วถ้าใจเย็นอย่างนี้มีเมตตาอย่างนี้มีใจมองผู้อื่นแล้วก็ถึงเขาจะทำร้ายเราพูดร้ายเราอย่างไรแล้วก็ไม่โกรธตอบอย่างนี้ก็ไปได้ไปอนุญาตพระเจ้าอนุญาตให้กลับบ้านได้พอกลับบ้านไปจริงๆก็ท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่หาเรื่องนะความขึ้นชื่อว่าคนโหดคนนักเลงเป็นประมาณว่าเมืองนักเลงของคนแถบบ้านท่านก็เป็นว่าไม่เป็นภัยอันตรายกับท่านท่านก็อยู่กับชาวบ้านได้ภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ครับและชาวบ้านก็นับถือท่านมากนะจนกระทั่งว่าน้องชายก็นับถือมากอยากจะสร้างวัดหรือว่าเล่าเล่ย่อนะก็อยากจะสร้างวัดเพื่อถวายพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ต้องถวายเราเดี๋ยวเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพุทธเจ้าก็มาด้วยวิธีเหาะมานะในเรื่องที่เหาะมาเลยเนื่องจากว่ามาแล้วก็จะมาโปรดฤาษีระหว่างทางด้วยฤาษีที่ว่านั้นน่ะทางศรีลังกาบอกว่าอยู่แถวๆสระบุรีนะฤาษีท่านนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าแวะมาโปรดก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์อีกองค์นึงมาพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระปุณณะแล้วก็ชาวบ้านเสร็จแล้วก็เสด็จกลับแล้วบอกให้ฤาษีอดีตฤาษีที่เปลี่ยนแล้วนะกลายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยให้อยู่ต่อที่ภูเขาที่สระบุรีที่ท่านอยู่นั่นแหละนี่ในคัมภีร์ทางศรีลังกาบอกว่าอยู่ที่สระบุรีที่ระบุอย่างนี้เพราะว่าฤาษีอดีตฤาษีเนี่ยพระอดีตฤาษีนั่นก็เลยขอพระพุทธเจ้าไว้ว่าขอให้พระองค์ประทับรอยพระบาทเอาไว้เพื่อให้เป็นที่สักการะกับตัวท่านเองแล้วก็ญาติโยมต่อไป ที่ให้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าพระเจ้าให้ผลว่าฤาษีนั้นไปสอนญาติโยมให้มีมิจฉาทิฏฐิเอาไว้มากเมื่อท่านปรับกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยต้องกลับไปแก้ที่ท่านสอนเอาไว้ด้วยก็เลยต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อไปสอนญาติโยมให้ปรับให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาใหม่กลายเป็นมีประวัติระบุอยู่ในคัมภีร์นะซึ่งทางศรีลังกาเนี่ยรู้อยู่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะรู้อยู่นะแต่ของไทยเนี่ยกว่าจะรู้ว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหต้องสมัยอยุธยานะจึงจะส่งทางศรีลังกาเนี่ยขาดพระก็ขอพระจากอยุธยาเนี่ยให้ไปบวชกลายเป็นสยามวงอยู่ตรงนั้นพระที่นำไปชื่อพระอุบาลีท่านก็อยากจะดูพุทธบาทรอยพุทธบาทที่ศรีลังกาพระศรีลังกาบอกว่าจะมาทำไมถึงนี่ประเทศไทยก็มีพระอุบาลีบอกมีเหรอไม่เคยทราบว่ามีนี่มีคัมภีร์ชี้ให้ดูเลยก็ชี้มาที่เรื่องของพระปุณณะนี่เองบอกว่าเนี่ยท่านสัจพันธ์ดาบทเนี่ยต่อมาบวชแล้วก็พระเจ้าให้อยู่ตรงนั้นต่อแล้วก็ท่านสัจพันธ์ก็เลยขอรอยพระบาทเอาไว้ให้อยู่ให้ดูต่างหน้าหรือว่าให้เป็นที่ระลึกหรือเป็นเครื่องสักการะพอส่งข่าวมาที่อยุธยาอยุธยาก็ค้นหาก็เจออยู่ที่สระบุรีนั่นเองนี่อ๋อนี่เล่าเรื่องยาวไปเลย มีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเมตตานะกลับมาที่เมตตาเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมารเนี่ยเป็นโอรสของพระราชาเป็นพระราชาแคว้นโกศลนะถูกพระเจ้าพรหมทัตบุกมายึดเมืองแล้วก็ฆ่าด้วย

พ่อแม่เนี่ยพอรบแพ้เนี่ยก็พระราชาพระเจ้าโกศลพอรบแพ้ก็ปลอมตัวออกมาข้างนอกปลอมตัวมาแล้วเนี่ยก็ทำตัวเหมือนชาวบ้านส่วนพระเจ้าพงศ์รัตน์ครองเมืองแล้วเนี่ยก็หาพระเจ้าโกศลไม่เจอแต่ท่านก็อยู่ตรงนั้นอยู่ครองเมืองอยู่นั้นแล้วก็ให้คนตามหานะคือไม่ไว้ใจทีนี้ข้าราชการคนหนึ่งที่แปรพักไปเข้าฝ่ายกับพระเจ้าพงศ์รัตน์วันหนึ่งมาเจอว่าพระเจ้าโกศลเนี่ยเดินปนๆอยู่กับชาวบ้าน

จอว่าพระเจ้าโกศลเนี่ยเดินปนอยู่กับชาวบ้านก็ชี้ให้พระเจ้าพรหมทัตดูพระเจ้าโกศลอยู่นั่นเนี่ยนะเนรคุณจริงๆเลยนะพระเจ้าพรหมทัตก็เลยสั่งจับนะจับพระเจ้าโกศลตอนนั้นเนี่ย ท่านไปอยู่นอกเมืองนะแต่ท่านเข้ามาในเมืองทีฆาวุกุมารนี่ก็อยู่นอกเมือง ส่วนพระเจ้าโกศลและพระเมสีถูกจับแล้วก็พระเจ้าพรหมทัตก็สั่งให้โบยรอบตลาดเลยเดินไปโบยไปทีฆาวุกุมารเห็นว่าพ่อไม่กลับก็เข้ามาตามในเมืองเห็นว่าถูกพ่อกำลังถูกโบยอยู่ถูกจับจะไปประหารก็ยืนมุงอยู่ข้างทางแล้วก็จะเง้อดูพระเจ้าโกศลเห็นว่าลูกตัวเองแล้วอยู่กับฝูงประชาชนก็เลยร้องเตือนลูกตัวเองว่าทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมรับด้วยการไม่จองเวรเตือนทีฆาวุนะเตือนลูกตัวเองทีฆาวุนั้นแน่นอนถ้าเป็นคนทั่วไปก็มึงจับพ่อกูไปฆ่าเดี๋ยวกูต้องแก้แค้นต้องคิดอย่างนี้แน่ๆพระเจ้าโกศลก็รู้อยู่เลยว่าลูกชายเห็นเราถูกจับเนี่ยต้องคิดนี้ก็เลยเตือนลูกตัวเองทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนั่นแหละและสุดท้ายก็ถูกฆ่าทีฆาวุก็ไปเอาเงินไปให้กับคนที่เฝ้าศพหาเหล้ามาเลี้ยงให้เขาเมาแล้วตัวเองก็จะมาตรงพระศพของพระเจ้าโกศลคือพ่อตัวเองทั้งพ่อและแม่ทำอยู่อันนี้พระเจ้าพรหมทัตก็เห็นอยู่นะแต่มันเห็นไกลก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงจำไม่ได้เพราะว่าเราบอกกับข้าราชบริพารทั้งหลายว่าเราเห็นคนหนึ่งนะมาตรงศพคือศพเนี่ยถูกแขวนถูกอะไรถูกตอกถูกแขวนไม่ได้ถูกเผาอย่างดีที่ข้าวุก็มาเอาศพลงมาจากที่ถูกตอกนั้นก็เอามาลงมาแล้วก็หาฟืนมาทำเป็นเชิงตะกอนแล้วก็ปรงประสบเผาก็คือเผานั่นเองแล้วก็ไปกราบก่อนแล้วก็ไปฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ต่อมาก็สรุปแล้วเอาสั้นๆทีฆาวุก็ได้โอกาสเข้ามารับใช้เป็นมหาดเล็กก็มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันครั้งหนึ่งก็ไปประพาสป่าก็ไปล่าสัตว์หลุดออกไป2คนไปด้วยกันหมู่ใหญ่เนี่ยล่าสัตว์แล้วก็หลุดออกไป2คน พระเจ้าพรหมทัตก็ไว้ใจมหาดเล็กคนนี้มากคือไว้ใจทีฆาวุทีฆาวุนี่เรียบร้อยการงานดีไม่มีที่ติเลยก็นอนหนุนตักทีฆาวุแล้วก็หลับไปทีฆาวุเห็นว่าเป็นโอกาสก็หยิบดาบมาแล้วเนื้อไปก็เสียงพ่อก็เตือนขึ้นมาในใจทีฆาวุอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรจำนับในการไม่จองเวรเก็บดาบแต่เห็นหน้าแล้วก็แข็งอยู่เนื้อใหม่ก็เสียงพ่อก็เตือนอีกเตือนในใจนะไม่ใช่มีผีมาหลอกอะไรไม่ใช่เสียงเตือนอยู่ในใจทีฆาวุอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมรับในการไม่จองเวรเนี่ยก็เก็บดาบไปได้แล้วก็เห็นอยู่ศัตรูเหมือนเป็นศัตรูนอนอยู่บนตักเนี่ยก็ยังแค้นอยู่นะก็คว้าคราวนี้คว้าหัวเลยคว้าผมขึ้นมาเลยคราวนี้ตื่นแน่พระราชาตื่นขึ้นมาเห็น

0: ที่คาบุกำลังเงื้อดาบจะฟันตัวเองโอ้ขอชีวิตกลัวตายขอชีวิตทีคาบุวางดาบแล้วก็ขอชีวิตคืนต่างฝ่ายต่างขอชีวิตกันสรุปแล้วก็คือต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตกันและกันทีคาบุขอชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นพระราชามีพระคุณที่ชุบเลี้ยงท่านมาตอนเนี้ยเหมือนผู้ถูกชุบเลี้ยงจะมาฆ่าพระราชาพระราชาชุบเลี้ยงทีคาวุมานานนะทีคาวุก็ถือว่าแม้จะรู้สึกว่าคนนี้ฆ่าพ่อเราแต่ก็ชีวิตช่วงหนึ่งก็อาศัยท่านอยู่ประมาณนี้ต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันมาถามไถ่กันว่าอ้าวนี่ลูกพระเจ้าโกศลเหรอก็เลยถามว่าไอ้สิ่งที่พระเจ้าโกศลตะโกนที่ถนนคือตะโกนสอนท่านใช่ไหมบอกใช่ที่ตะโกนว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นมันคืออะไรอย่าเห็นแก่ยาวก็คือว่าอย่าคิดจองเวรกันยาวเวลาเราเห็นใครทำไม่ดีเราอยากจะเอาคืนอันนี้เป็นจองเวรอันนี้เห็นแก่ยาวพระเจ้าโกศลเตือนว่าอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าไปจองเวรกันเราคิดว่าจัดการมันซะเลยดีไหมมันน่าจะจบไม่จบเขาตายนะไอ้ญาติเขาล่ะญาติเขาล่ะภรรยาเขาล่ะลูกเขาล่ะวันนี้นะมันไม่จบหรอกอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าคิดจองเวรกันอย่าเห็นแก่สั้นนะอย่าเห็นแก่สั้นคืออย่าเอาเพียงแค่ว่ามันจะจบนะมันไม่จบอย่างนี้นะคือมันเรื่องเดียวกันในคนละมุมคิดว่าจัดการมันตัวนี้มันจะจบไม่มีจบไม่มีการที่จะอะไรเอาความเลวของเราแล้วจะจบความเลวของคนอื่นได้ไม่มีมีแต่การไม่จองเวรกันให้อภัยกันนี่ก็กลายเป็นอีกมุมหนึ่งของการเจริญเมตตาและพอสรุปแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะอยู่ด้วยกันได้พระเจ้าพรหมทัตก็คืนเมืองให้แถมลูกสาวให้ด้วยนะ ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างของการเจริญกุศลอาจจะไม่ใช่เมตตาโดยตรงแต่ก็ประกอบกันคนที่ไม่เมตตาก็คือจะไปจองเวรกันนั่นเองจะไปแก้แค้นกันแกทำอะไรมาแล้วก็จะคิดด้วยอารมณ์คิดไปตามความโกรธคิดว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจบไม่จบนะไม่จบต้องอยู่ด้วยเมตตาดีกว่าแล้วก็อย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมมากับการไม่จองเวรคำเตือนนี้กลายเป็นพุทธพจน์ไปด้วยเพราะว่าก็ออกมาจากการเล่าโดยพระองค์เองนะคำเตือนอันนี้เป็นคำเตือนของพระเจ้าโกศลเตือนกับทีฆาวุกุมารแล้วก็เมื่อทีฆาวุกุมารฟังแล้วเอามาทบทวนกับตัวเองนะก็เมื่อทบทวนแล้วเชื่อด้วยก็ผลประโยชน์ก็ได้ขึ้นมาก็คือว่าไม่มีการจองเวรกันแล้วเรื่องจบจริงๆไม่จองเวรกันต่อนะทั้งสองเมืองสองตระกูลพระราชาสองเมืองสองตระกูลกลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันประชาชนทั้งหลายก็สบายด้วยไม่มีสงครามประมาณนี้นะไม่งั้นแล้วก็รบกันไปรบกันมาจริงเป็นเรื่องของเจ้าเมืองสองเมืองชาวบ้านไม่รู้เรื่องด้วยก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยประมาณนี้นะต่อไปนะโยมพัชรพงศ์กราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์ครับขอกราบเรียนถามว่าถ้าสั่งกุ้งเผาโดยที่ไม่ได้ไปชี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นกุ้งตัวไหนจะบาปไหมครับมันรู้อยู่ไหมล่ะว่ากุ้งเผาเนี่ยวิธีการได้มามันเป็นยังไง กุ้งเผามันก็ต้องก็จะต้องทำยังไงก็เอากุ้งที่ตายแล้วมาเผาหรือเอากุ้งเป็นๆมาเผาเรารู้ไหมถ้าเราคิดว่าเขาเอากุ้งแห้งมาเผาก็ไม่เป็นไรหรือกุ้งที่แช่น้ำแข็งแล้วมาเผาคือตะกุ้งตายแล้วมาเผาก็อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้อยู่ว่ากุ้งเผาเนี่ยก็ต้องเอากุ้งเป็นๆนะอันนี้ก็เราจะไปสั่งก็เหมือนสั่งเวียงแหเอาตัวไหนก็ได้ตายประมาณนี้นะมันก็ไม่พ้นนะไม่พ้นแต่มันก็อาจจะดูดีกว่าที่ไปชี้ใช่ไหมดูดีกว่าแต่ถามว่าเจ้าตัวรู้ไหมเจ้าตัวคนสั่งรู้ไหมว่าถ้าทำอย่างนี้สั่งอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีกุ้งตายกุ้งเป็นๆด้วยนะจะต้องถูกเผาตายรู้ไหมถ้าไม่รู้จริงๆพาซื้อว่าเขาคงเอากุ้งแห้งมาเผามั้งก็ไม่เป็นไรวันนี้แต่น่าจะรู้อยู่คนสั่งก็น่าจะรู้อยู่ถ้ารู้อยู่ก็ไม่ควรไปสั่งฮะก็เว้นเมนูนี้ไปเลยก็น่าจะดีกว่าไปประเทศไทยยังมีอาหารอีกเยอะยังมีอาหารที่ปลอดจากเวรตกปลอดจากกรรมอกุศลกรรมอย่างนี้นะยังมีอาหารอีกมากมายเราคงไม่อดตายจากการที่ไม่ได้กินกุ้งเผาต่อไปโยมริบบอนจันตอนรู้สภาวะใช้คำพูดในใจกำกับได้ไหมคะเช่นจิตโกรธอยู่จิตโลภอยู่คำพูดในใจที่กล่าวขึ้นมาเองโดยเราไม่ตั้งใจรวมถึงความคิดชั่วแวบมาจะเป็นกรรมไหมคะคำพูดเนี่ยพูดได้นะพูดกำกับคล้ายๆกับว่าเรียกชื่อสภาวะทำได้โกรธพอรู้โกรธเนี่ยนะคนส่วนใหญ่มักจะต้องเรียกชื่อมันเหมือนจะเป็นการอะไรอะบอกตัวเองว่ารู้แล้วโกรธอะทักชื่อมันแล้วโกรธมันเป็นการเหมือนเป็นการทบทวนว่ามาสภาวะเมื่อกี้มันคืออะไรแต่ขณะที่รู้กับขณะที่พูดในใจเนี่ยให้รู้อยู่โดยในใจของเราด้วยว่าขณะรู้กับขณะที่เรียกชื่อเนี่ยนะมันคนละขณะกันตอนรู้นะมันรู้เงียบๆมันไม่มีเสียงพูดในใจไอ้ตอนเสียงพูดมันเป็นการทบทวนว่าเมื่อกี้รู้อะไรเราจะได้ไม่หลงว่าจะต้องพูดทุกครั้งรู้ตอนรู้เนี่ยนะไม่มีเสียงอะไรนะรู้ว่าเมื่อกี้อะไรแล้วก็มีเสียงเรียกว่าเมื่อกี้คืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่มีเสียงเรียกชื่อเนี่ยเช่นโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยนะตอนรู้ว่าโกรธเนี่ยมันรู้เงียบแล้วพอมีอุทานในใจว่าโกรธแล้วจิตโกรธอะไรแล้วแต่ก็ไอเสียงที่ระบุชื่อเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งเพื่อจะรับรองว่าเมื่อกี้มันคืออะไรแต่จริงๆไม่มีเสียงนี้ก็ได้แล้วเสียงเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็คือจิตมันโกรธประมาณนี้นะถ้าเป็นฝรั่งก็ angry มันก็เป็นแล้วแต่ว่ามันจะเราจะใช้ภาษาอะไรเคยชินกับภาษาอะไรใช่ไหมถ้าเป็นคนอินเดียสมัยก่อนโดซาแต่โดซาเดี๋ยวนี้กลายเป็นอาหารอย่างหนึ่งเป็นอาหารทางใต้ของอินเดียจิตโลภโลบะก็คือจะพูดก็ได้ไม่ห้ามเอาแค่เรียกชื่อพอเรียกชื่อแล้วเนี่ยทำกรรมฐานต่อเลยให้รู้อยู่ในใจว่าขณะที่รู้ขณะที่พูดคนละขณะกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่บังคับตัวเองว่าต้องพูดเสมอเพราะมีโอกาสอยู่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแค่รู้มันแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องมีคำกำกับว่าเมื่อกี้คืออะไร และตอนที่บรรลุมรรคผลตอนที่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะจะไม่มีมาเสียเวลาในการเรียกชื่อว่าสภาวะเมื่อกี้มันชื่อสภาวะอะไรตัวอย่างก็คือตอนที่พระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็ท่านบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันท่านระบุอยู่ว่าคำอุทานในใจคำที่พระเจ้าบรรยายการบรรลุมรรคผลของพระโกณฑัญญะท่านบอกว่าตอนนั้นพระโกณฑัญญะเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเป็นความรู้สึกของท่านอย่างนี้เนี่ยยังกินจิสมุทยธรรมังมีธรรมใดธรรมหนึ่งเกิดขึ้นมามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดับไปทั้งสิ้นทำใดทำหนึ่งเกิดมาทำทั้งปวงก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดมาสิ่งทั้งปวงก็ต้องดับไปคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ดับไปทั้งหมดทีเดียวหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับมันไม่เรียกชื่อเอางี้ดีกว่าไม่เรียกชื่อเรียกเป็นว่ายังกินจิสมุทยธรรมังเป็นแค่ว่าธรรมังเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาก็แปลง่ายๆว่าเป็นธรรมะก็ได้หรือจะเป็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ได้สิ่งนั้นทั้งปวงดับไปคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ดับไปไม่เรียกชื่อเอางี้ดีกว่านะตอนขณะนั้นไม่เรียกชื่อเห็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดดับรวมทั้งตัวผู้รู้นี้ด้วยตัวผู้รู้นี้ก็เกิดดับด้วยก็คือทั้งหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันเที่ยงอยู่ได้มีแต่เกิดดับไปไม่เรียกชื่อนั่นเนี่ยอันนี้เรียกว่าด้วยประโยคเนี่ยที่พระเจ้าท่านระบุถึงพระโกณฑัญญะบรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียกชื่อทุกครั้งไปประมาณนี้นะนี่หมดนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: สำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทาน
2: ท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันบ่งบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับ

0: การสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดชีทเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าไห้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อนี่นี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้มู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
0: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
4: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเข้าได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะรู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแ อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่ง
1: พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลถวนธรรมประธานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเอาคำถามมาตอบกันต่อนะครับนี่หมดเลยครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
1: ครับมีคำถามเข้ามานะครับจาก Facebook ครับคุณโยมกบนะครับจากกรุงเทพก็สอบถามพระอาจารย์ดังนี้นะครับหมาที่ผมเลี้ยงมา14ปีตายครับผมร้องไห้หนักกว่าตอนญาติตายเสียอีกอยากถามพระอาจารย์ว่าความรักความผูกพันที่ทำให้เราทุกข์ได้เพียงนี้ท่านให้พิจารณาอย่างไรครับแล้วผมควรทำบุญอุทิศให้สัตว์ที่จากไปได้ไหมครับ
2: ก็เห็นความจริงว่าความรักความผูกพันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราพัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นตัวทำให้เราทุกข์ได้ให้พิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เราหมั่นพิจารณาบ่อยๆทำให้ทุกวันเลยก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายเลยเป็นธรรมดาถ้าเรามีกรรมเป็นของตนทำอะไรทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอภินะปัจเจกขณะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่เสมอถ้าเราไม่ได้เตรียมใจเอาไว้พอเหตุการณ์อย่างนั้นปรากฏขึ้นมาเราจะทำใจไม่ได้หรือทำใจยากอย่างที่ปรากฏมาแล้วแม้กระทั่งว่าผูกพันกับหมาตายไปก็คือพลัดพรากจากของรักนั่นเองทีนี้เวลาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะอย่างแรกเลยเนี่ยยอมรับก่อนยอมรับว่าอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปกดข่มมันนะให้ยอมรับว่าเนี่ยมีทุกข์เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นทุกข์เรามีสติรู้ทันมันเนี่ยไม่ไปจมอยู่กับทุกข์เห็นว่าเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความพัดพลาดพอมองอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีอยู่แต่จิตผู้รู้จะกลายเป็นอยู่ต่างหากยอมรับว่ามีทุกข์อยู่จริงแต่ยอมความยอมรับและรู้ทันว่ามีความทุกข์อยู่เนี่ยมันจะกลายมองปรากฏการณ์ว่ามีเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นพอถูกรู้ถูกดูแล้วจิตก็กลายเป็นจิตที่มีสติพร้อมกันนั้นก็มีสมาธิได้ด้วยถ้ามีใจที่รู้ด้วยใจเป็นกลางจริงถ้าไม่ได้อย่างนั้นหรือถ้ามีแล้วดับไปก็เห็นแล้วว่าสติแม้แต่สติเองก็มีแล้วก็ดับไปทุกเองก็มีแล้วก็ดับไปประมาณนี้นะก็เปลี่ยนความเศร้า ให้เป็นแรงผลักดันที่จะทำบุญเพื่ออุทิศให้ความเศร้ามาจากที่ว่าเราพลาดพลาดจากของรักถ้าเรารู้ว่าเขาไปดีเราก็จะไม่เป็นห่วงเขามากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าก็ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไปดีไปร้ายเป็นยังไงก็ไม่ทราบก็แทนที่จะปล่อยให้กังวลด้วยเศร้าด้วยนะพัดพลากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์มากมายก็เอาความรู้สึกอันนี้มาเป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำดีและอุทิศบุญไปให้บุญที่จะอุทิศให้กับผู้ที่เรากังวลว่าเขาจะเป็นทุกข์เนี่ยก็คือบุญที่เราทำกับเนื้อนาบุญที่ดีแล้วก็สิ่งที่จะทำบุญกับท่านเหล่านั้นก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ในที่นี้หมายถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพราะในบรรดาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นก็เดือดร้อนด้วยปัจจัยสี่ในการดำรงชีพทั้งนั้นเนี่ยเช่นไปเป็นเปรตเป็นเปรตก็จะเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสี่เรื่องนี้หรืออาจจะหลายเรื่องอาจจะสองเรื่องหรืออาจจะสามเรื่องหรืออาจจะทั้งสี่เรื่องเลยก็ได้สี่เรื่องในที่นี้คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอาหารกับเครื่องนุ่งห่มถ้าเราเป็นห่วงใครก็ตามที่เขาเสียชีวิตไปก็ทำบุญด้วยปัจจัยเหล่านี้และอุทิศให้บุญที่เราทำเรียกว่าทานใหม่ที่เราสละทรัพย์ของเราเป็นปัจจัยสี่เนี่ยเป็นทานใหม่พอเราคิดถึงใครแล้วเราอยากจะอุทิศบุญที่เราทำทานใหม่นี้แล้วเนี่ยให้กับบุคคลผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิทานใหม่ก็คือคิดจะอุทิศบุญให้เป็นบุญของเราอีกส่วนหนึ่งอีกกองหนึ่งบุญที่สมมติเราไปที่วัดถวายอาหารกับพระถวายผ้าจีวรให้กับพระนั่นเป็นบุญที่เราทำขึ้นมาบุญที่ทำขึ้นมาเกิดเป็นบุญแล้วจะอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ตายในที่นี้คือเป็นสุนัขเนี่ยก็ใจที่คิดอย่างนี้และจะอุทิศให้เนี่ยการอุทิศให้ระบุชื่อ

0: ็ตามไม่ระบุชื่อก็ตามในที่นี้ก็ต้องรู้ชื่ออยู่ก็ระบุชื่อไปเลย ตรงนี้เป็นบุญใหม่เป็นบุญใหม่เรียกว่าปฏิฐานใหม่ส่วนสุนัขนั้นถ้าตายไปแล้วยังระลึกถึงเราโดยเฉพาะเห็นเราทำบุญแล้วยังนึกถึงเขาด้วยก็จะดีใจมากเรารู้อยู่ว่าเราทำบุญอุทิศให้เขาจะดีใจการอนุโมทนาถ้าเขาอยู่ในที่ที่เป็นทุกข์อยู่เช่นเป็นเปรตการอนุโมทนาบุญนั้นเป็นบุญที่เขาทำเองเป็นบุญใหม่ที่เขาทำเองเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่เราทำไปเนี่ยไม่พร่องเลยที่สมมติว่าเราถวายอาหารกับพระเนี่ยบุญนี้ไม่พร่องเลยแถมไม่มีบุญใหม่คือปฏิฐานใหม่แล้วสุนัขนั้นที่ตายไปแล้วเป็นเปรตสมมตินะเป็นเปรตดีใจอนุโมทนาอันนี้ก็บุญของสุนัขนั้นด้วยของเปรตนั้นกลายเป็นว่าบุญที่เปรตนั้นทำช่วยให้เปรตนั่นเองเปลี่ยนภพไปเป็นเทวดาได้เลยและบุญของเราที่มีอยู่สองส่วนนี้ก็ไม่พร่องไปด้วยนี่เป็นความมหัศจรรย์ของบุญนั้นถ้าเราระแวงหรือว่ากังวลว่าสุนัขของเราไปดีไปร้ายเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างความอาลัยอาวรณ์ตัวนี้จะผ่อนเบาลงไปได้ถ้าเราทำบุญและอุทิศให้โดยที่เราก็มีบุญด้วยและสุนัขนั้นถ้าเขารับรู้ก็ดีใจแม้แต่ว่าเขาจะไปเป็นเทวดาถ้าเขาใจดีมีจิตใจผ่องใสตอนที่จะตายเป็นไปได้สุนัขไปเป็นเทวดาได้เวลาเขาหันมาดูเราเห็นเราทำบุญเขายิ่งดีใจอนุโมทนาเรารู้อยู่ว่ายังนึกถึงเขาอยู่ด้วยก็ดีใจมากขึ้นอีกบุญที่เราอุทิศไปให้เทวดาก็สามารถอนุโมทนาได้นะเพียงแต่ว่าเป็นเทวดาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเทวดาไปเป็นอย่างอื่นแต่เป็นเทวดาที่มีบุญมากขึ้นมีจิตใจผ่องใสเบิกบานมากขึ้นอนุภาพมากขึ้นไม่เหมือนเป็นเปรตนะเปรตถ้าเป็นเปรตละอนุโมทนาบุญนะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากภพเปรตก็คือตายจากความเป็นเปรตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาทันทีประมาณนี้นะส่วนเราเองก็ได้ทำบุญเปลี่ยนความโศกเศร้าอะไรอวรให้เป็นเหตุแห่งการที่จะไปทำบุญอย่างนี้จะกลายเป็นว่าความโศกเศร้าก็มีตามปกติเพราะเราจะเป็นปุถุชนที่ยังมีความอาลัยอาวรณ์ความผูกพันก็ยอมรับไม่ห้ามแต่ให้รู้ทันให้รู้ทันเมื่อจะกลายเป็นมีสติขึ้นมาสตินั้นถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางจะกลายเป็นสมาธิได้ด้วยคือเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้สามารถเห็นได้เลยว่าความโศกเศร้ากับความจิตที่รู้อย่างนี้มันคนละอันกันคนละอันเนี่ยมันแยกบางทีแยกด้วยเหมือนเป็นระยะอยู่ว่าความโศกอยู่ตรงนู้นให้ตัวรู้อยู่ที่นี่ดูไปก็ความโศกก็ยังอยู่หมายความว่ามันเกิดดับนะตอนนี้พอแยกได้อย่างนี้แล้วมันจะความโศกจะดับไปพอคิดถึงอีกก็โศกอีกมันเป็นความโศกครั้งใหม่บางทีก็จะเห็นความโศกนั้นแล้วก็เห็นอยู่คราวนี้มันไม่ได้แยกเพียงระยะทางแล้วมันแยกเป็นเวลาโศกมีแล้วเกิดรู้ขึ้นมารู้นี่เป็นปัจจุบันโศกเป็นอดีตแล้วตอนที่กำลังคิดถึงสุนัขที่ตายไปเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่พอมีรู้ขึ้นมาความคิดนี่กลายเป็นอดีตปัจจุบันเปลี่ยนกลายเป็นตัวรู้ขึ้นนึกออกไหมฮะเรียกว่าจิตเนี่ยเกิดดับอยู่เรื่อยๆขณะที่คิดก็เป็นปัจจุบันและโศกแล้วพอมีรู้ขึ้นมาไอ้คิดโศกเมื่อกี้นี่กลายเป็นอดีตที่เพิ่งดับเมื่อกี้นี่ก็จะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยเกิดดับได้โดยเฉพาะไอ้ตัวโศกเนี่ยตัวโศกความร่ำไรรำพันเนี่ยมันมีแต่ดับแล้วกลายเป็นว่าโศกนั้นน่ะถูกรู้ถูกดูและแสดงไตรลักษณ์ให้ดูจิตที่รู้นี้กลายเป็นขึ้นวิปัสสนา อาศัยเหตุการณ์นี่แหละมาทำบุญใหญ่ๆขึ้นมาได้เลยนะโดยการที่มีให้ทานด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยนี่เพื่อให้การภาวนาต่อเนื่องก็ต้องมีกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งเรียกว่ามีวิหารธรรมคือทำความสงบไว้สักเอาใจไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสักอย่างหนึ่งทำความสงบไปก่อนแล้วก็คิดถึงหมายอีกแล้วคิดถึงหมายแล้วโศกอีกแล้วรู้ทันความโศก สดับก็ขึ้นวิปัสสนาแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างเช่นพุทโธนะพุทโธไปพุทโธถ้าอยู่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธแล้วทำสมถกรรมฐานพุทโธไปเดินไปพุทโธไปเดินไปพุทโธไปเห็นที่นอนหมาอ้าวมันเคยนอนตรงนี้แล้วคิดถึงมันอะไรอาวรณ์โศกเศร้ามีความโศกเกิดขึ้นมารู้ทันความโศกไอ้จิตรู้กับจิตที่โศกเนี่ยคนละขณะกันเห็นอย่างนี้ก็ขึ้นวิปัสสนาอีกแล้วแล้วก็เพื่อให้มีการภาวนาต่อก็พุทโธใหม่พุทโธจีแล้วคิดถึงมาอีกอาจจะด้วยความที่ยังอะไรอาวรณ์โดยเฉพาะยังจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันเคยวิ่งตรงนั้นมันเคยกินตรงนี้อะไรเงี้ยอาจจะคิดก็ได้แล้วก็โศกก็ได้แต่โศกน่ารู้ปรากฏการณ์ต่างๆไม่ห้ามแต่เราจะรู้ทันก็กลายเป็นว่าตอนอยู่มันก็ดีตอนจากไปเราก็จะดีเราก็จะมีคุณธรรมคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นมาครับมีถ้ายิ่งคิดถึงมันแล้วให้ทานด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยก็มีปัจจัยต่างๆที่จะผลักดันให้เราเนี่ยทำบุญยิ่งขึ้นไปรักษาศีลด้วยยิ่งดีนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะหมาตายก็ยิ่งดีเลยเราทำแล้วอุทิศให้หมาด้วยหมารับรู้หมานั้นอาจจะเป็นเปรตก็เมื่ออนุโมทนาก็จะเปลี่ยนเป็นเทวดาทันทีกลายเป็นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมาก็ถ้าเขาแสดงว่าเป็นหมาที่ดีเราจึงคิดถึงเขาก็แสดงว่าเป็นแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแต่เขาก็จะมีลักษณะที่ดีมีนิสัยที่ดีก็หมดวาระในร่างอันเป็นเดรัจฉานนี้แล้วอย่าไปดึงอย่ารั้งเขาไว้ให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้ากังวลว่าเขาจะไปไม่ดีก็ทำบุญอุทิศให้ความผูกพันนี่แหละจะทำให้เขามานึกถึงเราได้ง่ายและอนุโมทนาได้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอเอาคำถามจากท่านนี้ขึ้นมาตอบต่อนะครับมีคำถามเมื่อกี้ค้างอยู่โยมริบวันจันทร์นะยังไม่ได้ตอบอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าคำพูดในใจที่กล่าวขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้ตั้งใจรวมถึงความคิดชั่วแวบขึ้นมาจะเป็นกรรมไหมอันนี้ยังไม่ได้ตอบ คือความคิดที่มันเขาบอกว่าคำพูดในใจที่มันผุดขึ้นมาชั่วแวบเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นสัญญาเป็นคำเก่าๆที่เราเคยพูดหรือเคยได้ยินแล้วมันก็พูดขึ้นมาความคิดชั่วแวบอะไรเงี้ยมันมักจะเป็นสัญญาเก่าแล้วพูดขึ้นมาเหมือนกับว่าตอนนี้เราว่างๆไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะทำไม่มีความคิดอะไรที่จะต้องเจตนาคิดอะไรเงี้ยก็จิตมันก็จะหาอารมณ์มันไม่มีอารมณ์ใหม่ที่น่าสนใจก็หาของเก่ากินมันก็เอาสัญญาทำงานผุดของเก่าขึ้นมาระหว่างที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันเพียงแค่เป็นสัญญาผุดขึ้นมาเนี่ยยังไม่นับเป็นกรรมเพราะว่าจะนับว่าเป็นกรรมได้ต้องมีเจตนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมอันนี้ถ้ามันเป็นการผุดขึ้นมายังไม่นับคือเป็นจะบอกว่าเป็นยังไม่เป็นมโนกรรมที่สมบูรณ์เพราะยังขาดตัวเจตนาอะไรอย่างนี้ทีนี้แต่ถ้ามันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเฉยๆหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นกรรมต่อไปเมื่อเราสนใจแล้วก็หยิบมาคิดต่อเหมือนถ้าเราพูดเพลงอะไรขึ้นมาในใจท่อนหนึ่งมันพูดมันพูดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ร้องต่อมันก็เป็นเพียงแค่สัญญาแต่ถ้ามันพูดขึ้นมาแล้วเราก็ร้องต่อเลยเออเพลงนี้ไม่ได้ร้องมานานแล้วร้องในใจฮัมในใจก็ได้นะไอ้ตรงเนี้ยเป็นกรรมไอ้ตรงร้องต่อเนี่ยเป็นกรรมมีเจตนาที่จะคิดต่อร้องต่อหรือคิดถึงหน้าศัตรู ดีอยู่ก็ผุดขึ้นมานั่งนี่นั่งนี่มาอีกแล้วไม่เคยนึกถึงมันมานานแล้วก็ไม่อยากจะคิดถึงด้วยแล้วดันผุดขึ้นมาแล้วก็ใช่นางเนี่ยมันเลวสมมตินะไอ้ตรงคิดตรงเนี้ยใช่นางนี่มันเลวเนี่ยนะเป็นกรรมถ้ามันผุดขึ้นมาเฉยๆมันแค่ความทรงจำที่มันอย่างจิตหาเรื่องหาของเก่ากินเท่านั้นเองแต่ถ้าใช่ฉันจำได้หนังเนี่ยมันเลวมันเคยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เลยมันเคยพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นกรรมเป็นตโนกรรมเพราะมีเจตนาเจตนาเข้าไปกระทำกับไอ้สัญญาที่มันพูดขึ้นมาก็ต้องคอยดูนะอะไรพูดมาเฉยแล้วก็ดับไปก็ไม่มีปัญหาแล้วพูดขึ้นมาแล้วเฮ้ยดีอันนี้คิดต่อเจตนาเฮ้ยไม่ดีใช่เลยนะไม่หนังนี่มันเลวมากอะไรเงี้ยเออนี่ก็คิดต่อก็เป็นมโนกรรมนั่นเองทำมันแค่แวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวหวังว่าคงเข้าใจนะคือจุดที่จะชี้ว่ามันเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมคือว่าไอ้ตรงจิตมันตะคุบแล้วก็จะไปทำอะไรต่อถ้ามันผุดขึ้นมาเฉยๆมันดับไปไม่มีอะไรตรงนี้ไม่เป็นกรรมทีนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะตะคุบแล้วก็ไปคิดต่อเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะมันไม่ได้มีแค่เกิดดับเฉยๆแต่ตรงนี้ก็ต้องคอยรู้ทันนะมันจะเป็นเสียงในหัวที่มันจะคิดขึ้นมามันมักจะมีวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรเงี้ยเป็นดีก็มีเป็นร้ายก็มีคอยรู้ทันฮะคอยรู้ทันฝึกไปก็กลายเป็นว่ามันจะคุ้นชินกับการที่จะคอยรู้ทันแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏในใจเนี่ยเกิดดับโดยไม่หลุดออกมาเป็นวาจาไม่หลุดออกมาเป็นการกระทำเป็นกายกรรมไม่เป็นกายกรรมไม่เป็นวจีกรรมมีคำถามเดิมๆบอกว่าเดี๋ยวนะคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแป๊บคนin this very life นะขอโอกาสรบกวนพระอาจารย์ช่วยสอนว่าคนพิการเดินไม่ได้จะเดินจงกรมไม่ได้จะภาวนายังไง ก็การภาวนาไม่ได้ว่าต้องใช้ขาเสมอไป คือการภาวนาเป็นเรื่องของจิตนะเป็นงานทางใจแล้วกรรมฐานเนี่ยเป็นงานทางใจไม่ใช่เรื่องของขาถ้ามีขาอยู่ก็ใช้ขาคือร่างกายขยับเคลื่อนไหวแต่ถ้าไม่มีขากายก็เคลื่อนไหวได้ใช้มือเคลื่อนไหวอย่างเช่นตัวอย่างที่ดีมากเลยคืออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มขยับได้เพียงมือพลิกไปพลิกมาการพลิกมือเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวก็อาศัยมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายเอาความเคลื่อนไหวที่มือเนี่ยเป็นตัวแทนของกายไปอยู่ขาเดินไม่ได้ก็คนทั่วไปถือว่ากายพิการแต่ใจไม่พิการเพราะงานภาวนาเป็นงานทางใจนะแล้วก็เติมสติมารู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายเท่าที่มีอยู่ถ้าที่มันเคลื่อนได้อาจจะมีครบแต่มันเคลื่อนไม่ได้มันเคลื่อนได้บางส่วนก็เอาส่วนที่เคลื่อนไหวได้เพราะหลักการในการเดินจงกรมก็คือรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวในท่าเดินเห็นกายเคลื่อนไหวในท่าเดินคือหลักการคือเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวมีหยุดมีไหวมีหยุดก็คือเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นมันหยุดเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันหยุดการเห็นกายในท่าเดินก็คือมันขานี่ก็เคลื่อนไหวแล้วตอนอยู่เฉยๆก็นิ่งๆอีกข้างนึงก็เคลื่อนไปหรือว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเคลื่อนไปแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนแบบไปตลอดแบบนิ่งๆนะเคลื่อนไปตามจังหวะก้าวก็เห็นมันไหวบ้างมันหยุดบ้างเคลื่อนไหวไป ร่างกายถ้าไม่มีขาส่วนอื่นเคลื่อนไหวได้ของท่านเนี่ยใช้นิ้วนะได้นิ้วเดินก็เคลื่อนไหวเหยียดคู่นี่ก็เคลื่อนไหวถ้าเหยียดคู่ได้เนี่ยยังดีกว่าท่านอาจารย์กำพลท่านอาจารย์กำพลท่านพลิกมือดับตั้งขึ้นมาหยุดก่อนแล้วก็กลับไปมือคว่ำอยู่ก็รู้มือไหวมารู้ตั้งอยู่รู้มือไหวกลับไปรู้คว่ำลงรู้เห็นมันไหวมันนิ่งสามารถทำได้เพราะว่ามีตัวอย่างชัดเจนเลยอาจารย์กำพลชัดเจนมากเคยเจอกันด้วยแล้วก็ภาวนาดีมากก็เป็นสรุปว่าอิริยาบถเหลือแค่นั่งกับนอนก็สามารถภาวนาได้นอนอยู่มีแต่นอนก็ได้นะมีแต่นอนก็พลิกมืออยู่ได้ถ้านั่งก็ได้นอนก็ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถอยู่2ท่าก็สามารถทำได้นี่คือดูกายนะถ้าจะคำมีใช้คำบริกรรมก็ยังได้จะดูลมหายใจก็ได้ไม่เพราะลมหายใจไม่ต้องไปดูที่ขานอนทำได้เลยคือสรุปแล้วคือการภาวนาเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของขาอันนี้ก็ไม่มีเหตุผลว่าไม่มีขาแล้วภาวนาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องของจิตมาดูขอให้เพียงจะทำสมถะกรรมฐานก็หาที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งแล้วเอาจิตไปอยู่กับตรงนั้นด้วยใจสบายๆอยู่ด้วยใจสบายๆแล้วคอยสังเกตจิตจิตมันอยู่ตรงนั้นได้นานก็ได้สมาธิแบบหนึ่งคือจิตรวมอยู่กับอารมณ์ถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นมันก็จะหลงคือไปหาอารมณ์อื่นตอนหาอารมณ์อื่นเรียกว่าหลงแต่ตอนหลงไม่รู้ตัวเองว่าหลงนะมันรู้เรื่องราวอื่นๆที่มันคิดไปแล้วก็ฝึกรู้จิตที่หลงนั้นตอนรู้จิตที่หลงให้รู้ได้ใจเป็นกลางแล้วจะเห็นว่าจิตหลงมีจริงแต่จิตรู้อยู่ต่างหากตอนนี้จะเป็นโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาก็ทำทั้งสองอย่างตอนเจริญวิปัสสนาต้องจะอาศัย สมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นหลงแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยจะเห็นว่าหลงอยู่ต่างหากรู้อยู่ต่างหากมันแยกกันได้นี่เรียกว่าเดินปัญญาระดับหนึ่งแล้วทำอีกทำกรรมฐานต่อไปหลงอีกรู้อีกเช่นว่าเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วหลงไปแล้วรู้กายที่เคลื่อนไหวจะเป็นแค่มือเคลื่อนไหวหลงไปแล้วรู้พอรู้เนี่ยเห็นหลงอยู่มีอยู่จริงแต่รู้เนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วหลงดับแล้วเนี่ยถือว่าขึ้นวิปัสสนามันอยู่ที่จิตเนี่ยมันไม่อยู่ที่ขานั้นคนพิการไม่ว่าจะพิการด้านไหนก็ตามมีส่วนไหนเคลื่อนไหวได้ก็เอาส่วนนั้นก็ถือว่าทำได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเท่าที่มีมีคนถามมาว่าอันนั้นนะขอโอกาสคุณอินดิสเวลีรัตน์ขอโอกาสค่ะหนูเคยภาวนาด้วยการบริกรรมตรงสภาวะเช่นคิดหนอยืนหนอพองหนอแต่บางครั้งอยู่เฉยๆไม่รู้จะใช้คำบริกรรมอะไรมันเคยเกิดปัญหาซ้ำๆตรงนี้ตลอดแต่ถ้าจะเปลี่ยนมาใช้บริกรรมพุทโธแทนแบบเดิมเลยจะได้ไหมคะถ้าอยู่เฉยๆไม่รู้บริกรรมอะไรจริงๆเฉยๆเนี่ยมันจริงถ้ามีสติรู้อยู่นะไม่ต้องบริกรรมก็ได้หรือถ้าจะต้องใส่คำพูดเพื่อให้เข้าชุดเลยก็แค่รู้เฉยๆรู้หนอก็ได้รู้หนอมันรู้อยู่มันยังไม่ขาดสติมันยืนอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆใจก็ไม่ได้ปรุงอะไรแต่จริงถ้าใจไม่ได้ปรุงอะไรเมื่อต้องไปหาเรื่องมีคำบริกรรมแล้วตอนนั้นน่ะแค่มีสติรู้อยู่ว่าตอนนี้ร่างกายมันยืนอยู่หรือนั่งอยู่โดยยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรโดยไม่ขาดสติด้วยไม่เคลิ้มแล้วก็ไม่ได้เผลอคิดอะไรเห็นร่างกายอยู่ไอ้ตรงนี้ดีมากนะคือจะกลายเป็นว่าเราจะเห็นความปกติของสตินั่นนะว่ามีอยู่ได้โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องบริกรรม

มีสติโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรในใจรู้อยู่เพียงแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าการอยู่เฉยๆนั้นไม่ใช่เหม่อลอยไม่ใช่เหม่อลอยไปเราก็ไม่รู้จะบริกรรมอะไรเพราะเหม่อลอยไปแล้วจริงมันเป็นไปได้ที่จะเห็นกายนั่งอยู่สมมตินั่งเห็นกายนั่งอยู่แต่มันไม่รู้จะบริกรรมอะไรไม่ต้องขนขวายบริกรรมตอนนั้นนะไม่ต้องขนขวายบริกรรมถ้าดิ้นรนจะขนขวายให้รู้ทันว่าจิตมันดิ้นรนถ้าจะพูดในใจดิ้นรนหนอก็ได้แต่ว่าจิตมันดิ้นรนก็จิตตอนจิตดิ้นรนก็ขณะหนึ่งพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยความดิ้นรนก็ดับส่วนจะพูดในใจว่าดิ้นรนหนอนั่นเป็นอีกขณะหนึ่งด้วยตอนเนี้ยคล้ายๆกับว่าพอมันรู้อยู่แต่ไม่ได้พูด

คล้ายๆกับว่าพอมันรู้อยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นจังหวะสำคัญที่จะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องมีคำมากำกับอันนี้ดีนะจริงๆแล้วดีแต่ถ้ามันเริ่มดิ้นรนว่าผมจะต้องพูดสักคำหนึ่งนะวันนี้นะให้รู้ว่านี่กำลังดิ้นรนแล้วก็หาคำไหนดีอันนี้กำลังจิตกำลังวนแสวงหาเห็นการทำงานของจิตตรงนี้ก็ใช้ได้ถามว่าจะไปพุทโธไปเลยดีไหมก็ได้นะแต่มันก็เป็นการหาเรื่องพูดในใจต่อถ้าไม่พูดเลยได้ไหมมีสติอยู่เนี่ยใช้ได้ถ้ามีสติอยู่ไม่ได้หลับไม่ได้หลงไปไหนไม่ได้เคลิ้มไปไหนนะกายก็อยู่อย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้นะไม่ต้องพูดในใจเลยอันนี้โอเคเลยดีมากเลยประมาณว่าภาวนาจนไม่ต้องกำหนดไม่ต้องพูดอันนี้ดีเลยนะอยู่เฉยๆมีคนถามมาว่าโยม FC ชวลาถ้าอยู่เฉยๆก็บริกรรมว่านิ่งหนอเฉยหนอก็ได้นะแต่มันก็ยังเป็นเรียกว่าต้องหาคำมาเรียกสภาวะก็ได้เรียกได้ตรงอยู่เฉยหนอนิ่งหนอก็ได้แต่ถ้าไม่พูดแต่รู้อยู่อันเนี้ยมันจะเป็นอิสระมากขึ้นคือปัญหาของคนที่จะมีคำมาเรียกสภาวะเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงที่ว่าถึงสภาวะบางอย่างไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วก็มันต้องขนขวายหาเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆมันดิ้นรนดิ้นรนเนี่ยจะอุทานว่าดิ้นรนหนอก็ได้นะแต่เห็นจิตที่มันดิ้นรนโดยไม่ต้องพูดอะไรก็ได้คือสรุปว่าจะย้อนไปที่คำอุทานของท่านอัญญาโกณฑัญญะนะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติมีสิ่งหนึ่งมีธรรมสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็ดับไปทั้งหมดไม่เรียกชื่อนะสุดท้ายแล้วมันจะไม่เรียกชื่อมันเห็นเพียงปรากฏการเกิดดับถ้าโมแต่เรียกว่าเกิดขึ้นดับเกิดอีกแล้วดับอีกแล้วคราวนี้ไม่บรรลุมรรคผลว่ามันโมแต่คิดโมแต่คิดโมแต่เรียกชื่อมันจะต้องให้สับว่าอะไรดีคำนี้คำไหนดีอะไรมันจะปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้นะมันจะต้องเห็นจนพูดไม่ทันเห็นว่าสติเกิดขึ้นมาสติจิตผู้รู้เนี่ยนะมันจะพูดไม่ทันตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านจะแจกแจงอธิบายตรงจุดนี้เนี่ยว่าจิตที่เป็นผู้รู้แท้ๆเนี่ยไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบถ้ายังพูดอยู่เนี่ยยังไม่พอ คือแค่ว่าหาธุระใส่ตัวแต่แรกๆเนี่ยให้พูดไปไม่เป็นไรยืนหนอเดินหนอหรือว่าหลงหนอโกรธหนอเพื่อจะบอกว่ารู้แล้วได้แต่ถ้าจะต้องให้พูดทุกครั้งมันจะกลายเป็นว่าภาระทางใจมันจะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นที่คนถามมาแล้วตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรมันพยายามจะหาคำพูดก็กลายเป็นภาระขึ้นมานึกออกไหมจิตที่มีภาระอย่างนี้กลายเป็นว่าภาวนาแล้วมันเป็นอะไรมันไม่มีอิสระกำลังขนขวายหาคำพูดอยู่แท้จริงแล้วในขณะที่ไม่มีคำพูดนั้นดีกว่าแต่เริ่มต้นการภาวนาจะพูดไปไม่เป็นไรไม่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าต้องพูดทุกสภาวะหลับหนอก็ไม่หลับสิว่างหนอก็ไม่ว่างอ่ะสิเออนึกออกมั้ยว่างหนอไม่ว่างแล้วเงี้ยประมาณว่ามันไม่ต้องพูดทุกครั้งบางอย่างเนี่ยมันแค่รู้เงียบๆไม่ต้องมีคำพูดนะงั้นก็จะเป็นว่าอะไรเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะต้องมีภาระผูกพันว่าจะต้องพูดทุกครั้งไปไม่จําเป็นต่อไปคุณแฮปปี้นะกราบพระอาจารย์ลูกไม่สมหวังในความรักเจ้าค่ะเวลาภาวนาเรื่องนี้จะฟุ้งเข้ามา

0: วนใจหลงไปคิดต่อสนานระหว่างวันก็แวบมาให้โศกเศร้าใจบางครั้งตรงกลางอกมันโหยหาคนคนนั้นรู้สึกทุกข์มีแค่ช่วงจิตมีกำลังก็เห็นอยู่ห่างๆและจิตไม่เกาะเข้าไปต้องน้อมไปคิดกราบอะไรฮะกราบขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมเจ้าคะและควรตัดใจอย่างไรเข้าใจเลยว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เจ้าค่ะแล้วถ้าเข้าใจแท้นะมันก็ไม่ต้องแนะนำอันนี้มันยังไม่แท้มันแค่เป็นทุกข์อยู่นะมันยังไม่เห็นทุกข์นะเวลาเป็นทุกข์เนี่ยเวลาคิดถึงใครแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมานะมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ยอมรับว่ามีทุกข์อยู่จริงเทคนิคนะคือเห็นว่ามีทุกข์อยู่จริงถ้าตอนเห็นอย่างเนี้ยนะเขาเรียกว่ามีสติจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตอนที่มีสติเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแหละตรงนี้เรียกว่าเห็นทุกข์แต่ถ้ากำลังคิดถึงเขาแล้วก็ค้ำควรอยู่ใจตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ได้เป็นไปก่อนแล้วก็มีสติขึ้นมาแวบหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้เป็นทุกข์ไอ้ตรงสติเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นว่าเมื่อกี้เป็นทุกข์ตอนที่เห็นนั้นไม่เป็นทุกข์เวลาเห็นเนี่ยนะอย่าไปอยากให้มันหายเวลาเห็นอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายนะขณะที่เห็นก็จะไม่ได้มีสติแบบผู้รู้แต่กลายเป็นว่าอยากจะไปแก้พออยากจะไปแก้นะจากที่ทุกข์อยู่อยากจะแก้หายทุกข์ยากแต่ถ้าทุกข์อยู่รู้ว่ามีทุกข์ง่ายหางานง่ายๆทำดีกว่าทุกข์แล้วรู้ไม่ได้ห้ามว่าอย่าทุกข์เลยนะมันเผลอคิดไปถึงเขาคิดแล้วทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ พอฝึกนี้ไปเนี่ยนะบางทียังไม่ทันทุกข์แค่คิดถึงเขารู้แล้วว่าเผลอรู้แล้วว่าหลงหลักการตรงนี้จะเป็นผลได้ต่อเมื่อเราต้องมีวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานด้วยเช่นว่าพุทโธเป็นอารมณ์สำหรับทำสมถกรรมฐานของเราเนี่ยพอคิดถึงเขาแล้วมีทุกข์ยอมรับว่ามีทุกข์จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วพุทโธใหม่พอคิดถึงเขาอีกแล้วคิดไปคร่ำครวญเป็นทุกข์รู้ว่ามีทุกข์ยอมรับรู้ด้วยใจยอมรับไม่ต้องห้ามไม่ต้องแก้แล้วพุทโธใหม่อย่างนี้นะทำนี้บ่อยๆเนี่ยบางทีมันแค่หลงไปคิดถึงเขาก็รู้แล้วว่าหลงยังไม่ทันเป็นทุกข์ยังไม่ทันเป็นทุกข์ร้อนใจอะไรเห็นจิตหลงรู้ว่าจิตหลงหลงคืออะไรหลงคือตอนที่คิดถึงเขารู้เลยแล้วก็พุทโธใหม่บางทีจิตเคลื่อนไปนิดนึงไปรู้เลยว่าจะคิดถึงเขาแล้วรู้ทำไมถึงรู้ได้เร็วเพราะมันมีบ่อยเพราะเรามีอะไรมีภาพจำของเขาบ่อยว่าคิดถึงเขาบ่อยแรกๆก็คิดไปแล้วก็ทุกข์จมอยู่กับความคิดอ๋อไม่เป็นไรจมไปรู้ทันว่าเมื่อกี้มันทุกข์ตอนรู้ว่าทุกข์ขณะรู้ไม่ทุกข์ไม่ต้องแก้เราจะฝึกรู้ไม่ได้ฝึกแก้นะฝึกรู้ด้วยใจที่ยอมรับว่าเมื่อกี้เป็นอย่างนี้จริงแล้วก็พูดโทใหม่คิดไปอีกคิดถึงเขาแล้วก็เรื่องยาวแล้วก็ค่อยรู้อีกทีว่าอ้าวทุกข์อีกแล้ว ไม่เป็นไรในความที่เรามีเรื่องนี้เข้ามากวนใจมากมันจะคิดบ่อยคิดบ่อยไม่เป็นไรคิดบ่อยแล้วรู้แล้วก็พุทโธบ่อยๆและกลายเป็นวงจรของการภาวนาขึ้นมาคิดถึงเขารู้แล้วก็พุทโธคิดถึงเขาอีกเป็นทุกข์รู้แล้วก็พุทโธอย่างเงี้ยนะแรกๆเนี่ยก็จะคิดยาวหน่อยไม่เป็นไรแต่รู้เนี่ยสังเกตดูนะรู้ที่ใจยอมรับเนี่ยนะมันแวบเดียวอย่าไปแก้รู้แวบนึงแล้วพุทโธเลยไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องมาค้ำครวญตัวเองว่าทำไมเราหลงอีกแล้วต้องหลงอีกแล้วค้ำครวญกับตัวเองนะคือโทษตัวเองอยู่เนี่ยกลายเป็นความคิดอีกแบบนึงให้รู้ทันแล้วก็พุทโธใหม่มันจะเป็นความคิดแบบไหนคิดถึงเขาแล้วก็ทุกข์แล้วก็รู้คิดถึงตัวเองว่าทำไมต้องคิดอีกก็รู้มันจะมีเผลอสองมีจะมีเผลอไม่เหมือนกันแล้วนะเผลอถึงเขาแท้ๆกับเผลอว่าเราทำไมต้องเผลอด้วยมาค้ำครวญกับตัวเองว่าโทษตัวเองนี่ก็เผลอเหมือนกันก็รู้ว่าแค่นี้ก็เผลอทำไมถึงเผลอทำไมถึงรู้ว่าเผลอ เพราะมันไม่พุทโธถ้าพุทโธอยู่ก็ยังไม่เผลอคิดถึงเขาก็คือไม่พุทโธคือเผลอรู้ทันพุทโธใหม่คิดถึงเราเองว่าทำไมไปคิดถึงเขาอีกอันนี้ก็เผลอทำไมถึงเป็นเผลอเพราะไม่พุทโธมันเพียงแค่ว่ามีพุทโธเอาไว้เพียงเพื่อจะรู้ว่าเผลอจะเผลอแบบไหนก็ตามเรียกว่าเผลอทั้งหมดเลยคิดถึงใครก็ตามคิดแม้แต่คิดถึงตัวเองก็เรียกว่าเผลอจะเห็นว่ามีพุทโธไว้ไม่ใช่พุทโธเพื่อจะให้มันอยู่กับพุทโธตลอดเวลานะแต่พุทโธไว้เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของจิตครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งหลวงปู่บุญจันทร์ท่านบอกว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจตอนพุทโธเนี่ยถ้าสามารถทำด้วยใจที่รู้ว่ามีพุทโธและมีจิตผู้รู้พุทโธอยู่ต่างหากเนี่ยนะอยู่ๆจะให้มีพุทโธขึ้นมาได้จิตต้องนึกถึงพุทโธพุทโธใจรู้เนี่ยอย่างนี้นะถ้าสามารถแยกได้อย่างนี้ด้วยยิ่งดีนะเรียกว่าทำด้วยจิตตั้งมั่นเลยแต่บางทียังไม่ถึงขั้นนี้ก็รวมอยู่กับพุทโธไปก่อนก็ได้นะพุทโธต้องมีใจนึกถึงคำว่าพุทโธขึ้นมาแล้วก็ไปคิดถึงเขาตอนคิดถึงเขาไม่ได้พุทโธแล้วก็มีใจรู้ว่าเมื่อกี้จิตดวงหนึ่งมันมีพฤติกรรมอย่างนี้ยอมรับไปเราจะเรียนรู้พฤติกรรมของจิตไม่ได้ห้ามแค่รู้ทันว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็พุทโธใหม่คิดถึงตัวเองแล้วไม่น่าคิดถึงเขาเลยอ้าวอันนี้ลืมพุทโธอีกแล้วแม้จะคิดถึงตัวเองแต่มันลืมพุทโธไปก็เรียกว่าหลงก็รู้ว่าหลงแล้วก็พุทโธใหม่เราจะเห็นได้ว่า มันได้มีความชำนาญสังเกตได้ว่าถ้าเราพุทโธบ่อยๆแล้วจิตเคลื่อนออกไปนิดนึงเรียกว่าหลงขยับนิดนึงเรียกว่าหลงเนี่ยนะเพราะว่าเราทำจิตให้มันอยู่ในวงจรภาวนาบ่อยๆเนี่ยพอเราพุทโธบ่อยๆพอเคลื่อนนิดนึงเราก็รู้แล้วว่าหลงรู้ปุ๊บพุทโธใหม่เคลื่อนนิดนึงรู้ว่าหลงพุทโธใหม่คราวนี้วงจรมันจะถี่เข้าตัวที่จะพัฒนาไปด้วยก็คือตัวรู้เราไม่ได้ว่าพุทโธแล้วก็ชำนาญอย่างเดียวนะกลายเป็นว่าตัวรู้นี่ชำนาญด้วยมันเห็นเร็วขึ้นจากการที่ปล่อยคิดนานๆจึงจะรู้กลายเป็นว่าหลงไปถึงเขาก็รู้แค่ขยับนิดนึงก็รู้อันนี้นะขยับไปที่เขาก็รู้ขยับมาที่เราก็รู้คือไม่พุทโธก็รู้เลยนี่เป็นความชำนาญของจิตผู้รู้เนี่ยมันจะมามีคุณภาพมากขึ้นขยับนิดนึงก็รู้ว่าหลงแล้วพุทโธต่อนี่เป็นพัฒนาการนะพอมันบ่อยๆเข้าเนี่ยจะเห็นว่าหลงเกิดขึ้นปุ๊บพอรู้เกิดขึ้นมาหลงดับปุ๊บก็ไปหลงดับทุกทีพุทโธใหม่หลงปุ๊บพอรู้ขึ้นมาหลงดับทุกทีกลายเป็นผู้รู้นี่ก็มีกำลังมากขึ้นขนาดนี้พอดูไปเรื่อยๆนะด้วยความที่มันไม่สงสัยในตัวหลงนั่นแหละว่าหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาพอรู้เกิดขึ้นมาหลงดับหลงไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เราหลงจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงไอ้หลงไม่ใช่เราเห็นแล้วนะก็พุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกคราวนี้มันไม่สงสัยในความหลงนั้นแล้วมันจะย้อนมาดูไอ้ตัวรู้นี่เองขณะที่หลงไปแล้วรู้เนี่ยนะมันจะดูไอ้ตัวผู้รู้นี่เองว่าไอ้รู้นี่เองก็แป๊บเดียวแวบเดียวเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเหมือนกับจิตหลงนั่นแหละแล้วก็ภาวนาใหม่หลงอีกรู้อีกว่าคราวนี้มันจะชัดเจนเลยว่าไอ้ทั้งตัวหลงและตัวรู้ทั้งต่างเกิดดับและไม่ใช่เราถึงตรงนี้เป็นพระโสดาบันเลยงั้นไอ้เรื่องที่มีปัญหาเนี่ยกลายเป็นตัวเร่งให้เราได้ภาวนาไม่ต้องกลัวทำอย่างนี้ไปเนี่ยกลายเป็นว่าทุกที่เกิดขึ้นอยู่จะเป็นตัวเร่งให้เราเนี่ยได้ภาวนาเพราะว่าอันเนี้ยเราอยากจะพ้นไปแต่การอยากจะพ้นไปแล้วมัวแต่อยากมันไม่พ้นต้องไปทำที่เหตุก็คือทำกรรมฐานทำสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่สมถะจะเกิดขึ้นตอนที่เราพุทโธหลงไปไม่ต้องฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วก็พุทโธใหม่ไอ้ที่จะพัฒนาไปกลายเป็นสมถะก็พัฒนาวิปัสสนาก็พัฒนาไปสุดท้ายเห็นว่าทั้งหมดนี้ทั้งหลงทั้งรู้ไม่ใช่เราก็บรรลุโสดาบันประมาณนี้นะฮะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับ
2: อิจิตังปฏิทังตุมหังคิปเมวสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามานิโชติรโสยทา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งทำสบายตามอัธยาศัยจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยฟังธรรมถ้าพนมมือแล้วก็ปวดเมื่อยลำคาญพระเมื่อไหร่จะเลิกเทศจะทิ้งพนมจนเมื่อยมือหนักมือแล้วคนก็เลยกลัวพระเทศกันส่วนมากสมัยก่อนมาวัดแล้วก็รีบกลับถวายพระข้าวแล้วก็รีบวิ่งรีบกลับกลัวพระเทศคนเมืองนนท์กลัวพระเทศยันนี้คนเมืองนนท์ไม่กลัวพระเทศแต่ชอบพระเทศพระเทศแล้วไม่เมื่อยมือเทศแล้วฟัง

ทำให้ใจสงบได้ก็เลยเห็นว่าฟังเทศมีประโยชน์วันนี้ก็เป็นวันพระ15ค่ำกลางเดือนซึ่งครบรอบมาถึงวันอุโบสถญาติโยมก็มาวัดกันมากขึ้นคงจะเป็นเวลาที่ว่างกับถือว่าเป็นวันสำคัญการที่เรามาวัดที่เราจะได้ของดีไปสื่อสารนำวัดไว้ในกายใจของเราหรือว่ารู้จักข้อวัดปฏิบัติว่าเราเข้าวัดเราควรจะทำใจอย่างไรให้เกิดความสุขสงบในชีวิตของเราเราจะได้พบความสบายใจได้เมื่อออกไปจากวัดอยู่กับบ้านเรือนเราก็มีภาระที่เราไม่สามารถจะทำวัดให้เกิดขึ้นได้วัดแปลว่าเป็นกิจเป็นกิจวัดซึ่งว่าเป็นวัดที่วัดตัวเราไม่ใช่วัดใครไม่ใช่วัดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วัดของพระสงฆ์ไม่ใช่วัดของทายกทายิกาวัดคือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ศาลาคือตัววัดไม่ใช่วัดที่เราเข้าใจวัดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าวัดอันนี้คือเป็นที่พึ่งที่อาศัยของหมู่สัตว์ที่มีวิญญาณที่จะมาชำระจิตใจตนเองให้เกิดความสุขสงบที่ไหนก็ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นวัดนั่งสมาธิเป็นวัดเดินจงกรมเป็นวัดยืนเดินนั่งนอนเป็นวัดนี่เขาเรียกว่าวัดเหมือนกับพระธุดงค์อ่ะธุดงค์วัดธุดงค์วัดนี่ไม่อยู่ป่าไม่อยู่วัดก็เป็นธุดงค์อยู่วัดก็เป็นธุดงค์ธุดงค์วัดนั่นแปลว่าถือการปฏิบัติแบบสมาทานฉันมือเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่อาสนะที่เขาจัดให้อย่างใดก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดนั่งไม่นอนเป็นวัดกระทุดง13ถือว่าเป็นข้อวัดที่ถือเช่นการบิณฑบาตก็ถือว่าบิณฑบาตเป็นวัดคือหมายถึงว่าไม่ขาดกิจวัตรทำทุกวันทำจนครบถ้วนหมายถึงว่าถืออย่างใดก็ถืออย่างนั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติอันนี้สิ่งที่ว่าข้อวัดปฏิบัติในพุทธเจ้าที่เรียกว่าวัดสมัยพระพุทธเจ้าวัดของพุทธเจ้าคือโคนไม้ถ้ำดงคสีริพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถึง6พรรษาอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ถ้ำเป็นวัดไม่มีได้สร้างอะไรเลยสักนิดเดียวแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถจะนำทายกทายิกามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมจนเข้าใจในธรรมนั้นแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่มีพระอรหันต์เป็นพันๆองค์นะยังไม่มีวัดมีโบสถ์เลยโยมยังไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาเลยมีแต่วัดคือกายวาจาใจสงบที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังก็แสดงที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็จำภาษาที่นั่นก็ถือว่าจำภาษาเขาเรียกว่าเป็นวัดวัตถุแล้วก็กลับมาเทศนาโปรดให้ชดินสามพี่น้องบรรลุเป็นพระพันกว่าลูกพันกว่ารูปพระเป็นพันกว่ารูปนิยมโอ้วสังฆทานนี่แคบเลยก็ยังไม่มีวัดแสดงให้ที่แม่น้ำขยาศีสะแล้วก็ไปแสดงที่ภูเขาพรหมโยนีพระพวกนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยนั่นเรียกว่าวัดวัดในที่นี้คืออยู่ในกายวาจาใจของเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ใช่ว่ามีแต่วัตถุได้จึงตายบะไม่ใช่ว่าต้องสร้างโบสถ์ที่สวยจึงไปนิพพานได้แต่ถ้าโยมได้มาวัดโยมได้ศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสถานที่เผยแพร่หรือเป็นสถานที่บอกกล่าวแนะนำชักจูง
แต่เราจะต้องเข้าให้ถูกวัดวัดนั้นจะต้องสงบกายวาจาใจเพื่อให้มีศีลมีสมาธิมีการภาวนาอันนั้นชื่อว่าเราจะได้วัดที่เจริญแล้ววัดที่มีสติมีปัญญามาเข้ามาแล้วฉลาดรอบรู้ในธรรมคำสอนพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะนำวัดอันนั้นไปติดอยู่ในตัวเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนเราก็มีวัดวัดคือคำสอนวัดคือศีลธรรมวัดคือการปฏิบัติถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สร้างวัดในตัวเราเลยครับนี่เราอยู่กับบ้านมันวุ่นวายเราก็เอาวัดเราไปใช้เราเคยโกรธมากเคยโลภมากเคยวุ่นวายมากเราก็ตั้งสติไว้ในใจเราว่าต่อไปนี้ความโกรธไม่ดีเราจะเบามันบ้างเราจะชำระจิตใจก็เหมือนปัดกวาดวัดให้สะอาดนั่นเองเมื่อสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของเราถ้าสะอาดสะอ้านมันไม่วุ่นวายอะไรมันก็น่าอยู่น่าอาศัยชีวิตนี้ก็มีความสุขมีความสมหวังไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงนี่แหละโยมมาวัดมาทำใจกันก่อนมาปฏิบัติธรรมกันก่อนมาหยุดยั้งชั่งจิตให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆไปก่อนจิตใจของเราจะได้เป็นบุญกุศลความสุขนี้จะได้รับกับผู้ที่รู้จักวัดเท่านั้นเองถ้าเข้าวัดไม่เป็นนะโยมไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ศีลไม่ได้ธรรมไม่ได้สงบใจเลยฉะนั้นถ้าเข้าวัดเป็นแล้วจึงจะได้พุทธศาสนาไว้ในใจเราอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเราต้องรู้จักว่าเราจะเข้าวัดด้วยการทำใจให้สงบคนเราสุขทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตดวงเดียวสุขก็เพราะจิตของเราเป็นบุญกุศลจิตเราปรารถนาดีมีเมตตามีธรรมคำสอนพุทธเจ้าจิตมีความสุขจิตก็เป็นบุญกุศลจิตมีความทุกข์จิตก็เป็นอกุศลเกิดความเดือดร้อนไม่สบายจิตไม่สบายใจเอาเรื่องโน้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็มานึกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เรื่องที่แล้วมาก็สาวเอามาคิดเอามาเป็นเรื่องเป็นราวอีกมันก็ทุกข์อยู่ในใจของเราเต็มสมบูรณ์เมื่อไรมันก็ไม่สบายใจสักทีเข้ามาวัดออกจากวัดแล้วก็ยังหนักใจอยู่นั่นเองเข้ามาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองเพราะเราไม่เคยสงบใจเราเข้าวัดไม่ถูกเหมือนที่พุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราเข้าวัดเป็นเราก็มาเจริญศีลภาวนาให้มันเกิดอารมณ์สงบขึ้นทุกลมหายใจของเราก็มีพุทโธไว้หายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธนั่นแหละเข้าวัดแหละเข้าวัดถูกแหละพุทโธไว้ที่ปลายจมูกพุทโธไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเข้าวัดสงบถ้าไม่มีพุทโธเข้าวัดไม่สงบไปเข้าวัดที่เขามีดีสีตีเป่ามีร้องรำขับร้องโอ้ไม่สงบเลยเนี่ยเข้าวัดไม่ถูกพอเข้าวัดพุทโธเนี่ยมันสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนก็พุทโธคิดกินคิดนึกก็พุทโธตั้งสติอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าวัดถูกต้องเอาวัดไปได้วัดกายวาจาใจยาวกำกว้างกำมายาวหนึ่งวาเนี่ยกว้างกำมาสัญญาใจของคือวัดเป็นที่ตั้งของความสุขสงบจะนำตนเองไปสวรรค์นิพพานได้พุทธเจ้าสร้างวัดนี้ก่อนนะพุทธเจ้าทำความเปลี่ยนสร้างวัดนี้เกิดขึ้นถึง6ปีพอปีที่8พุทธเจ้าจึงได้มีวัดจึงได้มีวัดตัวเองจึงได้มีวัตถุขึ้นมาชื่อวัดเวรุวันนั่นเป็นวัดมีแต่ต้นไผ่เป็นที่สงบร่มเย็นแต่วัดจริงๆของพุทธเจ้านะสร้างไว้ต้อง6ปีทีนี้ถ้าเราเข้าใจระยมต้องเข้าวัดให้สงบนะเข้าหาพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจแล้วเราจึงจะได้บุญกุศล

ันจึงจะเกิดความสุขสงบไอ้จิตใจที่วุ่นวายภาวะกังวลต่างๆมันก็ค่อยๆดับไปสิ้นไปเหลือแต่ความสุขสบายใจได้อันนี้เข้าใจว่าญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจว่าเรามาวัดกันก็ต้องแสวงหาธรรมะแสวงหาความสงบให้เราก็จะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเปลี่ยนเป็นคนมีธรรมะใหม่ให้ของเก่าๆนั้นมันก็พยายามละพยายามทิ้งซึ่งมันเป็นความหนักอกหนักใจอะไรเราก็พยายามตัดกังวลมันไปเราเมื่อว่าเกิดแล้วมามีกรรมเราก็ต้องต่อสู้ทำกรรมดีต่อไปเพื่อชนะกรรมที่ไม่ดีสร้างแต่กุศลของเราไว้ทานยังไม่ได้ให้เราก็พยายามเสียสละศีลยังไม่ได้รักษาเราก็พยายามสมาทานให้เกิดขึ้นวันพระหนึ่งมาสมาทานครั้งหนึ่งสมาธิยังไม่ได้ทำก็พยายามทำบ่อยๆทำให้มันเกิดขึ้นจนใจของเรารู้ว่าสงบอย่างไรถึงมันยังไม่สงบก็พุทโธไว้เอาพระเป็นที่พึ่งของเราไว้นี่เราไม่มีพระเป็นที่พึ่งไม่เคยพุทโธได้เลยมันจะสงบได้อย่างไรพุทโธไม่เป็นพุทโธไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ก็สงบไม่ได้สุขไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่นั่นเองถ้าเราต้องตั้งสติได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้เราจึงเห็นโอ้วัดดีจริงๆเข้ามาแล้วก็ดีออกไปแล้วก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีมันดีที่ใจของเรานี่เองเมื่อก่อนเราไปมัวนั่งคิดนั่งนึกไปเอาเรื่องของนอกมาคิดมานึกทั้งนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจภาวนาที่ตัวเองเลยเนี่ยแล้วมันจึงได้มีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดประตูตัวเองที่ตอนนี้เรามาปิดประตูตัวเองด้วยการมาดูจิตใจของเราพอมารู้เรื่องชีวิตจิตใจเราก็สบายใจเห็นอะไรรู้อะไรมันก็ปล่อยละวางเป็นหยุดยั้งชั่งจิตเป็นเท่านี้เองโยมคนเราเกิดมาก็มีท่านเนี่ยที่จะเอาศีลเอาธรรมไปให้มีความสุขได้ก็ต้องรู้จักใจตัวเองรู้จักปิดประตูตัวเองให้เป็นคนรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไว้บ้างถ้าคนมีศีล5มีอุโบสถศีลหรือว่าเข้าถึงรัตนตรัยก็ชื่อว่าได้สร้างสวรรค์ไว้ในใจสวรรค์ไว้ในอกแต่คนที่ไม่มีรัตนตรัยที่ไม่มีศีลก็เท่าเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ขึ้นมาจากฝั่งนรกหรือยังไม่ได้ตายขึ้นมาบันไดขั้นต้นบันไดขั้นต้นคือศีลคือทานคือภาวนาบุคคลเมื่อก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็นับว่าไม่ไปนรกไม่ไปอบายไม่ทำบาปให้กับตัวเองโดยการสร้างกรรมใหม่คือจะมีก็เพียงแต่กรรมเก่าบาปเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็ตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่ยังอยู่ในวัยที่สนุกขนองยังไม่รู้จักบาปเราก็อาจจะลืมตัวเพราะไม่มีใครตักเตือนเราก็ทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นบาปเก่าเป็นกรรมเก่าแต่ปัจจุบันนี้เราได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วว่าอันใดดีอันใดชั่วอันใดเป็นทางผิดทางถูกอันใดเป็นบุญเป็นบาปเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ทำบาปต่อไปเมื่อก่อนเราเคยกินเหล้าเราเคยเที่ยวเตะหาผิดศีล5เป็นอาจินแต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่เที่ยวแล้วมืดแล้วเราก็กินข้าวอยู่กับบ้านสุรานารีอะไรเราก็ไม่ไปแตะต้องก็อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนก็ชื่อว่าเราไม่ไปแล้วทำบาปให้มันเป็นอดีตล่วงเลยไปเสียอย่าเก็บเอามาคิดอีกแม้แต่ตัวก็ไม่ทำแม้แต่ใจก็ไม่อยากจะไปคิดถึงซึ่งบาปเก่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านนึกแล้วเหมือนกับมาทำใหม่เมื่อเราละไปได้แล้วแม้กลับมาคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เรียกว่าเหมือนกับล้างบาปเหมือนกับชำระบาป หรือทำให้เราละอายที่จะไม่ทำต่อไปจะให้เราทำ

บิ๊กเราทำไม่ได้เพราะมันคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราซึ่งอยู่ไปอย่างนี้เราก็พอเพียงแล้วพึ่งความสุขเรามาพบพุทธศาสนาเราก็เอาที่พึ่งทางศีลธรรมไปดีกว่าถือมันจะไม่ได้ทางวัตถุเห็นเป็นรูปเป็นนามแต่เราก็เอาทางศีลธรรมทางด้านจิตใจเอาความสุขที่เรามีความสบายใจดีกว่าแต่ถ้าเราได้วัตถุได้เนื้อได้หนังมาแต่เราเป็นทุกข์มันลิ้นหลนมันเดือดร้อนถือนั้นก็มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองก็ถือว่าได้รับมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ที่หลังเรียกว่ามันเป็นกรรมที่จะก่อนเนื่องไปไม่สิ้นสุดเราก็หยุดยั้งต่อไปนี้เราก็จะพยายามสวดมนต์ภาวนาตั้งใจอุทิศตนให้เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาเกิดมาชาติหนึ่งแล้วมาพบพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะแต่งความเกิดตัวเองให้ดีได้หรือเรียกว่าเลือกที่เกิดได้เมื่อเรายังไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเลือกที่เกิดไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปให้ทานที่ไหนไม่รู้จะรักษาศีลอย่างไรไม่รู้ว่าจะทำภาวนาอย่างไรเพราะไม่เป็นไม่มีพระผู้นำผู้สอนไม่มีวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มจิตใจแต่พอเรามาเข้าถึงศาสนานี้นะว่าเราก็เป็นคนมีบุญเป็นคนมีโชคดีถ้าเราไม่เอาเสียแล้วครั้งนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะ เหมือนสามเณรน้อยๆเนี่ยอายุเพียง14ขวบโยมถือจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาแต่ก็พุทธศาสนาก็ไม่ได้เลือกคนบ้านนอกคอกนาแผ่กระจายไปป่าเขารำเนาไปที่ใดก็เข้าถึงพุทธเหมือนกับคนที่เจริญมีศรัทธาไม่ต่างกันมีศีลไม่ต่างกันมีการปฏิบัติไม่ต่างกันมาบวชอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาเพียงอายุ14ขวบเขาทุดงก็ไปทุดงด้วยสามเณรน้อยๆอยากทุดงเนี่ยทั้งที่รู้นะว่าในป่านั้นน่ะมันมีเสือมีช้างมีกระทิงมีหมีมีงูใหญ่เป็นป่านับเป็นล้านๆไร่เดินเป็นสิบวันไม่จบเนี่ยสมณเณรก็อยากไปดีอกดีใจอยากไปกันเหลือเกินเพียงอายุ13 14ขวบเท่านั้นแหละอยากไปทุดงกันดีใจอะไรมีแต่เด็กสมัยนี้ถ้าว่าจะไปเที่ยวอะไรสถานที่เริงลมที่อะไรนะที่ลานสเก็ตหรือที่อะไรที่เขาค้าขายทำอะไรที่อะไรเราก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะอะไรนะเซนทันบ้างอะไรปาต้าหรืออะไรแล้วก็อะไรนะที่มาบนคลองอะไรเนี่ยโอ้แม่ไม่ไปมันก็ต้องให้ไปแล้วก็ต้องกะงวดไปเลยว่าอาทิตย์นี้ต้องพาไปให้ได้มีแต่เด็กวัยรุ่นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดที่จะมองเห็นว่าป่านั้นเป็นที่น่าเที่ยวนะไม่มีใครไปเที่ยวโยมก็มีเด็กสามเณรของพวกเราอยากเที่ยวป่าอยากไปเจอเสือเจอช้างแต่ก็กลัวนะโยมกลัวจะอยากเห็นอีตอนที่แอบดูมันคือไปเห็นอีตอนที่มันเผลอตัวว่างั้นอยากดูว่ารอยมันเป็นอย่างไรเสียงมันเป็นอย่างไรเวลาอีตอนที่มันอยู่ไม่เห็นตัวเราไปแอบดูมันการที่มีเด็กน้อยๆที่สนใจที่จะไปป่าดงนี่ก็มีส่วนน้อยแต่ก็มีเพราะได้เคยสร้างบุญบารมีมาชาติก่อนชาตินี้ก็ให้สนใจใครที่อยากทุดงกรรมฐานถือจะไปตายในป่าก็ดีกับตายในเมืองดีกับรถทับตายในเมืองดีกับรถเครื่องคว่ำรถทับตายดีกับตายในเมืองทีนี้เด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาตกมาตายในเมืองก็เยอะซึ่งเสียใจมากกว่านี้อีกที่อาตมาไปเห็นตำรงไอ้บานเนี่ยที่อกชกลมเลยลูก
ป็นอุบัติเหตุตายเนี่ยเราจะไม่ดีอย่างไรสำหรับในสายตาคนอื่นแต่พ่อแม่ก็ว่าดีก็รักแต่นี่ลูกไปตายในป่าไปอยู่ในลักษณะสามเณรทุดงฉันข้าวเพียงมือเดียวมีบาทมีกรดถ้าเป็นนักรบก็เรียกว่าตายในสนามรบตายกำลังสู้กับข้าศึกเพื่อจะชิงชัยเอาความชนะกลับมาแต่ว่าข้าศึกมันแรงกว่าแต่ก็ไม่ได้วิ่งหนีข้าศึกกลับมาสู้ตายกระนั้นถ้าพูดกันสมัยโรคก็ว่าเป็นทหารที่สู้กับข้าศึกตายในสนามรบแต่สามเณรในพระที่ทุดงนี่เขาเรียกว่าตายในสนามรบถ้าองค์ไหนหนีกลับมาก็เรียกว่าแพ้ถ้าศึกกลับไปนั่นหมายถึงว่าแพ้ในสนามรบคนที่บวชศึกนั้นเขาเรียกว่าคนขี้แพ้แพ้ในสนามรบที่บวชแล้วศึกนั้นแพ้มรณยมไปตายนอกสนามซึ่งไม่มีเกียรติประวัติไว้เลยว่าเป็นนักรบแต่นี่สำเร็จเพียงตัวน้อยๆก็สามารถ สู้ตายได้แต่หนังสือพิมพ์เข้าลงพิมพ์เรื่องของสำเร็จเราไม่ค่อยตรงแต่พวกเราเป็นเจ้าของเรื่องเราก็รู้ดีว่าตายอย่างไรไม่ใช่หนาวตายโยมมันเป็นเรื่องของคนที่หมดอายุหมดสังขารที่ถึงวาระที่เขาจะต้องไปตายอย่างนั้นจะต้องดันด้นไปให้มาเจอที่ตายตัวเองก่อนไม่เป็นไรคนมีศีลตายกลับมาเกิดมาสร้างบารมีดีคนนั้นอีกบางคนตายทั้ง10ชาติโยมทุดงให้เสือกินตายทั้ง10ชาติโยมอย่างสามเณรบุญนาคอ่ะเป็นสามเณรเดินทุดงถึง10ชาติโยมถูกเสือกินหมดพ่อแม่ก็ร้องไห้ว่าลูกทำไมจึงต้องไปให้บาปกรรมอะไรต้องไปให้เสือกินทั้ง10ชาติเดี๋ยวพอชาติสุดท้ายมาบวชเป็นพระทุดงกรรมฐานพ้นจากเสือกินมันเป็นการสร้างบารมีนี่เองก็สร้างบารมีไปตายในป่าสัก10ชาติก็ไม่ต้องเสียใจหรอกเมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็ต้องไปนิพพานจนได้เพราะได้เดินทางถูกต้องแล้วตามหลักคำสอนมีศีลมีสมาธิแล้วสามเณรเป็นนักอดทนทนมากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวไม่ร้องไม่บ่นหมอจึงไม่รู้ว่าสามเณรเจ็บมากพระด้วยกันก็ไม่รู้สามเณรเจ็บมากคนที่เคยอยู่ด้วยกันก็รู้อย่างท่านไปอยู่ทองฟ้าภูมิเนี่ยปีพรรษาที่แล้วไปอยู่ทองฟ้าภูมิสามเณรไปเป็นไข้มาลาเรียที่ทองฟ้าภูมิเนนก็ไม่เคยบ่นเลยพระวิโรจน์กับพระอาจารย์อุดมท่านรู้จักดีว่าเนนเพียงอายุ 13-14 ขวบทนไม่บ่นแต่ความจริงจะว่าเนนเนี่ยถ้ามาเนนตรงนี้เป็นคนแข็งแรงเนนเอตัวเล็กคนนี้อีกอ่อนแอคนนี้อีกซึ่งเป็นลูกคนในกรุงเทพเนี่ยก็ไปด้วยกันแต่สามเณรตรงนั้นไม่ตายแต่คนที่อดทนคนที่แข็งแรงนี่กลับตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องความอ่อนแอหรอกโยมเกิดจากคนเราถึงวาระเขาทำมาแค่นั้นจะต้องมาสิ้นสุดชีวิตในวันนั้นหนีไม่พ้นแม้เป็นเทวดาหรือเป็นใครก็ต้องตายเพราะคนเราทำได้แค่ไหนก็ต้องไปแค่นั้นแต่ก็ตายอยู่ในฐานะที่เป็นนักทุดงกรรมฐานซึ่งจะหาได้ยากที่สมณเณรและพระได้ทุดงกันถึงตายถ้าเป็นพ่อแม่ก็ไม่เสียใจใช่ไหมโยมก็จะเสียใจเป็นธรรมดาเมื่อลูกรักก็ธรรมดาเมื่อจากไปก็ต้องเสียดายแต่มานึกอีกในแง่หนึ่งว่าลูกเราทำความดียิ่งกว่าตัวเราอีกด้วยซ้ำไปไอเรานี่คงจะไม่ได้ไปตายอย่างนั้นคงจะไม่ได้ถือทุดงตายหรอกอาจจะนอนดิ้นตายที่บ้านโรงพยาบาลก็ได้อาจจะไม่สงบเลยก็ได้เพราะเรามีภาระมีลูกมีหลานเป็นที่ห่วงมากมายเหลือเกินมีไฟหลายกองเหลือเกินที่มันจุดร้อนใจของเราอยู่เรื่อยแต่สามเณรไม่มีไฟอะไรที่มาจุดให้ร้อนใจก็ดับอย่างสบายอาการสิ้นเป็นไงสามเณรบอกว่าเณรนี่ชอบอาบน้ำกลางคืนหนาวก็อาบได้คนอื่นอาบไม่ได้อาตมาเองนี่ถูกกันไม่ได้น้ำเย็น
ถ้าหนาวแล้วไม่อาบแล้วแต่สามเณรชอบอาบน้ำกลางคืนซึ่งในอุ้มผางนั้นน่ะมันหนาวมากแต่ความเป็นจริงจะว่าหนาวมากทุกคนก็หนาวพระทุกองค์ก็หนาวแต่นี่เองก็มันป่วยไปจากท้องพระภูมิไอ้ไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเฉพาะสามเณรองค์เดียวพวกพระอื่นก็มีเชื้อกันอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาตมาก็เคยเป็นกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นก็ไปกันได้แต่แล้วก็พอไปเข้าโรงพยาบาลเอาตอนก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเองก็อาบน้ำแล้วก็ไปผิงไฟก็ไม่ได้ใส่จีวรก็เลยหลับไปก็ตื่นขึ้นมาก็สว่างก็คงจะโดนน้ำค้างก็เลยไม่ค่อยสบายจากนั้นเลยมาพอเข้าโรงพยาบาลหมอก็กวดว่าเป็นปอดให้น้ำเกลือเห็นว่าเป็นไข้มาลาเรียหมอก็ให้น้ำเกลือพอให้น้ำเกลือเนงก็บอกว่าแพ้น้ำเกลือให้ชักบอกละให้ชักน้ำเกลือออกแล้วหมอก็มาให้ใหม่อีกหมอคงไม่เคยก็อยากจะรักษาให้ดีเนี่ยเป็นหมอบ้านนอกที่อยู่ในหุบเขาน่ะอุ้มผางนึ่งเป็นทางเข้าไปไม่ได้เลยสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพอก็คอมากเพิ่งมอบตัวปีที่แล้วพอมอบตัวพระพวกเราก็ไปพอดีพวกชาวกะเหรี่ยงก็มาทำบุญสุนทานมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันทั้งหมู่บ้านเลยปีที่แล้วนี่พระเราก็ไปมานายมปีที่แล้วไม่ตายปีนี้ก็ไปซ้ำอีกแล้วพวกชาวบ้านที่อุ้มผางนั้นก็ฟังรายการธรรมะสว่างใจกันมากก็มาต้อนรับกันอย่างดีก็ให้ความประการละกันก็เอาเองเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือก็บอกว่าแพ้น้ำเกลือก็ชักน้ำเกลือออกหมอก็ให้ซ้ำอีกก็แพ้อีกก็บอกให้พระเอาออกก็ไปเอ็กซเรย์ว่าเป็นน้ำท่วมปอดน้ำมันมากไปมันไปอยู่ที่ชื้นนะน้ำมันเลยเยอะเลยก็คุยกับพระพูดกับหมอได้แต่พอเวลานอนอยู่หมอบอกว่านางไอบานก็บอกสำเนินช่วยเลื่อนศีรษะให้สูงๆหน่อยคล้ายๆศีรษะมันต่ำสำเนินก็ขยับตัวพอขยับตัวก็ปุ๊บไปเลยสิ้นใจไปทันทีเลยเพียงขยับตัวหน่อยเดียวก็ดับไปเลยโดยที่ไม่มีเวทนาอะไรทำเองก็เป็นคนอดทนอยู่แล้วไม่ได้ร้องได้บ่นอะไรสิ้นไปง่ายๆโยมแล้วก็หน้าก็ยิ้มนะตอนสิ้นใหม่ๆได้ยิ้มคล้ายๆเหมือนคนมาชวนไปเที่ยวสนุกๆนั่นแหละคนที่จะมีคนที่ดับไปเป็นทุกข์ก็ต้องหน้าสบายคือส่วนกุศลถ้าคนดับไปเป็นทุกข์ก็หน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะถูกทรมานจิตเมื่อตอนจะใกล้ตายทุกทรมานมากหน้าจึงไม่เปิกบานอันนี้ผลในการที่ทุดงกรรมฐานถือจะไปดับในป่าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไปสิ้นในป่าไปนิพพานในป่าป่ากุสินาราซึ่งเป็นป่าไม้เต็งหลังทั้งหมดทำไมพุทธเจ้าก็เกิดในป่านิพพานในป่าทำไมพุทธเจ้าไม่มานิพพานในเมืองหลวงแต่พุทธเจ้าก็ขอนิพพานในป่าหลังนี่สามเณรแล้วก็ไปสิ้นชีวิตในป่าก็ไม่แปลกอะไรก็ถือว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เป็นนักปฏิบัติก็ต้องไปอย่างนั้นไปดับจิตในที่สงบถ้ามาดับในเมืองหลวงในเมืองหลวงก็อาจจะไม่สงบก็ได้ถูกออกซิเจนให้อย่างนั้นอย่างนี้ปั๊มหัวใจก็อาจจะตั้งสติไม่ได้จิตใจก็จะวาวุ่นไปดับอย่างนั้นนี่ก็ง่ายดีทำใจได้ดีมากแล้วก็สิ้นตั้งแต่อายุที่ยังไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรอยู่เนี่ยยังไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรได้แต่สร้างความดีก็เป็นเรื่องของดีทั้งนั้น เป็นห่วงอยู่พวกเราด้วยสิซึ่งทำกันไว้แล้วมากมายทำไงเราจะเริ่มต้นต่อกันไปให้มันดีที่สุดท้ายก็เมื่อมามองตัวพวกเราแล้วเราก็ต้องพิจารณาที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่ให้มันตายอย่างไม่มีอะไรเลยตายก็ต้องมีค่า

มีราคาของตัวเองเดี๋ยวก็ตายก็ต้องมีทรัพย์ตายไม่มีทรัพย์ก็เรียกว่าคนหมดราคาทรัพย์5ประการก็คือศีล5อริยทรัพย์ภายในก็คือผลจากการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่นำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติในเมื่อเราจะตายเราก็ไม่ต้องทุกข์เราก็ต้องสร้างทรัพย์สมบัติไว้ในใจของเราให้สมบูรณ์อย่าตายแบบไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่ได้อันนี้ที่เรามาเข้าถือศีลอุโบสถธรรมซึ่งมีรัตนตรัยเป็นเริ่มต้นแล้วก็สมาทานศีลด้วยการอดงดเว้นจากการดูพลัมขับลองจากการดีสีตีเป่าต่างๆด้วยการงดจากการกินข้าวเย็นนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทรัพย์ภายในติดตัวไปถ้าเราตายมีศีลเราไม่ต้องห่วงลูกหลานพี่น้องไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องร้องไห้คนมีศีลตายอย่าไปร้องไห้เขาสบายกว่าคนอยู่เขามีสุขกว่าคนอยู่คนอยู่นั้นสิมีทุกข์ต่อไปต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องชิงชัยกับชีวิตตัวเองอีกยาวนานหรือยังทุกข์ทรมานก็ได้ต้องเจ็บหัวเจ็บท้องเจ็บใจร้อนหนาวตลอดไปหิวกระหายตลอดไปแต่คนที่ก็ตายด้วยมีศีลนั้นเขากินศีลกินธรรมเขาอิ่มอกอิ่มใจของเขาไปแล้วปล่อยให้เขาตายเถอะเขาจะได้ตายไปดีไปเป็นเทวดาไปยิ้มหัวเราะพวกเราอยู่ว่าพวกเรามาหลงร้องไห้อยู่เขาสบายใจแล้วเขาพ้นลำบากกายแล้วพวกเราหรือยังไปร้องไห้เสียสงสารเขาฉะนั้นเราก็ตื่นตัวกันได้ว่าคนที่มีศีลตายเราไม่ต้องร้องไห้คนที่พุทโธตายเราไม่ต้องร้องไห้เราควรจะร้องให้ตัวเองมากกว่าว่าเรายังทุกข์ทรมานอีกเมื่อไหร่ไม่รู้สิ้นสุดเขาได้โวปัสสโมสุโขดับสังขารเป็นสุขแล้วหนอเขาสิ้นไปโดยประพฤติปฏิบัติธรรมเขามีทรัพย์ไปภาคหน้าของเขาแล้วเราไม่ต้องห่วงใยของเขาแล้วสังขารเขามอบทิ้งไว้เป็นของเดิมของเดิมคือดินน้ำไฟลมเป็นธาตุที่กินไปจากข้าวน้ำได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เอามาจากข้าวน้ำมันเขาก็คืนไว้ที่เดิมคืนสังขารให้กับแผ่นดินเขาแผ่นดินเขาเป็นเจ้าของเราแต่ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นของเราเป็นของเราที่จะต้องสร้างคุณธรรมความดีที่เอาไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานดับรูปนามได้ฉะนั้นญาติโยมก็ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะได้เอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสุขในชีวิตประจำวันของเราเราจะได้ตั้งหน้าตั้งใจหรือว่าอันนี้นะกำไรชีวิตมาวัดไม่ใช่ว่าขาดทุนมาวัดได้กำไรถือจะเสียเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ดีกว่าที่เราเสียใจแต่นี่เราดีใจที่เรามาวัดตายเราก็ยังเอาบุญกุศลไปแต่เรามีเงินร้อยล้านพันล้านเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตายไปแล้วก็ไปลำบากอีกตายไปแล้วก็ไปตกยากอีกฉะนั้นเลือกทางศีลธรรมดีกว่าที่เราจะมาวัดเพื่อฝึกจิตใจของเราให้มีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นบุญเป็นลาภเป็นวาสนาที่เราได้สร้างสมอบรมให้แก่เราก็จงพยายามมาวัดได้จะเพิ่งรีบกลับปฏิบัติจิตใจให้มันดีให้มันเย็นซะก่อนแล้วไปบ้านจะได้มีความสุขจะได้เป็นบันไดเป็นเสบียงเสริมชีวิตเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทางศาสนาอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรให้กับตัวเองทำดีเนี่ยให้กับตัวเองทุกเวลาเลยยิ่งกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตายิ่งก็ไปสร้างอะไรทั้งหมดสร้างสวรรค์สร้างวิมานก็คือสร้างศีลสมาธิให้ตัวเองนี่เองการที่เราเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยก็เหมือนคนก็ปลูกบ้านสร้างบ้านที่พร้อมมูลไม่ให้มันแตกมันร้าวไม่ให้มันสุดเราไปทำบาปซะแล้วจึงมาทำบุญเนี่ยแหมมันเหมือนกับไอ้บ้านที่มันแตกร้าวซะแล้วจึงจะมาแก้ตัวใหม่

กว่าเราจะกลับมาทำบุญนี่มันทำบาปซะแล้วไม่ดีหรอกเราต้องพยายามทำบุญให้มันดีก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเข้าวัดให้มันดีก่อนที่จะไม่มีเหตุการณ์อะไรก็แก้ไขได้เมื่อเราปูพื้นฐานบ้านของเราให้แน่นหนาแสดงมันจะมีวาตภัยยังไงมาถึงจะน้ำท่วมหรือแผ่นดินจะไหวบ้านเราก็ไม่สุดหรือจะอยู่เก่ากันนานๆก็ยิ่งดีบ้านอื่นนี้อยู่นานไม่ได้เพราะมันแตกบุบสลายสุดแสดงเรามาทำบาปซะจนมากมายแล้วก็เหมือนว่าบ้านของเรานี่มันสุดมาแตกซะแล้วเราจะไปแก้ไขอย่างไรมันก็นั่งเฝ้าเป็นทุกข์อยู่นั่นเองอยู่กับความชำรุดทรุดโทรมนั่นเองฉะนั้นเราต้องทำบุญ

ชำรุดทรุดโทรมไปนั่นเองฉะนั้นเราต้องทำบุญเป็นพื้นฐานรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเป็นพื้นฐานทำเสียก่อนทำมันพื้นให้มันดีเสียก่อนแล้วต่อไปมันก็ดีไม่ต้องไปนั่งเป็นทุกข์ที่หลังไม่ต้องไปทุกข์เมื่อแก่เมื่อเฒ่ามีความสุขใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่เป็นไรเราทำมาหากินก่อนยังไม่ต้องเข้าวัดหรอกแม้ก็ไอ้คนสุกเอาเผากินสร้างไปก่อนเถอะยังไม่ต้องตีเข็มหรอกว่ามันสุดมันแตกแล้วค่อยแก้ไขที่ไหนล่ะสุดแล้วก็แก้ไขไม่ได้แตกก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกับบุคคลที่ประมาทไม่ยอมทำอะไรนั่นเองไม่มีพื้นฐานทางจิตใจเลยอย่างเงี้ยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ทนไม่ได้เลยมีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่ามันไม่แตกไม่จากเราเช่นเรามีลูกเราก็ไม่คิดถึงลูกว่าเราจะต้องจากกันมีภรรยาเราก็ไม่คิดว่าภรรยาจะจากเราสามีก็ไม่คิดว่าสามีจะจากจากเรามีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเราก็นึกว่าเป็นของเราตลอดเขาเรียกว่าคนไม่มีพื้นฐานมันต้องนึกไว้ก่อนว่าเรามีของรักเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะต้องแตกต้องแยกต้องแยกจากกันต้องไปจากกันคนละทิศทางเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่บุญกุศลเท่านั้นและที่จะนำตัวเองให้มีความสุขที่จะติดตัวเราไปเราจะอยู่กับสามีของเราไม่ได้ถึง100ปีเราจะอยู่กับภรรยาเราไม่ได้ถึง100ปีลูกหลานนี่จะอยู่กันไม่ได้เราจะต้องแยกแตกจากกันความเจ็บความไข้ความตายเนี่ยจะต้องมาพัดพรากดึงเราออกจากความรักนี้ให้หมดและทำยังไงดีเราก็กลายเป็นคนเดินคนเดียวว้าเหวเท่านั้นเองถ้าเผื่อเราตายแล้วเราจะยังไงดีเนี่ยหรือเผื่อเขาตายจากเราจะทำยังไงดีอันนี้เนี่ยศีลทานภาวนาเนี่ยจะปูพื้นฐานโยมเลยว่าโอ้เราต้องรีบเข้าวัดแล้วต้องภาวนาไว้มากๆนั้นมันจะได้ไม่เสียใจเวลาลูกเราตายก่อนเราจะได้ไม่เสียใจร้องไห้เพราะลูกตายสามีตายก่อนเราจะไม่เสียใจเพราะสามีตายก่อนเราภรรยาตายก่อนเราจะไม่ได้เสียใจว่าสามภรรยาตายก่อนเราเราต้องเตรียมปูพื้นฐานทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้กันความจากกันความว้าเหวกันความผิดหวังกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับแปรปรวนไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นทุกข์บอกเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งหมดทุกคนเราต้องจากกันแล้วก็ให้เอายึดหลักธรรมะนี่มาไว้แก้ทุกตอนจากกันบางคนไม่คิดนะโยมนะไม่คิดเลยคิดจะอยู่กันได้ตลอดไปเลยแล้วก็ไม่นึกว่าคนเราจะอยู่ถึง100ปีเช่าหรือปู่ย่าตายายเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเราก็ทิ้งไปจนหมดก็ไม่เห็นใครอยู่ได้ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนี้เราจะเป็นคนมีกรรมเป็นคนมีทุกข์เป็นคนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตอกเข็มไม่ได้ปูพื้นฐานแล้วมันก็จะทรุดมันก็จะแตกเราก็จะต้องนั่งเสียใจร้องไห้กับสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนความดีนี่เนี่ยเป็นของเราต้องพยายามเราก็ต้องทำของเราอยู่ทุกวันสวดมนต์ไหว้พระไอ้ตัวไม่มาวัดใจก็มาวัดหายใจเข้าหาธรรมะไว้ส่วนหนึ่งก็อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับความวุ่นวายแต่ส่วนหนึ่งก็ทำให้ใจมีสติทำให้ใจมีสมาธิทำให้มีหลักของใจไว้มันจะได้มีที่พึ่งอย่างดีจะได้ไม่ต้องเสียใจกับความผิดหวังถือว่าความผิดหวังนี่เป็นครูสอนเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราได้คิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้อยู่แล้วในชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแสดงกันพักหนึ่งชั่วหนึ่งฉะนั้นถ้าญาติโยมได้สนใจกรรมฐานนะก็จะกลายเป็นคนใจสูงจะกลายเป็นคนใจดีขึ้นและจะรู้จักยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่ตามมาลาวีใจของเราจะกลายเป็นคนสงบจะกลายเป็นคนใจเย็นจะกลายเป็นคนปล่อยละเป็นไม่ใช่ทุกข์จะเจนทนไม่ไหวอาตมาก็สงสารที่เห็นโยมบางคนร้องไห้มาพอลูกตายตั้งแต่

สาวลูกตายตั้งแต่นมหนุ่มเหมือนกับว่าแม่ตายดีกว่าพ่อตายดีกว่าชีวิตนี้ไม่อยากอยู่เลยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงในเมื่อโยมไม่มีธรรมะเนี่ยแม้ฉันมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยแล้วก็มาตกเครื่องบินตายเนี่ยโอ้โหเพราะความผลักดันของแม่แม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลูกเราดีทุกอย่างเลยพูดจาอะไรแม่ทุกคำอะไรปฏิบัติแม่ท่านยังเห็นแม่นี่ลืมไม่ลงเลยเนี่ยคิดแล้วพอลูกตายไปนี่เหมือนทรมานแม่ที่สุดเลยอันนี้เราก็จริงเราก็เห็นใจความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันความจากกันเนี่ยทำให้ทุกข์มากจริงๆไอ้การที่เจอหน้ากันแล้วทำให้มีความสุขแต่ไอ้ตอนจากกันที่มันเป็นความทุกข์ยังเหลือเกินเราเจอกันดีใจแค่ไหนโยมพอจากกันมันเสียใจเท่านั้นนะโยมเจอกันดีใจถ้าจะขาดจะจากกันในใจจะขาดเหมือนกันมันสุขเท่าไรมันก็ทุกข์เท่านั้นเราเตรียมตัวไว้ได้โยมแต่นี่คนเราไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคิดจะนึกว่าสุขนั่นแหละคือชีวิตของเราจะพยายามวิ่งไปหาความสุขให้มากแล้วก็ความทุกข์จะไม่มีแต่ไม่รู้หรอกไอ้ที่เรามีความสุขมากเท่าไรเนี่ยพยายามดิ้นรนเท่าไรเนี่ยทุกข์นั่นแหละจะตามมาเท่านั้นเลยโยมฉะนั้นเราจึงว่าทำบุญไว้เถอะเราจะได้แก้เราได้ฐานก็ดีศีลก็ดีภาวนากรรมฐานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนอดทนใจแข็งเป็นคนมีความหนักแน่นพออะไรเกิดขึ้นมาท่านก็จะไม่ค่อยทุกข์จะทำใจเป็นพระได้จะทำใจเป็นคนมีศีลมีธรรมได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยหัวใจน้อยๆ เนี่ยมันทุกข์ไม่ใช่เบาหัวใจในน้อยคนเราเนี่ยมันเวลามันทุกข์ทับตายเลยนะโยมเอาอะไรมาปลอบมันก็ไม่อยู่เลยนะเวลามันร้อนยิ่งกับอะไรร้อนอีกเวลาเสียใจเนี่ยมันเสียใจไม่มีอะไรจะเท่าเลยฉะนั้นเราต้องเตรียมโยมเตรียมทำใจเป็นอุเบกขาไว้เตรียมทำใจเตรียมตัวไว้ให้มันสงบบ้างเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตในคล้องเรือนของเราจะสบายใจเราจะปลงตกว่าเออไปดีแล้วเขาไปดีแล้วตอนอยู่เราก็ให้เขาถือศีลให้ทานเจริญภาวนาเขาเป็นใครคนใจบุญลูกเราเป็นใครคนใจบุญภรรยาเราเป็นคนใจบุญสามีเราเป็นคนใจบุญเราก็รู้ว่าเขาตายไปเขาก็ไปดีกับเราไอเราอยู่สิมันเป็นทุกข์กว่าเขาลงตกไม่ใช่งั้นร้องทุรนทุรายถ้าจนแบบตั้งสติไม่ได้เลยแค่แย่เลยโยมแสดงว่าเราทำบุญไม่ถึงบุญเราทำบุญเพียงศรัทธาเท่านั้นเองไม่ทำบุญด้วยปัญญาเราเข้าวัดถือศีล3เดือนเราก็ถือแค่ศรัทธาตามเขาถือแต่ไม่ได้ถือเพื่อดับทุกข์ไม่ได้ถือให้เกิดปัญญาที่จะไปแก้จิตที่เป็นทุกข์ในใจเราได้แต่ถ้าเราถือตามปัญญาเนี่ยนะถือให้เกิดปัญญาเนี่ยแก้ได้เยอะเลยมีทุกข์อะไรก็ปัดไปมีทุกข์อะไรก็เป่าไปพุทโธปัดไปพุทโธเป่าไปจนไม่มีความเป็นทุกข์ในใจเรามันเข้มแข็งพอศีลสมาธิที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะสู้กับทุกข์ในเหตุการณ์ที่จะถึงได้แต่ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิในจิตใจมันเข้มแข็งไม่พอมันตั้งใจไม่ได้ความอ่อนแอมันมาทำลายหมดเลยใจไม่เข้มแข็งพอมันก็ทุกคนเดียวเท่านั้นเองบางคนพอลูกตายคนนึงผอมยุบไป10กิโลเลยโยมกินไม่ได้นอนไม่หลับ10กิโลเลยโยม แต่พอดีใจขึ้นมาก็ดีขึ้นอันนี้เรายอมเรามาคิดกันไว้ก่อนนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยตมาให้โยมคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะเจอกันแต่มันต้องพบแน่นอนละโยมไม่ว่าโยมว่าตมาละตมาก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเหมือนโยมแต่ไม่มีลูกเท่านั้นเองถ้ามีลูกก็ลูกได้ธรรมะถ้าโยมมีลูกนี่โยมต้องทุกข์มากนะพ่อแม่ตายคนก็ยังเสียใจนิดหน่อยสามีภรรยาตายยังเสียใจมากขึ้นอีกเพราะจะต้องเลี้ยงลูกรับภาระตัวเองแต่ถ้าลูกตายเนี่ยโหควักดวงใจไปเลย
เราต้องก็ต้องเตรียมเพราะโยมมีทุกอย่างใช่ไหมโยมมีแม่ก็มีโอกาสตายมีพ่อก็มีโอกาสตายจากกันมีสามีก็มีโอกาสจะตายจากกันมีภรรยาก็มีโอกาสจะตายจากกันมีลูกก็ยิ่งจะมีโอกาสตายจากกันก็เตรียมไว้ทุกอย่างเลยโยมมีรถก็สามารถที่จะมันจะไปชนกับเขาได้แล้วก็เตรียมไว้แต่ถ้าขับไปชนก็จะว่าอย่างไรเนี่ยอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงนี่แหละธรรมะโยมคือบอกธรรมะนี่ให้พิจารณาไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมตัวไว้ก่อนแก่ก่อนเจ็บคนนั้นจะมีสติดีมีความแข็งแกร่งในการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมันจะสบายใจก็ต้องเตรียมกันไว้อย่างนี้โยมทำบุญทำบุญให้เกิดปัญญาทำบุญให้เห็นทุกข์แล้วก็พยายามหนีทุกข์พยายามออกจากทุกข์แกก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกับใบบัวนั่นแหละแม้ใบบัวนั้นน้ำมันตกอยู่ในใบบัวมันน้ำกับใบบัวมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่เปียกกันน้ำก็ไม่เปียกใบบัวใบบัวก็ไม่ยอมให้น้ำเปียกลื่นไปลื่นมาใจของเราก็เหมือนกันน่ะใจจิตของเราเนี่ยผู้ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวกายมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ใจมันดีใจมันผ่องใสเพราะทำไว้ดีทำกุศลไว้ดีนะจึงช่วยไปในทางดีสิ่งที่ผูกพันจากใจเราก็ให้มันรู้จักรู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์จะได้มีเหตุการณ์อะไรเราก็นึกถึงพระนึกถึงธรรมะไว้ก็จะได้เป็นเครื่องเตือนสติของเราตลอดไปแล้วก็ให้หัดทำสมาธิจะได้เป็นคนอดทนเป็นคนหนักแน่นเป็นคนเข้าใจอะไรดีขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นให้เป็นคนหูเบาใจเบา เอาละธรรมะก็ได้บรรยายมาก็เห็นสมควรคือเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันที่ออกพรรษานี้ญาติโยมก็คงจะออกจากความทุกข์ไม่ใช่ออกจากศีลจากธรรมศีลธรรมยังอยู่กับญาติโยมศีลธรรมยังอยู่กับพวกเราแต่ว่าทุกข์นั้นออกไปจากใจเราบาปนั้นออกไปจากใจเราออกพรรษาแล้วเราก็ไม่เมาไม่เล่นไม่เมาอยู่ในศีลธรรมตลอดไปธรรมะก็จะเป็นเครื่องประดับจิตใจของญาติโยมและคุ้มครองรักษาให้เป็นบุคคลที่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขสมหวังในชีวิตที่ประกอบการงานหน้าที่อยู่กับครอบครัวมีความเจริญที่เรามีธรรมะแล้วธรรมะนั้นก็ตามคุ้มครองรักษาให้เรามีความเจริญมีความสุขตลอดไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาพาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุ

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆ

0: ก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมศิลปวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชน

0: คนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
1: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
2: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
3: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมา วันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงการเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรง

0: หายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดๆไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บขนหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกเรียกว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กสีดำสีขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไร เหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมเราก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงตอนนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสีบนสีล่างสีกรามสีเล็กสีใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสีสีเป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่าง ฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกควันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทย์ปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เลื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจึงเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกเกินหนังนั่นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไ ม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบมาเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลต์เป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลต์เป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรก็ไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตแล้วก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ
1: ผ่าออกไปคนละซีกเลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ย

เอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าเอาไปแหวะเอาไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปุ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนแหละเหมือนกับไอ้คนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างวัวทำวัวเนี่ยทำวัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักกลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองก็แยกออกเป็นสัดส่วนก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้สองวันสามวันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอสองวันสามวันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำปล่อยลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักตะวกายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักวะธาตุสักวะธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมนี่กายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตา
ขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาทั้งหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือจิตนี่มันตัวสับเปลือมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพ
พาะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะหาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจนะศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอย่างแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายคล่องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามก็เห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลิงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มี
เพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันท้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายแค่เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหม
โอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจริง

ตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่หายใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้จักธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองแล้วจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงแล้วก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายระบุจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับ

ราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยในพระสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่หรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรแล้วก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพระนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะ

ห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้และจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้รู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วดับดับอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราดับแล้วเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็จิตดับพอเผลอตัวคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้จิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแต่เราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักตะวันคิดสักตะวันนึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติเนี่ยมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้
อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์แต่ว่าบุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอจะติดตามรับฟังค่ะ
1: ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมถวิปัสสนานังภาวนานมิโตปลันติอิมัตถปริยาสะอโตสาทายมันเตสัจจังโสตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือผู้สนใจในการฟังธรรมเพื่อประดับความรู้การฟังเทศน์หรือการฟังธรรมก็คือการเรียนเรียนธรรมให้รู้เรื่องของธรรมธรรมเราจึงต้องเรียนที่เราต้องเรียนธรรมเพราะเหตุธรรมเป็นเรื่องของเราเองเคยในเทศน์อยู่บ่อยๆว่าธรรมะคือกายกับใจกายกับใจเป็นสมบัติของเราเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของกายและใจเพียงแต่อาศัยกายกับใจเท่านั้นสามารถที่จะมีหลักสูตรแห่งการศึกษาแตกแยกออกไปจนนับไม่ถ้วนไม่ว่าการศึกษาการเรียนทางโลกและทางศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางโลกและทางธรรมก็ล้วนแต่อาศัยกายกับใจเป็นหลักกันทั้งนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาเรียนธรรมก็เพื่อกายกับใจทำงานทำการเพื่อผลประโยชน์รายได้ก็เพื่อประโยชน์แก่กายและใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะเรามีกายและใจเป็นภาระที่จะต้องแบกหามจะต้องบริหารบำรุงรักษากายก็ต้องบริหารด้วยการให้รับทานด้วยการออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนและด้วยการทำงานจิปาถะเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายลำพังแต่สูตรหลักสูตรของการบริหารร่างกายเท่านั้นเราก็เรียนกันไม่จบแล้วนอกจากจะได้บริหารกายแล้วยังต้องบริหารใจโดยธรรมชาติของจิตของใจที่จะอยู่นิ่งอยู่เฉยๆตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมีการบริหารเช่นการบริหารใจก็คือการให้มีการศึกษาเรียนเช่นเรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้เรียนจบมหาวิทยาลัยมีภูมิความรู้สูงสูงอันนี้เป็นการเรียนเพื่อบริหารใจเพราะความรู้ทั้งหลายเป็นกิริยาของใจเมื่อรู้แล้วก็ต้องคิดต้องพิจารณาต้องค้นคว้าการคิดการพิจารณาทั้งหลายแหล่เหล่านั้นเป็นอุบายวิธีบริหารใจฝึกหัดใจให้มันรู้จักทำงานถ้าเราจะไปฝึกแต่ใจให้มันอยู่นิ่งๆโดยไม่ต้องให้มันคิดอะไรสบายดีเหมือนกันคนไม่มีความคิดสบายมาก

แต่แล้วถ้าเราฝึกใจให้มันอยู่นิ่งๆโดยไม่รู้จักบริหารให้มันรู้จักทำงานหนักเข้ามันจะกลายเป็นใจที่หย่อนสมรรถภาพไม่มีสติปัญญาดังนั้นเราจึงมีอุบายวิธีที่จะต้องฝึกต้องบริหารใจให้มีพลังงานการฝึกการบริหารกายให้มีพลังก็คือการออกกำลังนักเรียนนักศึกษานักทำงานที่เหน็ดเหนื่อยออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วแต่นักปฏิบัติธรรมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชก็มีการบริหารร่างกายด้วยการเดินนั่งนอนสภาพเป็นอิริยาบถสรีระยนต์สกลร่างกายของเรานี่เป็นอยู่ด้วยอิริยาบถ4อิริยาบถ4นั่นเป็นการออกกำลังของร่างกายเป็นการเล่นกีฬาของนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าเล่นกีฬาอย่างสุภาพอ่อนโยนอาศัยการเดินอาศัยการนั่งอาศัยการนอนอาศัยการยืนยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเรายืนก็อยู่ในอิริยาบถยืนนั่งในอิริยาบถนั่งนอนในอิริยาบถนอนยืนในอิริยาบถยืนอันนี้เป็นการออกกำลังกายเป็นการบริหารร่างกายนอกจากจะเป็นการบริหารร่างกายแล้วเรายังถือว่าการเดินจงกรมก็ได้บุญการนั่งสมาธิก็ได้บุญการยืนทำสมาธิก็ได้บุญทีนี้การนอนทำสมาธิก็ได้บุญยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกายแต่การทำสมาธิเป็นเรื่องของใจหรือจิตตอนนี้เรามาถึงเรื่องของจิตการบริหารจิตการบริหารจิตนี่เรามีวิธีการที่จะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในหลักใหญ่ๆสองประการคือหนึ่งสมถะวิธีเรียกว่าวิธีการสมถะคือภาวนาหรืออบรมจิตใจบริหารใจด้วยอุบายวิธีด้วยวิธีการสงบซึ่งเรียกว่าสมถะและการที่สองการบริหารใจหรือการบริหารจิตวิธีวิปัสสนาคือฝึกหัดจิตให้มีความคิดจิตที่มีความคิดนั้นนอกจากจะเป็นการบริหารจิตแล้วยังกลายเป็นการให้อาหารแก่จิตความคิดเป็นอาหารของจิตจิตกินอาหารทางความคิดซึ่งเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาความจงใจในเมื่อเรามีความจงใจที่จะใช้ความคิดมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นการบริหารใจเป็นการให้อาหารแก่ใจซึ่งโดยธรรมชาติของใจแล้วเขาก็คิดของเขาอยู่แล้วในขณะที่เขาคิดของเขาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละเขาฉวยโอกาสหาอาหารมารับประทานเองแต่ในบางครั้งเขาต้องการรับทานอาหารมากๆคือเขาคิดมากๆเราก็ไปเกิดความหงุดหงิดรำคาญว่าทำไมถึงคิดมากฟุ้งซ่านเหลือเกินอยากจะอยู่เงียบๆสงบนั่นเป็นการเข้าใจผิดเป็นการไปตัดทอนพลังของจิตของใจเป็นการตัดทอนอาหารของใจในเมื่อใจดวงนี้ไม่ได้อาหารบริโภคมันก็เกิดมีพลังอ่อนกลายเป็นจิตที่ผอมโซซึ่งเรียกว่าจิตเป็นจิตไร้สำนึกบ้างเป็นจิตที่หดหู่บ้างซึ่งแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไปตัดอาหารของมันดังนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นวิธีการบริหารจิตเป็นอาการเป็นการให้อาหารแก่จิตวิธีการให้อาหารแก่จิตด้วยวิธีสมถะบริกรรมภาวนาหรือการเพ่งกสิณจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะยังจิตให้เกิดมีความสงบ

และการบริหารจิตด้วยการวิปัสสนาวิธีคือการใช้ความคิดพิจารณาจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะเป็นการบริหารจิตทำจิตให้มีความสงบเพราะฉะนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นชื่อของวิธีการบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติภาวนาหรือทำสมาธิต้องทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้แน่วแน่จนกระทั่งได้ฌานหนึ่งสองสามสี่หรือได้ฌานสมาบัติแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนาอันนั้นก็เป็นการเข้าใจถูกไม่ผิดและบางท่านเข้าใจว่าการปฏิบัตินี่ไม่ต้องรอให้จิตมันสงบปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาคือการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดและเป็นการเดี่ยวเอาอารมณ์ต่างๆมาพิจารณาเช่นโลกขันธ์หรือนามโลกเป็นต้นมาพิจารณาน้อมเข้าไปในแง่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือใช้ความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิดังนั้นการปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาสมถะก็ดีตามแบบวิปัสสนาก็ดีจุดมุ่งหมายในเบื้องต้นเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิที่มีพลังงานพอที่จะบันดาลให้จิตเกิดมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้นักภาวนานักธรรมสมาธิเรามีจุดนัดพบกันต่างคนต่างภาวนาคนละแบบคนละอย่างส่วนหลักใหญ่ๆวิธีการใหญ่ๆก็คือภาวนาตามแบบสมถะวิธีหนึ่งภาวนาตามแบบวิปัสสนาวิธีหนึ่งอันนี้เป็นหลักการใหญ่และเป็นวิธีการใหญ่ทีนี้หลักการและวิธีการย่อยๆก็ภาวนาไปตามความเข้าใจพุทโธสัมมาอรหังยบหนอพองหนอหรือใครจะตั้งใจคิดพิจารณาสภาวะธรรมให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหรือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามแต่จะถนัดการปฏิบัติด้วยวิธีการต่างนั้นใช้ปฏิบัติแบบไหนอะไรก็ตามเรามีจุดนัดพบกันเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีลักษณะจะเพิ่งมีปรากฏการเกิดขึ้นในสองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบวูบวาบลงไปโดยที่เรากำหนดอะไรไม่ทันไปรู้สึกตัวเอาต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิมีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในอันนี้เป็นสมาธิแบบฟลุกคือยังไม่ประกอบด้วยองค์ผู้ภาวนายังกำหนดองค์ประกอบไม่ได้ส่วนอีกสมาธิแบบหนึ่งนั้นไม่มีลักษณะอาการอย่างนั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยบหนอพองหนอหรือคนคิดพิจารณาอะไรก็ตามแต่เมื่ออาการสงบลงไปแล้วจิตภาวนาเองคนคิดพิจารณาไปเองเช่นอย่างขณะที่กำลังภาวนายบหนอพองหนออยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะภาวนายบหนอพองหนอเองอย่างลั่งไม่อยู่อยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้หรือในขณะใดที่เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติลั่งไม่อยู่อยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้อันนี้เรียกว่าการภาวนาเริ่มประกอบด้วยองค์ความที่จิตภาวนาไม่หยุดลั่งไม่อยู่ก็ดีความที่จิตพิจารณาไม่หยุดลั่งไม่อยู่ก็ดีนั่นจิตได้วิตกซึ่งเป็นองค์ฌานที่หนึ่งแต่พร้อมๆกันนั้นก็มีวิจารคือมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่กำลังภาวนาหรือกำลังค้นคิดพิจารณาอยู่นั้นมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมกำหนดตัวปรากฏการที่เกิดดับอยู่ภายในจิตคือการคิดการพิจารณานั่นเองด้วยความที่มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อม
อันนี้สอดแสดงว่าจิตของผู้ภาวนาได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองคือวิตกกับวิจารวิตกก็หมายถึงจิตนึกถึงอารมณ์เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหากภาวนาพุทโธหรือสัมมาอรหังเป็นต้นแล้วจิตมันนึกถึงพุทโธเองเราจะตั้งใจมันก็นึกไม่ตั้งใจมันก็นึกอันนี้เรียกว่าจิตได้วิตกคือมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติและในขณะที่เราพิจารณาอะไรอยู่จิตมันพิจารณาอารมณ์เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เรียกว่าจิตได้วิตกในขั้นพิจารณาคือเดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิตกกับวิจารทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นองค์แรกองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองซึ่งเป็นองค์ประกอบของฌานเมื่อจิตมีวิตกวิจารแล้วปีติและความสุขจะไม่บังเกิดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อจิตมีความโดดดื่มซึมซาบในอารมณ์ที่จิตเหนี่ยวรั้งหรือรู้อยู่กำหนดอยู่เพ่งมองดูอยู่พิจารณาอยู่ความโดดดื่มซึมซาบในอารมณ์หรืออาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรมย่อมบังเกิดขึ้นซึ่งมีอาการปีติบังเกิดขึ้นมีความเอิบอิ่มใจมีความอิ่มใจมีความเต็มใจและมีความตื่นใจเมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นก็เป็นว่าจิตได้วิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือความสงบจะหนีไปไหนเพราะเป็นผลปล่อยได้อันนี้เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยองค์ฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาใครจะภาวนายบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจะต้องไปพบกันที่จุดนี้หนีไม่รอดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมเป็นของจริงสมาธิที่ถูกต้องประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาทีนี้ถ้าหากสมมติว่าจิตของท่านอยู่ในลักษณะที่มีวิตกวิจารบริกรรมภาวนาเองก็ดีคิดไปเองก็ดีทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านกำหนดจิตให้มีสติรู้อยู่กับอารมณ์จิตในปัจจุบันจิตคิดสัมมาอรหังเป็นความเกิดเมื่อจิตหยุดคิดก็เป็นความดับเมื่อจิตคิดขึ้นมาอีกก็เป็นความเกิดจิตก็เป็นความดับทีนี้ถ้าหากว่าจิตพิจารณาสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นความเกิดถ้าความคิดอันนี้ดับไปคือหายไปจากความคิดก็เป็นความดับเมื่อจิตมีสิ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแห่งจ้องมองดูอยู่ที่จิตของตัวเองเท่านั้นทีนี้อาการแห่งมองหรือการตั้งใจดูจิตก็เป็นเรื่องของจิตทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของจิตแม้ว่าเราจะแห่งมองดูจิตของเราเฉยอยู่เมื่อสติปัญญามีดีขึ้นสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเกิดดับอันเป็นสภาวธรรมที่เกิดดับกับจิตในแง่พระไตรลักษณ์รู้ว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์สิ่งนี้ก็เป็นอนัตตาเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องรู้เองเห็นเองเป็นไปเองโดยอัตโนมัติยะดาหะเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตกรามมนัสสะอัตสะกังขาวะปยันติสัพพาในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ปามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงของธรรมนั้นย่อมบังเกิดขึ้นในการใดที่ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ปามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ธรรมนั้นย่อมหายข้อสงสัยข้องใจในสภาวะธรรมนั้นในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เพราะอาศัยความรู้จริงเห็นแจ้งจิตของพรามนั้นย่อมจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่าในขณะใดที่จิตของพรามนั้นยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสสติปัญญายังอ่อน
ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอาศัยอวิชชาเข้าครอบงำจิตเพียงนิดหน่อยเผลอไปยึดสิ่งนั้นเอาไว้ในเมื่อเกิดยึดสิ่งนั้นก็ไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นปัญหาข้อข้องใจก็บังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็จะนึกว่านี่คืออะไรหนอในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ปรุงเป็นปัญหาขึ้นมาให้ยุ่งใจเพราะความรู้ไม่จริงจึงไปยึดยึดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้จิตมีความยินดีบ้างทำให้จิตมีความยินร้ายบ้างหมายถึงว่าทำให้จิตมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในเมื่อความพอใจไม่พอใจมีอยู่ที่ไหนความทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นที่นั่นความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจในขณะนั้นแหละทั้งสุขทั้งทุกข์ที่ปรากฏการให้เรารู้เห็นอยู่นั่นแหละนั่นถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมปัญญาแก่กล้าเราสามารถจะอ่านสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระเจ้าตรัสรู้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตดูสุขดูทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่อนเมื่อสติสัมปชัญญะรู้มีปัญญาสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะรู้ตามกฎแห่งความเป็นจริงว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับผู้มีปัญญาจะรู้เห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมในส่วนละเอียดนั้นก็ไม่มีอะไรที่ยังเหลือปรากฏให้เรามองเห็นอยู่มีแต่เกิดกับดับเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทีนี้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับนั่นแหละเป็นสิ่งที่บรรจุความพิสดารของธรรมะไว้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพียงจะเกิดกับดับเท่านั้นบรรจุอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ในขณะจิตนั้นเพียงจะเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละถ้าจิตไปคล้องอยู่นั่นมันก็บรรจุเอาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาไว้เต็มภูมิอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะใดจิตของเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในขณะจิตนั้นแม้อะไรจะเกิดดับเกิดดับจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ากฎธรรมชาติของสภาวะธรรมมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นโดยจะพูดอย่างสำนวนที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีแต่เกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปก็ยังเหลือแต่ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือวิถีทางของจิตที่จะดำเนินไปสู่ความรู้ธรรมเห็นธรรมในสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมหรืออุบาสกอุบาสิกาพระเนนเถนคีทั้งหลายได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรมีตั้งเยอะแยะแต่เพราะอาศัยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้อ่านคัมภีร์ไม่ได้เรียนมาทางปริยัติเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตในบางครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่มีความเข้าใจภาวนาเป็นจิตสงบเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขเมื่อภาวนาเก่งแล้วจิตสงบมาบ่อยๆเข้าจิตมีพลังงานสามารถที่จะเกิดเป็นภูมิความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าอุทานธรรมบางทีไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจิตของตัวเองนี่ฟุ้งซ่านอย่างมีอุบาสิกาท่านหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมาเคยไปถามว่าเคยภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบดีสงบถึงขนาดที่ว่าตัวหายมีแต่จิตดวงเดียวสว่างไสวอยู่เท่านั้นแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าจิตจะสงบเพียงนิดหน่อยพอสงบลงไปแล้วมีความรู้ผุดขึ้นมาพุทอย่างกระดามพุบางทีก็ไปถามท่านที่เข้าใจว่าท่านมีภูมิความรู้พอไปถามว่าภาวนาแล้วภูมิจิตมันเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรท่านผู้ให้คำตอบผู้แก้ปัญหาก็ว่าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทตายแบบนี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าลืมพุทธภาษิตที่ว่า
ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตท่านมี

็นบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วอย่างต่ำเพียงแค่ศีล5ศีล5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ผู้ที่จะมีศีล8ศีล10 227ต้องศีล5บริสุทธิ์สะอาดดีจึงจะรับรองศีลอื่นๆไว้ได้ทีนี้เมื่อศีล5บริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามาทำสมาธิสมาธิเกิดขึ้นก็อาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิย่อมเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะย้อนเข้ามาดูตัวเองคือดูภายในกายในใจในจิตแล้วก็รู้ความเป็นจริงของจิตของตัวเองในภายในในเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อจิตมาดูจิตมาดูกายเอาใจใส่ในตัวเองสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาก็คือความคิดความคิดอันใดที่สติสัมปชัญญะรู้ไม่ทันความคิดอันนั้นเป็นความฟุ้งซ่านแต่ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันอยู่ทุกขณะจิตความคิดอันนั้นเป็นสมาธิปัญญาเราบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาในเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจะไปรำคาญปัญญาไปรำคาญความคิดแต่ไปเข้าใจจิตว่าจิตเราฟุ้งซ่านวิธีการสังเกตเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆก็มีวิธีที่จะพึงสังเกตอยู่ถ้าความคิดอันใดมีสติสัมปชัญญะรู้ทันจิตสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปมีแต่ความปลอดโปร่งแต่ถ้าสติอ่อนความคิดอันใดเกิดขึ้นจิตไปคิดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนใจอันนั้นเรียกว่าความฟุ้งซ่านแต่ก็อาศัยความคิดอันเดียวกันนี่แหละคิดไปเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องบ้านเรื่องช่องแต่คิดไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะแต่ขาดสติอ่อนเมื่อไรคิดแล้วเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเมื่อนั้นแม้แต่ท่านผู้ใดจะสงสัยว่ามิจฉาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็มีสิข้อที่จะพึงกำหนดทำความเข้าใจง่ายๆความคิดความรู้อันใดที่มันเกิดขึ้นมากับจิตในเมื่อเรารู้แล้วจิตไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหามีแต่ความปล่อยวางความคิดอันนั้นคือความนั้นคือปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะรู้จริงจึงไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแต่ในขณะจิตใจที่สติปัญญาอ่อนคิดขึ้นมาแล้วยึดแล้วสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนความคิดอันนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะรู้ไม่จริงจึงยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนเรากำหนดหมายเอาอย่างนี้แล้วจะเข้าใจง่ายทีนี้ความรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นไม่ใช่ว่าในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแล้วจิตของเราจะไปอ่านธรรมะเหมือนเราจับคัมภีร์มาอ่านเจตสิโลอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันรู้กันแต่เพียงความคิดความอ่านในขณะที่เราตั้งใจพิจารณาว่ารูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ใช้ความคิดใช้การค้นคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวนำให้จิตเกิดความสงบแต่ในเมื่อจิตมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดดับอยู่เท่านั้นเองอันนี้คือจุดรู้ของนักปฏิบัติที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้มุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงขอให้ตั้งใจยึดมั่นในหลักกับวิธีการที่ตนยึดเป็นอารมณ์จิตอยู่ใครจะภาวนาสัมมาอรหังยกหนอป้องหนอพุทโธหรืออื่นๆก็ตามแต่ขอให้ทำด้วยความจริงใจในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเรามีจุดนัดพบเราจะไปพบฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั่นแหละเราจะไปพบกันที่ตรงนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมคือจิตภาวนาไม่หยุดและพิจารณาอยู่ไม่หยุด
นั่นแหละเป็นจุดเริ่มของจิตที่ดำเนินขึ้นสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาคปฏิบัติถ้าจิตหยุดคิดเมื่อไหร่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆนั่นจิตเป็นสมถะถ้าจิตยังมีวิตกวิจารคือภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาอยู่ก็ดีนั่นจิตดำเนินการปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาโดยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเช่นสัมมาอรหังยกหนอพองหนอพุทโธเป็นต้นได้ชื่อว่าปฏิบัติตามวิธีการของสมถะผู้ที่กำหนดจิตให้มีสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดหรือยกเอาธรรมะอันใดมาพิจารณาฝึกหัดจิตน้อมไปสู่หลักพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งจิตคล่องตัวต่อการพิจารณาแล้วก็พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติได้อันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปคล้องใจสงสัยอย่าไปคิดว่าเราจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อไรเรายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานับจำเดิมแต่เราตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือตั้งใจคิดทั้งสองอย่างนี้มันจะยังผลให้เกิดขึ้นคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธินิ่งเป็นสมถะเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌานนี่คือญาณนั่นเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลักความเป็นจริงมีอยู่ว่าสมาธิไม่เกิดหรือสมาธิไม่มีสมถะจะมีไม่ได้เมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีฌานก็ไม่มีเมื่อไม่มีฌานคือการเพ่งญาณการอย่างรู้ก็ไม่มีในเมื่อมีญาณอย่างรู้ปัญญามีในเมื่อปัญญาไม่มีวิชาก็มีไม่ได้ในเมื่อวิชาไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่มีในเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีวิมุตติความหลุดพ้นก็มีไม่ได้กิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตในใจอย่าไปตั้งใจละให้มันลำบากเพราะว่ามันละไม่ได้จริงๆสิ่งที่เราจะตั้งใจละก็คือว่าตั้งใจงดเว้นโทษที่จะบึงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาโกรธจัดนึกถึงศีลข้อปานาติบาตไปสิโลภจัดนึกถึงศีลข้ออทินาทานเอาไว้จิตใจมันลวนลามออกไปข้างนอกเวทีก็นึกถึงศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารเอาไว้ถ้าจิตใจมันนึกอยากจะโกหกหลอกลวงใครนึกถึงศีลข้อมุสาวาทถ้ามันมัวเมาหลงไหลในสิ่งใดๆมากเกินไปก็นึกถึงศีลข้อสุราเอาศีล5ข้อนี้มาเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมใครจะโลภมากสักปานใดก็ตามโกรธมากสักปานใดก็ตามหลงมากสักปานใดก็ตามแต่เราไม่ทำอะไรผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิแน่ส่วนกิเลสโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในใจฝึกสมาธิให้มีปัญญาทำจิตให้เกิดมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือให้มันรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายใจนี้จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดและอย่าไปรำคาญในการที่จิตมีความรู้สึกนึกคิดฝึกขัดจิตให้มีสติตามรู้ให้มันทันความคิดของตัวเองเมื่อเราตามรู้ให้ทันความคิดของตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็สบายเรียกว่ามีปัญญาความคิดที่เราคิดว่ายุ่งวุ่นวายก่อนโน้นเพราะเราขาดสติไม่เพียงพอกำลังของสติคุ้มกันความปลอดภัยไม่ได้เราจึงเกิดวุ่นวายกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าความคิดอันใดที่เรามีสติรู้ทันเอาทันเรียกว่ารู้เท่าเอาทันไม่หลงไหลไม่ติดไม่ยึดในสิ่งนั้นๆความคิดอันนั้นมันก็เป็นปัญญาในสมาธิด้วยประการฉะนี้ได้บรรยายธรรมะมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมติยุติลงด้วยประการฉะนี้ปัญหาที่ถามมาแต่ละข้อของแต่ละท่านก็จะพยายามตอบไปตามความเข้าใจหากบางทีอาจจะเคลื่อนคลาดจากความเข้าใจของท่านผู้ถามบ้างก็ขอถือโอกาสขออภัยไว้ล่วงหน้า
ปัญหาแรกมีท่านผู้หนึ่งถามว่าเรื่องของกรรมมีสอนกันทุกศาสนาแต่กรรมที่เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ไม่มีใครสอนกันเลยจึงขอเรียนถามว่าพระพุทธองค์สอนว่าอย่างไรเหตุใดจึงไม่มีการสอนกันสอนกันแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ส่วนกรรมที่เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ไม่มีใครสอนขอหลวงพ่อได้สอนพอเป็นแนวทาง วันนี้ก็ได้สอนวิธีหรือแนวทางที่ให้เกิดปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้สอนมาและปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าท่าน ท่านตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแนวทางปัญญาที่เป็นเครื่องตรัสรู้ก็คือมรรคได้แก่หนทางปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำใจให้มั่นคงใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลของสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่จะเป็นเครื่องยุแย่ให้เราเกิดทำความชั่วหรือทำความเสียหายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีศีลนั่นไงศีลนี้เพื่อจะเป็นการรักษาศีลให้มีความมั่นคงท่านฝึกให้มีสมาธิทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเมื่อเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละความชั่วคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมีความมั่นคงต่อการที่จะทำความดีพระพุทธองค์ก็สอนให้เราหาอารมณ์มาพิจารณาพิจารณาอารมณ์อันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเรายกขึ้นมาลอกยกเอารูปนามขึ้นมาพิจารณาอันนี้เป็นแนวทางพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือมิฉะนั้นก็เอาอารมณ์ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องพิจารณาอารมณ์สิ่งนี้ผ่านเข้ามาทางตาหูลิ้นกายใจทำให้เราดีใจเสียใจพระองค์ให้รีบพิจารณาทันทีนี่คือแนวทางการสอนของพระพุทธองค์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลภเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะพึงรับรู้ทีนี้พระองค์ก็สอนให้เรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันการที่ทำจิตให้มีสิ่งรู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เป็นอุบายวิธีสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านสอนให้ดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยความเอาใจใส่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นย่อมรู้ธรรมตามความเป็นจริงธรรมคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เราจะพึงรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นการอุบายวิธีทำจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทีนี้โดยวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งสามารถทำกิเลสให้หมดไปจิตจากจิตจะสันดานเพราะอาศัยการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเราเรียกว่าตถาคตะตถาคตะโพธิปัญญาหรือตถาคตะโพธิศรัทธาเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้พวกเราซึ่งเป็นลูกหาเราพยายามปฏิบัติตามแนวทางของท่านคือปฏิบัติตัวให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญา
เราจะเกิดมีปัญญาได้ต้องฟัง

ฟังแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องพิจารณาให้มันซึ้งนี่เป็นแนวทางสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางให้ตรัสรู้คำตอบอันนี้ ก็เป็นกิจกรรมที่เราพึงทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายที่ให้เกิดเป็นปัญญาตรัสรู้เราฟังแล้วปฏิบัติตามรู้ตามก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปัญหาต่อไปท่านผู้นี้ทำสมาธิมาแล้วปีเศษในตอนแรกๆจิตสงบดีมีจิตใจผ่องใสแต่ทำไปทำมาจิตโผล่ไม่ค่อยเอาไหนบางทีก็ มีอาการเคลิ้มๆเหมือนหลับไปแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้หลับการที่มี

มีอาการเคลิ้มๆเหมือนหลับไปแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้หลับการที่มีความเคลิ้มหลับไปแต่รู้สึกว่าไม่ได้หลับนั่นจิตเข้าสู่สมาธิ แต่สมาธิยังมีพลังอ่อนปีติและความสุขจึงไม่บังเกิดแรงจึงทำให้จิตใจเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่ายเป็นบางครั้งวิธีแก้ก็คือว่าให้พยายามหาเรื่องมาพิจารณามากๆพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเลือดอยู่ในกายนี้หรือจะเพ่งดูกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มีท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนามา10 ปีแล้วจิตไม่สงบเป็นสมาธิ คือภาวนาพุทโธพุทโธแต่มีท่านผู้หนึ่งมาแนะนำว่าให้เพ่งลงที่หน้าอกกำหนดหลังออกกดหลอกนึกถึงให้ถึงกระดูกแล้วทำความเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่บริเวณหน้าอกแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอติอติอติหรือกระดูกเพ่งลงที่หน้าอกทีนี้พอเสร็จแล้วจิตก็จะสงบลงเป็นสมาธิสามารถมองเห็นตัวเป็นโครงกระดูกได้อันนี้คือวิธีแก้ง่ายก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามมากๆถ้าเพียงแต่เรียกว่ามันไม่สบายมันไม่เกิดหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาแล้วการแก้ไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ตกไปได้ของท่านต่อไปปฏิบัติแล้วเกิดมีแสงสว่างแยงเข้าที่ลูกตาแสงสว่างที่แยงเข้าลูกตานั้นไม่ใช่แสงมาจากที่อื่นจิตของท่านปรุงเป็นแสงขึ้นมาเองแต่แสงนั้นมันเกิดขึ้นในขณะที่จิตยังสัมพันธ์กับลูกตาอยู่จึงคล้ายๆกับว่าแสงมันทะลุออกไปทางตาแต่เราลืมตัวไปเลยเข้าใจว่าแสงนั้นมันวิ่งเข้ามาแยงลูกตาลักษณะของแสงที่มันเกิดขึ้นในบางครั้งมันไปเกิดอยู่ใกล้ๆซึ่งมองจนแทบสุดสายหูสายตาทีนี้ในเมื่อแสงมันเกิดขึ้นเราเพ่งดูอยู่ที่แสงแล้วก็ภาวนาอยู่ถ้าจิตสงบเชื่องช้าแสงมันจะค่อยเลื่อนเข้ามาทีละน้อยละน้อยมาอย่างเชื่องช้าแต่ถ้าจิตสงบเร็วแสงมันจะวิ่งชุดเข้ามาอย่างเร็วบางทีทำให้เราตกใจผงะเข้าใจเพราะเข้าใจว่าแสงมันจะมาทิ่มลูกตาเราแสงสว่างดังที่ท่านถามมานี่เป็นแสงเกิดจากจิตที่สงบเป็นสมาธิแต่สมาธิยังไม่มีแก่กล้าเพียงพอแสงจึงใกล้ๆกับว่าเป็นแสงเล็กๆน้อยๆแย่เข้ามาทางตาวิธีแก้ก็คือว่าภาวนาไปเรื่อยแล้วมันจะผ่านไปเองในเมื่อแสงบังเกิดขึ้นอย่าเอะใจอย่าทำความตกใจประคองจิตรู้ที่จิตเฉยๆอยู่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงไงก็ให้เฉยลูกเดียวถ้าจิตจำภาวนาพุทโธหรืออะไรอยู่ก็ภาวนาเรื่อยไปแสงมันจะหายไปหรือไม่หายไปไม่สำคัญเรากำหนดรู้อย่างเดียวเพราะแสงเป็นอารมณ์จิตข้อที่สองเดี๋ยวนี้มีสำนักปฏิบัติมากมายปฏิบัติเชื้อไปคนละแนวก็ได้กล่าวแล้วว่าการปฏิบัติสัมมาอรหังพุทโธยกหนอคองหนออะไรต่างๆในเมื่อสมาธิบางอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการปฏิบัติเท่านั้นพวกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดมีสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะไปพบกันตรงฌานที่หนึ่งคือจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาที่ท่านสงสัยนั่นมันเป็นแต่เพียงวิธีการแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆนั่นแหละเช่นอย่างบางท่านภาวนาพุทโธใครไม่พุทโธกับข้าเป็นผิดหมดบางท่านสัมมาอรหังยบหนอพองหนอภายใครไม่ตามท่านก็ผิดหมดอย่างนี้จึงทำให้นักผู้ที่สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจเผลอไปเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้ขอให้แนวคิดว่าพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีการถ้าเราปฏิบัติแล้วสมาธิเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะหายสงสัยข้องใจเพราะจุดจบมันอยู่ที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคือฌานที่1 นั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะว่าผิดว่าถูกอย่า

ไปยึดอะไรที่เราปฏิบัติแล้วอะไรที่เราปฏิบัติแล้วมันเกิดผลทำให้จิตสงบทำให้มีปีติทำให้มีความสุขใครจะว่าเราผิดเราจะไปสนใจถ้าเขินไปสนใจแล้วยุ่งเหมือนกับบางคนที่ภาวนาแล้วจิตมันเกิดมีความรู้ขึ้นมาไปถามใครต่อใครแล้วก็ว่าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทตายแต่คนภาวนาเขาปวดหัวเขาคิดหาทางที่จะหาอยู่หากินจนปวดศีรษะพอเขาภาวนาแล้วจิตมันเกิดความคิดขึ้นมาไม่หยุดโรคประสาทที่เขากำลังจะเป็นอยู่นั่นหายแต่ไปถามท่านผู้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจะเป็นโรคประสาทตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้เชื่อตัวเองปัญหาต่อไปการเห็นภาพนิมิตว่าร่างกายผุเปื่อยกับเปลี่ยนแปลงการเห็นร่างกายเปื่อยผุพังเป็นความเห็นขั้นของสมถะกรรมฐานคือบางทีเราเห็นร่างกายนี่ตายลงไปแล้วขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังเจตมาดูภาพนิ่งทีนี้ไหนเมื่อเจตมันเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังเป็นความรู้ความเห็นขั้นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเจตกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ขั้นวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้ความรู้ขั้นสมถะเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาความรู้เห็นขั้นเปลี่ยนแปลงคือวิปัสสนาเป็นแนวทางให้หมดกิเลสอันที่สองนี่ดีกว่าอันที่หนึ่งการมีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันจะเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ไหมใครที่ทำงานด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นหนทางพ้นทุกข์ในปัจจุบันทำงานด้วยความมีสติมีความรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาคนทำงานด้วยความมีสติเขาจะทำงานด้วยความว่างคือมันว่างจากความรู้สึกที่ทำให้เดือดร้อนรำคาญอย่างท่านพุทธทาสท่านว่าจงทำงานด้วยความว่างคือเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ที่งานทำงานไปเรื่อยจิตมันก็ไม่เร่งรัดที่จะทำที่จะให้มันเสร็จเร็วๆทั้งที่การทำยังไม่สมเหตุสมผลที่จะให้เสร็จจิตมันรู้ทันว่างานนี้มันสำเร็จด้วยการทำในเมื่อเราทำไม่หยุดมันต้องสำเร็จแล้วมันจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือร้อนใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จถ้าอย่างนี้แล้วเรียกว่าทำงานด้วยความขาดสติทีนี้ถ้าพูดถึงว่าในทางการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อเรามีสติรู้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่กับการทำงานการทำงานมีอะไรบ้างยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดคือการทำงานทำงานของกายทำงานของจิตเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะมายุแย่ให้เราเกิดอารมณ์ทำให้เกิดมีความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นจะมีปัญญารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับนั่งหลับตาพิจารณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดไม่มีเวลาพอที่จะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอย่างที่พระท่านสอนให้พยายามฝึกหัดจิตให้มีสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจท่านเดินไปทำงานนึกว่าเดินจงกรมยืนทำงานนึกว่าเดินยืนทำสมาธินั่งทำงานนึกว่านั่งทำสมาธิทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเป็นการภาวนาสามารถทำจิตให้รู้ทำเห็นทำได้ปัญหาต่อไปผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจำเป็นต้องมีศีล5ข้อบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าท่านจะภาวนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นต้องมีแต่ท่านจะภาวนาเพื่อสร้างพลังจิตอย่างที่ใครๆเขาสร้างกันนั่นให้มีฤทธิ์ทางวิชาอาคมให้มีฤทธิ์ทางแสดงการสะกดจิตหรืออะไรต่างๆอันนั้นไม่ต้องมีศีลก็ได้แต่ว่าผู้ที่ภาวนาจะให้จิตบริสุทธิ์สะอาดหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวของพระพุทธเจ้าจริงๆต้องมีศีลอย่างต่ำคือศีล5ทีนี้ถ้าว่าศีลไม่บริสุทธิ์
สมาธิก็ไม่บริสุทธิ์อันนี้เราต้องในขั้นแรกๆนี่ก็บริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างแต่เราพยายามทำให้บริสุทธิ์ในเมื่อจิตมีสมาธิมีสติปัญญาก็เป็นเครื่องสนับสนุนศีลให้มีความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นข้อต่อไปการทำบุญถ้าเราอธิษฐานจิตกับไม่อธิษฐานจิตจะส่งผลต่างกันอย่างไรถ้าเราทำเอาเราคนเองถ้าเราทำเอาตัวของเราเองไม่ต้องไปอธิษฐานจิตหรืออะไรทั้งนั้นเพราะทำดีแล้วต้องได้ดีแต่ว่าทำแล้วจะอุทิศกุศลให้แก่ผู้อื่นต้องอธิษฐานจิตและระลึกถึงผู้ที่เราจะให้ถ้าทำเอาเองนี่ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ย่อมได้บุญข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเราจะทำให้คนอื่นไม่อธิษฐานและลึกที่จะให้เขาเขาไม่ได้บุญแต่ถ้าเราทำเอาของเราเองไม่อธิษฐานก็ได้บุญข้อต่อไปการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลสำเร็จควรปฏิบัติอย่างไรการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลสำเร็จกันจริงๆเมตตานี่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมช่วยขวัญฝ่ายในกิจธุระเช่นอบรมสั่งสอนช่วยธุระกิจต่างๆอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมสิ่งที่เราหยิบยื่นให้เป็นการแสดงเมตตาทางกายสิ่งที่เราพูดกล่าวแนะนำตักเตือนสั่งสอนเป็นการแสดงเมตตาทางวาจาทีนี้ประกอบกับเจตนาคือตั้งปณิธานว่าจะให้เขาได้รับความสุขสบายเพราะการกระทำและการช่วยเหลือของเราเป็นการวิธีการปฏิบัติในการแผ่เมตตาแต่ถ้าหากเพียงแต่ว่านั่งหลับตาเนิบๆขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านจงมีความสุขอันนี้เป็นอุบายวิธีที่ฝึกใจของเราให้เกิดคุณธรรมคือความเมตตาแต่ถ้าจะให้ได้ผลกับคนที่เราแผ่กันจริงๆต้องช่วยช่วยทางกายช่วยวาจาแล้วก็ช่วยด้วยจิตใจกายวาจาใจพร้อมๆกันแล้วก็แสดงการแผ่เมตตาด้วยการให้ด้วยการสั่งสอนในเมื่อพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตาเช่นอย่างสมมติว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกทั้งหลายถ้าเรานึกว่าเราทำบุญกับลูกเราก็ได้บุญทำไมจึงได้บุญมาตาปิสุอุปถานังพุทธทารักษะสังฆโหการอุปถากบำรุงบิดามารดาการเลี้ยงบุตรธิดาเป็นมงคลอันสูงสุดได้บุญทีนี้ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหนังสือหนังหาถ้าเรานึกว่าเราให้วิทยาทานแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ได้บุญเป็นการให้ธรรมทานปัญหาต่อไปไสบาบาเป็นใครมาเพื่ออะไร ไสบาบาเป็นชาวอินเดียมาจากประเทศอินเดียเป็นนักปฏิบัติแบบฤาษีพวกโยคีทั้งหลายทีนี้เข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่ออบรมสั่งสอนธรรมเพื่อหาชื่อเสียงและเพื่อช่วยเราให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติเขาก็มีเจตนาดีเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดคล่องใจว่าวิธีปฏิบัติของไสบาบาถูกหรือผิดการปฏิบัติของไสบาบาถูกเหมือนกันเพราะการทำสมาธิมีวิธีการมันมีหลายวิธีการไอ้ความผิดถูกของการทำสมาธิของการภาวนาอยู่ที่เจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ทำถ้าผู้ทำมุ่งที่จะทำจิตให้สงบมีสติปัญญาสามารถละกิเลสให้หมดจากจิตสันดานได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งทีนี้ผู้ที่ทำสมาธิแล้วเพื่อสร้างพลังจิตให้เกิดมีพลังงานมีฤทธิ์มีเดชเพื่ออวดฤทธิ์อวดเดชให้ใครๆเห็นเป็นอัศจรรย์หรือสามารถที่จะใช้พลังจิตไปบังคับคนโน้นคนนี้ให้ตกอยู่ในอำนาจได้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านไสบาบามาเพื่ออะไรท่านไสบาบามาหนึ่งมาเผยแผ่ลัทธิการปฏิบัติของท่านประการที่สองท่านอาจจะคิดหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองประการที่สามเพื่อสงเคราะห์พวกเราผู้ที่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติตามแนวทางของท่านอันนี้คือวัตถุประสงค์แต่เป็นการคาดคะเนการทำสมาธิที่ถูกนั้นให้จิตอยู่กับตัวตลอดรู้ตัวตลอดดีหรือให้จิตดิ่งลงไปแต่ควบคุมไม่ได้ดีการทำสมาธิจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้จิตมีสติรู้อยู่ที่อยู่กับตัวตลอดกาล
ทีนี้ในบางครั้งบางคราวจิตอาจจะดิ่งลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทอดทิ้งร่างกายจนรู้สึกว่ากายไม่มีอันนี้เป็นธรรมชาติของสมาธิที่จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าการทำสมาธิถ้าจิตรู้สึกว่าเรามีสติรู้พร้อมอยู่ที่กายที่จิตตลอดเวลานั้นดีที่สุดเพราะว่ากายกับจิตนี่แหละเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตและเราจะสามารถรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจากกายกับจิตเราจะรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้จากกายกับจิตแต่ถ้าจิตมันเลยเถิดไปจนไม่มีกายแล้วไม่มีอารมณ์สิ่งรู้ปัญญาไม่เกิดท่านเรียกว่าจิตมันหลงเข้าไปสู่สมถะทางใดที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องก็คือให้จิตรู้อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่เราบังคับไม่ได้ถ้าจิตมันรู้อยู่กับตัวนี่มันก็จะเป็นของมันไปเองในบางครั้งเมื่อมันรู้อยู่กับตัวนานเท่าก็ทิ้งตัวเข้าไปสู่ความไม่มีตัวเหมือนกันมันเหมือนกันกับเรานอนหลับข้อปัญหาต่อไปนั่งสมาธิเหมือนใจถูกมัดอยู่กับปลายจมูกอาการที่จิตถ้าถือใจถูกมีอาการเหมือนกับถูกมัดอยู่ที่ปลายจมูกเพราะเราตั้งศูนย์ไว้ที่ปลายจมูกเมื่อจิตสงบมันไปยึดมั่นตรงที่ฐานที่ตั้งอันนั้นสติไปรู้อยู่ที่ตรงนั้นจิตจะลึกอยู่ที่ตรงนั้นหนักเข้ามันก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นท่านเรียกว่าภาวนาจิตในเบื้องต้นการภาวนาต้องทำจิตให้ติดกับอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นก่อนอย่างท่านตั้งใจว่าจะทำสติรู้อยู่ที่ปลายจมูกรู้สึกอยู่ตรงที่ลมผ่านออกลมผ่านเข้าเมื่อจิตเริ่มมีความสงบความมั่นคงของจิตมันจะยึดมั่นอยู่ตรงจุดที่ท่านตั้งเอาไว้แล้วจะมีอาการเหมือนกับถูกมัดติดไว้ที่ตรงนั้นอันนั้นเป็นอาการของจิตยึดอารมณ์ภาวนา แล้วบางครั้งเหมือนไม่มีตนมีตัวทีนี้ถ้าจิตมันสงบละเอียดลงไปมันปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตนมีตัวตัวหายไปลมหายใจหายไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างอยู่เพียงดวงเดียวไอ้ตอนนี้ผู้ถามว่าแต่พยายามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาใจเหมือนเริ่มดิ่งลงเมื่อเราพยายามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลากายมันก็ยังอยู่ลมหายใจก็ยังอยู่ถ้าเราตั้งใจพยายามระลึกได้กายยังอยู่ถ้ากายหายไปเราพยายามระลึกไม่ได้เพราะจิตนี้มันทิ้งร่างกายไปแล้วมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้เลยเถิดไปกว่านั้นมันก็เอาแต่นิ่งอย่างเดียวที่มันไปยึดอยู่ที่ปลายจมูกนั่นดีแล้วให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนั้นอย่าไปรบกวนมันเพราะขณะที่จิตไปยึดอยู่ที่ปลายจมูกมันเป็นเองของมันปล่อยให้มันเป็นไปเองถ้าหากว่าเราไปเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วเราตกใจแล้วสมาธิมันจะถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วเราก็ต้องพยายามทำไปใหม่ทีนี้การภาวนานี่ถ้าหากว่า เราไม่เข้าข่มจิตมากเกินไปไม่บังคับจิตมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากรู้เห็นภาวนาโดยยึดอารมณ์คู่ของใจภาวนาด้วยไปเมื่อจิตสงบลงไปแม้จะเห็นนิมิตต่างๆจิตก็ไม่เกิดความกลัวไม่ตกใจผู้ภาวนาจะได้สติเป็นอัตโนมัติรู้อยู่เสมอว่าสิ่งนี้เป็นเพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้นอันนี้เป็นคำตอบของปัญหานี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ทุติยะอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจ์ความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจ์ความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะจงละธรรมสามประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านหลีกจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตตรนิกายติกนิบาต

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะ

ได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระซึ่งมีหลวงพ่อมรูหลวงพ่อมรูธรรมกาโมที่เป็นประธานสงฆ์อาวุโสของวัดสังฆทานแล้วก็หลวงพ่อสนั่นปรักกโมท่านก็เป็นรองประธานสงฆ์ของวัดสังฆทานทั้งสองรูปสององค์ท่านก็อาพาธแล้วก็ไม่ได้มาเป็นประธานให้ก็มอบฉันทะแต่มาเป็นตัวแทนในการที่จะทำมุทิตาสกาละหลวงพ่อสนองกตบุญโยหนึ่งในวาระโอกาสละสังขารขององค์ท่านปกติธรรมดาแล้วก็เป็นวันที่24สิงหาคมแต่เนื่องด้วยสังคมคนส่วนใหญ่ก็จะว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยมีฉันทาอนุมัติว่าน่าจะจัดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยเป็นวันที่23มาเช้าเราก็ได้ทำเจริญพุทธมนต์แล้วก็ครูบาอาจารย์ตามสาขาต่างๆก็มารับทักษิณาทานแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนี้ก็เราก็มาประชุมพร้อมกันณลานธรรมเพื่อให้คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ของวัดสังฆทานสาขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาทำการสักการะหน้ารูปเหมือนขององค์หลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็ให้ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ทำการถวายพานดอกไม้เพื่อเป็นการสักการะเป็นอาจารย์บูชาน้อมระลึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองที่ท่านได้มีคุณประโยชน์คุณประการต่อพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนพวกเรามาโดยตลอดฉะนั้นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานส่วนใหญ่ก็ผ่านวัดสังฆทานมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองอยู่ถึงยังไม่มีคนรู้จักมากมายวัดวาก็ยังไม่เจริญเหมือนขณะนี้การไปมาอาหารการกินอาหารการที่อยู่อาศัยก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่สะดวกเหมือนณปัจจุบันแต่ด้วยความศรัทธาของหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อสนองก็ได้อยู่ร่วมงานเผยแผ่ศาสนามาโดยตลอดฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่ท่านเป็นพระที่พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็กอบคู่กันไปคู่กันไปก็คือการพัฒนาสถานที่ให้เป็นที่โรมณียสถานให้พวกเรานั้นได้มาใช้ประโยชน์และปัจจุบันนี้เราก็ใช้ประโยชน์ลานธรรมสมัยก่อนก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้พอสังฆทานแล้วก็จะเป็นล่องสวนเป็นสวนส่วนใหญ่สมัยก่อนนี้ก็จะเป็นล่องสวนมีน้ำมีคูเมื่อซื้อแล้วก็ทำการพัฒนาถมถมด้วยทรายก็อาศัยพวกเรานักบวชนี่แหละพระด้วยโยมด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีวันลาอย่างพวกเราเราจะไปก็อะไรอ่ะ8โมงทำงานหรือ9โมงทำงานพักเที่ยงเย็นก็กลับแต่พระเรานี่ฉันเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันทั้งแม่ชีทั้งนักบวชอุบาสกอุบาสิการ่วมด้วยช่วยกันขนทรายสมัยก่อนทางเข้าก็ไม่สะดวกนะรถขนทรายมาสมัยก่อนไม่ได้มาทางรถมาทางเรือมาทางคลองเรียกคลองบางไผ่มีสองคลองบางไผ่น้อยกับบางไผ่ใหญ่ทะลุแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นเรือลากยมที่ยมเข้ามาเห็นสะพานนั่นเนี่ยคลองนั่นแหละเรือมาจอดเสร็จแล้วเราก็ตักใส่รถสมัยก่อนไม่มีรถสิบล้อนะตักใส่รถมั่งช่วยกันเข็นมั่งช่วยกันแบกมั่งนึกถึงสภาพมดเลยไหม มดตัวเล็กตัวน้อยช่วยกันแบกทรายแบกดินมาทำเป็นลังปวกแบกมาเป็นก็อาศัยความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายแหล่นี่นะก็เพื่ออะไรเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์กับสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นพระสังฆทานจึงเป็นที่ที่พวกเราทั้งหลายได้มาใช้ประโยชน์ในการประพฤติในการปฏิบัติเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัตินี่มันก็ไม่มีเรื่องที่จะไร้สาระไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายนอกเหนือคำสอนท่านก็จะเน้นให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติด้วยศีลสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นทุกคนเข้ามาแล้วก็ต้องตั้งใจตั้งใจเสียสละเวลามาแล้วก็ต้องใจประพฤติปฏิบัติสมดังที่บุคคลทั้งหลายพระทั้งหลายที่ท่านได้ร่วมมือกันร่วมแรงกันบางองค์ท่านท่านก็มรณภาพไปแล้วบางคนบางท่านท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ที่เรานั้นได้ใช้ประโยชน์จากความศรัทธาของพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีคุณอุปการในการที่จะให้ญาติโยมนั้นได้รู้ได้เข้าถึงธรรมะธรรมสองทอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประลวงว่าคนนั้นไม่มีเวลาจะมาวัดสมัยก่อนนี้จะมีสื่อแค่วิทยุแล้วก็สิ่งพิมพ์อันดับแรกท่านก็เผยแผ่ด้วยการนำการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแปรฉะนั้นพระสังฆทานทุกสิ่งอย่างบนพิธีก็จะเป็นการสวดมนต์แปรฉะนั้นบางคนยังไม่เข้าใจนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่คืออะไรแม้กระทั่งอาตมาเองก็ยังไม่เข้าใจนะถึงแม้ว่าจะอยู่วัดเป็นเด็กวัดแต่ก็ไม่เข้าใจความหมายมันคืออะไรเพราะว่าตั้งนโมก็นโมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิก็ไม่เข้าใจคืออะไรแล้วทำไมต้องท่องถึง3ครั้งยิ่งสวดมนต์ทำวัดเช้า ก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ก็เหมือนว่าเรานั้นเป็นนกแก้วนกขุนทองใครจะให้ความรู้ใครจะให้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราก็จำได้หมายรู้แต่เราไม่รู้ความหมายมันคืออะไรแม้กระทั่งการสวดอภิธรรมเราไปสวดเราไปฟังคนสวดก็ไม่เข้าใจคนฟังก็ไม่เข้าใจแล้วยิ่งเราไปงานศพงานคนตายนี่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องถึงตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องมันคืออะไรอภิธรรมเจ็ดคำพีอกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันคืออะไรถ้าว่าเราได้เข้าถึงเราได้ยินเราได้เห็นเราได้ฟังแต่เราไม่เข้าใจก็ยังไม่เกิดความรู้ความเห็นแต่เมื่อเราได้เข้าใจความหมายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีความซาบซึ้งมีความเอื้อปิ่มในคำสอนพระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตเอามาเป็นต้นบทก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นความนอบน้อมเนี่ยมันเป็นมงคลคนเราถ้าไม่มีความนอบน้อมเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่ถือตัวถือตนฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในพุทธศาสนาจะเป็นพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็ตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมกับใครสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศประเสริฐที่สุดแม้กระทั่งอินพรหมโยมยักษ์ก็ยังนับถือในศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านให้เราระลึกนึกถึงอะไรคุณของพระรัตนตรัยที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเพื่อจะให้ตอกย้ำว่าสรณะของเรานั้นมันมีแค่3อย่างท่านก็เลยให้มีวาระที่1วาระที่2เพื่อตอกย้ำแม้กระทั่งการทำสังฆกรรมของพระก็เหมือนกันจะต้องเน้นถึง3ครั้ง พื่อตอกย้ำให้มั่นใจให้มั่นคงแล้วมีความตั้งมั่นเพราะจะยึดถือผู้พูดพระธรรมและประสงค์เป็นที่พึ่งที่ลึกของเราตลอดไปนั่นเราทั้งหลายก็เลยได้รู้อย่างโยมมาบวชกันเนี่ยโยมก็ได้รู้ความหมายโยมสวดมนต์กันไปถ้าเราสวดมนต์ไปแล้วใจเราเป็นสมาธิเรามีความตั้งมั่นใจสงบเราน้อมในคำสวดบทสวดนั้นไปเราจะเข้าใจความหมายเพราะคำสอนนั้นมันเป็นสัจธรรมนะฉะนั้นคนเราถ้าเราไม่มีที่พึ่งเราก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือเคว้งคว้างไปแต่บางคนก็ไปพึ่งสิ่งที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นมงคลไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราฉลาดเมื่อเราเป็นพุทธแล้วเราก็ต้องรู้ก็ต้องเรียนก็ต้องศึกษาฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยเผยแผ่ด้วยการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลเป็นที่เรื่องลือตามวัดตามสำนักสงฆ์ตามสถานที่ต่างๆก็ขอหนังสือไปสวดมนต์ถ้าปัจจุบันนี้เราไปบางวัดไปบางที่ไปตามสำนักเขาก็สวดมนต์แปลกันเพราะว่าบาลีนี่เราไม่ใช่คนอินเดียเป็นภาษามาคตเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเราเป็นคนไทยแต่เราสวดบาลีเพื่อคงไว้แต่เราก็แปลให้พวกเราเนี่ยคนใจไอ้คนไทยได้เข้าใจเหมือนกับฝรั่งเขาสวดมนต์ใช้บาลีแต่เขาก็มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษมันจะได้รู้ถึงความหมายถึงความเป็นจริงต่อจากนั้นไปท่านก็เผยแผ่ด้วยการออกวิทยุคือท่านเป็นพระนักพัฒนาเรื่องจิตใจพัฒนาความรู้ให้พวกเรานั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงได้เกิดความรู้กระจ่างแจ้งไม่ใช่เราเป็นชาวพุทธถ้าฝรั่งถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนโมตัสสะคืออะไรพระก็ตอบไม่ได้โยมก็ตอบไม่ได้เท่ากับว่าเรานั้นรูปคำคำนะเราไม่เข้าถึงแก่นแล้วถ้าเราเข้าถึงแก่นด้วยการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทศึกษาเราเรียนลงมือปฏิบัติแล้วสิ่งที่ได้คือความสงบอันนี้แหละ

ป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งใจพวกเราได้กระทำกันถึงทำสถานที่ให้เป็นที่สงบสงัดให้เรานั้นอาศัยความวิเวกของสถานที่และทำจิตใจให้วิเวกให้เข้าถึงวิโมกข์กระทำความวิเวกของธรรมฉะนั้นถ้าเราไม่มีสถานที่ที่ทำให้เรานั้นสงบใจถ้าที่ที่เราเข้ามาแล้วมีความเล่าร้อนใจมันจะสงบทางไหนตรงไหนแต่สถานที่ก็เป็นสิ่งประกอบเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ทำใจให้เราสงบสงัดวิเวกนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยสถานที่ทำให้เรานั้นสงบสงัดมีข้อวัดมีระเบียบให้พวกเรานั้นอยู่ในกรอบให้มีวินัยในการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการคุยอะไรก็แล้วแต่อิริยาบถทั้งสี่ของเรานะให้มีสตินะจากนั้นก็มีการรู้จักวัดสังฆทานเพิ่มขึ้นคนมามากพระมาอยู่เยอะปัญหาคือวัดสังฆทานมีที่อยู่แค่หลวงพ่อโตเท่านั้นเองที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นที่วัดเก่าแต่ว่ามีเจ้าของเขาทำมาหารับประทานทำสวนปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนี้ทุเรียนเมืองนนท์นี่ดังมากคนรู้จักวัดก็ยังมีทุเรียนอยู่แต่เราต้องการใช้พื้นที่เพื่อให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติก็ขยายออกไปคืนเวรคืนก็จ้างอะไรเนี่ยจ้างเขาเลิกทำแล้วเราก็ขยายแต่ก่อนก็ได้แค่ต้นไทรต้นนั้นแหละแค่นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นสระกุฏิหลวงพ่อก็อยู่ตรงนี้นะแล้วตอนนั้นก็เป็นกระต๊อบเล็กๆเนี่ยเรียงกันไปตรงนี้นะจะมีแท่งน้ำอยู่แท่งหนึ่งคนเก่าๆก็จะเข้าใจมองภาพเห็นแต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะมันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วทีนี้ด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยความที่ท่านเป็นนักพัฒนาเป็นนักเทศท่านสอนคนด้วยธรรมะง่ายๆธรรมะที่ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ได้สอนลึกซึ้งมากมายแต่ท่านสอนง่ายๆแต่เราก็ยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเข้ามาบ่อยๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจแล้ววิธีของท่านเนี่ยไกลไปถึงในป่าเนี่ยพวกอยู่เขาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งคณะพาเราเนี่ยไปเดินทุดงในเขตทางเหนือบ้างทางอีสานบ้างทางใต้บ้างก็ได้ยินได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองท่านออกอากาศตั้งแต่ตีสี่ถ้าจำไม่ผิดออกจากวัดตีสองใช้เวลา2ชั่วโมงหรือประมาณนั้นนะไปออกสดนะแต่มาก็ตามท่านไปตามจะไปทุกคนก็รู้จักวัดสังฆทานโดยการเผยแผ่ทางวิทยุแต่ท่านก็ไม่หยุดขนาดนั้นไม่หยุดนิ่งท่านก็เผยแผ่ด้วยการออกโทรทัศน์ทีวีทุกอย่างนี้ไม่ได้ฟรีนะต้องเสียค่าเช่าทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์โทรทัศน์ที่ออกวันเดียวก็อาศัยเนี่ยตามมุมนี่แหละตั้งกล้องก็เลยก็ใส่แล้วก็เทศช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็บรรยากาศเหมือนอย่างนี้แหละมันจะมานั่งนี้หลวงพ่อนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นทีวีไปแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ออกอากาศเวียนไปเหมือนกับวิทยุตลอด24ชั่วโมงพอคนรู้คนทราบถึงการประพฤติปฏิบัติของท่านคนก็มากก็ขยายที่ฝั่งตรงนั้นเป็นสวนส้มเป็นสวนส้มนะ5ไร่ตรงหน้าโบสถ์นี่เป็นถนนเก่ารถประจำทางจะวิ่งผ่านนะที่เราเห็น2แถววิ่งออกข้างนอกนะสมัยก่อนวิ่งผ่านนี่นะผ่านโบสถ์ไปออกไปทะลุตรงนี้หลวงพ่อก็ซื้อที่สวนส้ม5ไร่ตอนนั้นท่านไม่มีเงินเลยสักบาทนึงเขาขาย1ล้านสมัยก่อน30ปี40ปีที่แล้ว1ล้านมันก็ไม่ใช่เงินมากท่านก็ไม่มีแต่ด้วยความศรัทธาของญาติโยมคนนั้นก็ช่วยกันให้ยืมก็อาศัยการบริจาค
โยมมานั่งเรือเจ้ายามาส่วนใหญ่มาเรือแล้วก็เดินเข้าสวนพอฟังเทศฟังธรรมเสร็จสวนส้มมันมีก็ไปเก็บส้มเหมือนกับเมืองนอกนะเก็บส้มแล้วก็มาชั่งแล้วก็หยอดตู้อ่ะหยอดตู้ล่องสวนนี่ก็ทำกุฏิระหว่างล่องน้ำล่องน้ำล่องน้ำปุดเรียงแถวกันไปเข้ามาวัดสังฆทานก็จะมีความสงบไม่ใช่เห็นคนวุ่นวายเดือนอย่างนี้จะเห็นคนมากก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเท่านั้นแหละเมื่อยอมกลับบ้านไปแล้วนักบวชแต่ละคนแต่ละท่านก็เข้าที่ไปประพฤติปฏิบัติไม่มีใครพลุกพล่านเหมือนลักษณะเหมือนปัจจุบันจนขยายขยายขยายไปเพราะว่าท่านมองการกายว่าต่อไปในวัดสังฆทานจะเป็นสวนรวมจิตใจของพวกเราทั้งหลายเพราะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เลยทำเป็นปลูกป่านะจากผลหมากรากไม้ถมดินแล้วก็ปลูกป่าช่วยกันปลูกสมัยก่อนนี้ถ้าจะให้ลมเงาเร็วก็คือปลูกต้นไทรนะต้นไทรเร็วก็เราก็ได้ลมเงาแต่ปัญหาคือต้นไทรก็ชอนชัยเสียก็ขยายเลื่อยไปเลื่อยไปบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อจะซื้อทำไมที่เยอะแยะแล้วหลวงพ่อทำไมทำกระแพงสูงทำไมท่านอธิบายว่าต่อไปข้างหน้าวัดสังฆทานจะมีคนมามากจะมีคนรู้จักก็จะมาประพฤติปฏิบัติกันมากเป็นที่เราได้มาใช้ประโยชน์ในการฝึกหัดขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพื้นฐานมักน้อยสันโดษก็ขยายที่มาโดยตลอดจากที่ที่มีแค่ไม่ถึงไร่ณปัจจุบันนี้ในนี้ก็ประมาณ47ไร่ที่จอดรถอะไรอีกแล้วรวมก็ร้อยกว่าไร่นะถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็คงมหาศาลแต่ด้วยความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายและวัดสังฆทานที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เป็นนักพัฒนาเป็นแบบอย่างนะท่านจะสอนให้เรานั้นมีสติและมีปัญญาทุกอย่างฉะนั้นวันที่เรานั้นได้มาแล้วนึกถึงแล้วก็นึกถึงคุณของท่านสิ่งที่ท่านคำสอนของท่านถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณท่านจะตอบแทนด้วยอย่างไรก็ในการเอาคำสอนของท่าน มาประพฤติมาปฏิบัติกับชีวิตประจำวันของเราที่เราต้องอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยแหละพัฒนาจิตใจของเรานะให้มันอยู่แบบไม่เล่าร้อนถ้าเราอยู่แบบพอเพียงไม่ต้องดิ้นรนมากมายฉะนั้นถ้าอยู่แบบพอเพียงแล้วเนี่ยอะไรมันก็สบายเมื่อเราอยู่ในวัดสังฆทานถ้าโยมจะเรียกร้องเอาโน่นเอานี่มันคงไม่มีมันก็เพียงเป็นสปายะให้เราพอสมควรไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปไม่สบายเกินไปมันก็เป็นข้อวัดปฏิบัติให้เรานั้นได้พิจารณาว่าความทุกข์นั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ทุกที่ทุกทางทุกกายมันก็มีกันทุกคนทุกใจมันก็มีกันทุกคนแต่เราจะหาทางดับทุกใจนั้นได้ไงทุกกายมันก็ดับได้บางครั้งบางคราวทุกอะไรเกิดแก่เจ็บตายความพัดภาคความผิดหวังความพอใจความไม่พอใจฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาแต่เราทำความธรรมดาให้มันพ้นจากความเป็นธรรมดาก็คือเราประพฤติปฏิบัตินี่แหละแต่เราเคยน้อมเข้ามาไหมโอปัญญิโกถึงความแก่ความเจ็บความตายของเราไหมแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองเราก็ไม่คิดว่าท่านจะจากเราไปในวัยที่ยังไม่สมควรแค่70กว่าเพราะท่านอยู่ท่านจะสร้างคุณประโยชน์ให้คนได้รู้ให้คนได้เห็นให้คนได้เข้าใจมีสติมีปัญญาเพราะท่านสอนแก่นสารท่านไม่สอนเรื่องไร้สาระไม่สอนเรื่องพิธีกรรมอะไรมากมายฉะนั้นมันถึงคราวที่เราจะต้องสูญเสียบุคคลที่เราเคารพนับถือหรือเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ย
พราะท่านก็สอนพวกเรามาตลอดนะให้เตรียมตัวก่อนตายเมื่อเราจะตายแล้วเราก็จะรู้ว่าความตายมันเป็นอย่างไรสอนท่านพูดมาตลอดแล้วก็ท่านทำให้เราเห็นมาโดยตลอดความอดทนความอดกั้นของท่านขันติของท่านอีกเป็นเลิศนะท่านทุดงควัตไม่นอนกี่สิบปีท่านไม่นอนนั่งหลับถึงแม้จะไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่นอนท่านเป็นแบบอย่างให้เราเห็นสมัยก่อนนี้เราพึ่งปฏิบัติกันแข่งกันนะในสันชิกแข่งกันภาวนาจะไม่เห็นคนมานั่งเล่นโทรศัพท์อย่าโยมแต่งขาวมานั่งเล่นโทรศัพท์ไม่มีจะไม่เห็นคนมานั่งคุยแม้กระทั่งบ้าแม้กระทั่งโยมนี่จะมาเสวนาจับกลุ่มจับก้อนกันรวมหัวรวมก้อนกันไม่มีเพราะท่านบอกเลยกุฏิใครกุฏิมันห้ามมั่วสุมเพราะเรามั่วสุมมาแล้วมันไม่ได้เรื่องทางธรรมมันเป็นเรื่องทางโลกยิ่งผ้าใหม่รวมหัวกันแล้วก็พูดเรื่องเก่าๆอดีตมันพวกโยมเหมือนกันเนี่ยมารวมหัวรวมตัวกันแล้วก็พูดเรื่องครอบครัวอวดกันโชว์กันนะก็ไร้สาระเสียเวลาเสียประโยชน์แต่ที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเพราะความตายเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกไม่แน่นอนเรื่องอะไรการเวลาสถานที่โอกาสเราเรียกตายเรียกไม่ได้แต่เรียกเกิดเรียกได้ฉะนั้นถ้าเราลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยเราจะดับโลดดับโกรธดับหลงได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่นึกถึงความตายแม้ทั้งความแก่ก็ยังไม่นึกถึงไม่ยอมรับว่าฉันแก่แต่ความเจ็บทุกคนก็ต้องยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอแต่ความแก่นี่เราไม่ค่อยจะยินดีกับมันถึงไม่ยินดีมันก็มาหาเราเหมือนความตายเนี่ยใครจะคิดว่าหลวงพ่อสนองจะจากเราไปเป็นเวลา14ปีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็สอนว่าให้เรานั้นพึ่งตนเองตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนครูบาอาจารย์ก็เป็นแนวทางเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวทางให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่เอาแนวทางของท่านคำสอนของท่านไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะจะกลายไม่ว่าท่านสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าแต่ส่วนใหญ่คนที่ฟังท่านทำตามท่านเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากท่านทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นทันตาแต่เราก็สะสมกันไปทำกันไปประพฤติกันไปนะให้สม่ำเสมออย่าขี้เกียจขี้ช้าปรารภความเพียรเร่งทำจิตให้มันเข้าสู่ความสงบนะฉะนั้นวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาแสดงมุทิตาแทนคุณท่านและนึกถึงท่านที่ท่านจากเราไปแล้วเมื่อท่านจากเราไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเมื่อพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าท่านเข้าสู่ปรินิพพานแล้วพุทธศาสนาจะอยู่อย่างไรท่านก็บอกว่าธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นเครื่องอยู่ของพวกเราคำสอนของท่านเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของพวกเราก็เลยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์สาวกที่นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมแสงสว่างให้พวกเรานั่นที่กระจ่างแจ้งฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเมื่อแล้วไม่มีเราก็จะมีคนมาแทนเรามันเป็นอย่างนี้นะพิธานั้นโลกก็ยังหยุดอยู่แค่นี้แหละเขาเรียกว่ามีการสืบทอดปณิพานฉะนั้นท่านไม่ให้ต้องห่วงใครให้ห่วงตัวเรามากที่สุดว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรไปเรามามือเปล่าเราอยู่มือเปล่าแล้วจะไปมือเปล่าเหรอเรามามือเปล่าแต่เราไม่อยู่มือเปล่าเราก็ไม่ไปมือเปล่าสมบัติพระฐานโยมมาไปไม่ได้หรอกโยมสร้างไว้โยมมามือเปล่าแต่โยมมาสร้างมาสรรไอของสมมุติรับสินเงินทองเนี่ยมันของสมมุติเท่านั้นแหละสมมุติว่าเป็นเงินสมมุติว่าเป็นทองสมมุติทั้งนั้นแหละ
แต่ทำอย่างไรให้เราเอาของสมบูรณ์นี้ให้เป็นมิมุติได้โดยที่ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องสะไม่ต้องสมนะให้มันเป็นอะไรนามธรรมสิ่งที่เราเห็นที่เราจับต้องได้ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเลยนาเนี่ยมันเป็นรูปธรรมที่เราจับต้องได้เห็นได้แต่นามธรรมเราจับต้องไม่ได้แต่เรารู้ที่ใจของเราอย่างโยมรู้ว่ารูปธรรมโยมมีทรัพย์สินเงินทองนามธรรมของโยมรู้ว่าฉันมีทรัพย์สินเงินทองมีเท่านั้นเท่านี้แต่ถามว่าโยมเอามันไปได้ไหมแต่บุญกุศลที่เราเห็นเป็นรูปธรรมแต่เราจะเอามันไปในนามของนามธรรมคือจิตวิญญาณนั่นแหละที่รับรู้ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของเรานะสิ่งทั้งหลายแหล่เป็นของสมมุติให้เป็นวิมุตติก็คือให้ไปด้วยจิตด้วยวิญญาณด้วยนามธรรมของเรารู้ว่าฉันเคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อโยมมาบวชเนี่ยโยมมีศีลรูปธรรมก็คือเรารักษากายวาจาใจของเราก็ต้องรักษาไอ้ที่เราแต่งขาวนี่เคยเรียกรูปธรรมนามธรรมคือเรารู้ว่าเราเป็นผู้มีศีลแค่นั้นเองฉันได้กระทำนั้นสิ่งที่เราทำไว้ในโลกนี้มันจะไปสนองรอเราอยู่ในสารพัดในโลกข้างหน้าเขาบอกทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการสูญเปล่าทำกรรมอันใดไว้จะว่าดีหรือไม่ดีนั้นไม่มีโมฆะไม่มีศูนย์เปล่าเราจะต้องได้รับผลกรรมสืบต่อไปเขาเรียกวิบากกรรมของพวกเราฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องทำแต่คุณงามความดีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทำให้มันดีให้บริสุทธิ์อย่าให้เป็นทุจริตให้มันสุจริตด้วยกายวาจาและใจของเราฉะนั้นกรรมก็มีสองอย่างสามอย่างกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมนั่นแหละกายวาจาใจเท่านั้นแหละทำให้มันเป็นกุศลก็คือทำให้ฉลาดนั่นแหละฉะนั้นความเป็นกุศลและอกุศลก็อยู่ในตัวเราบุญหรือบาปมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละสำคัญว่าอะไรมันมากกว่าอะไรมันล้นกว่าอะไรที่เราจำได้มากกว่าส่วนเรื่องดีๆเราไม่ค่อยจำเรื่องไม่ดีมันก็จะจำเหมือนเราภาวนาเนี่ยท่านบอกไม่ให้คิดให้ปล่อยวางอดีตอนาคตแต่มันก็หวนไปนึกไปคิดไปปรุงแต่งไปทั้งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งที่รู้ว่าคิดกับไม่คิดอะไรมันดีกว่ากันกับการที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมันก็จะปรุงแต่งของมันไปเพราะว่าจิตมันมีหน้าที่ของมันจิตมันทำงานของมันจิตหน้าที่คิดหน้าที่ปรุงแต่งแต่ท่านก็มีวิถีทางแนวทางให้จิตมันหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งให้มันทำงานโดยที่มันเกิดประโยชน์คือให้จิตมันนึกถึงองค์ภาวนาพุทโธนี่แหละหรืออย่างที่เรานั่นได้บวชกรรมานี่ท่านก็ให้กรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้ระลึกนึกถึงให้จิตมันนึกถึงกายของเรานี่แหละฉะนั้นคนเราก็มีกายกับจิตฉะนั้น2อย่างควบคุมกายควบคุมจิตบางครั้งกายควบคุมได้จิตควบคุมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่ไปกั้นมันไปบังคับมันแต่ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติการปฏิบัติอาศัยสติเมื่อเรามีสติมันก็จะทำให้เกิดปัญญาปัญญานี่มันจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นสัญญาความจำได้มันรู้จริงแล้วก็รู้จำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอาศัยความสงบของจิตนะเราสงบมากเท่าไหร่ความรู้มันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราสงบน้อยความคิดมากมันก็แพ้ไอ้ตัวที่มันเป็นตัวปรุงแต่งเราก็ไม่มีความสงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสงบแล้วเราก็ต้องให้จิตมันมาคิดมานึกแต่ไม่ใช่นึกถึงความสวยความงามความมีความจนความทุกข์ความยากอันนั้นมันไม่ใช่ให้จิตมานึกถึงอะไรอ่ะที่เราจะต้องรู้จักที่เรามีกับเราทุกคนทุกท่านมีอะไร
อนิจจังคือของไม่เที่ยงสังขารของเราเที่ยงไหม

ถ้าเที่ยงเราคงไม่แก่หรอกถ้าเที่ยงเราคงไม่เจ็บหรอกเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่เที่ยงแล้วมันจะสุขไหมไม่มีความสุขหรอกของไหนไม่เที่ยงอ่ะใช่ไหมอะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนนะที่นี่แน่นะนอนคืออะไรเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนนะนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเราควบคุมมันได้ไหมสังขารเนี่ยความเจ็บความปวดเนี่ยบอกว่าอย่าเจ็บบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยมันบังคับมันได้ไหมยมนั่งขนาดนี้ปวดเมื่อยบังคับมันได้ไหมอย่าเจ็บบังคับมันก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราแต่เรายึดว่านี่คือของเราที่ว่าของเราเพราะอะไรเพราะคือตัณหาอุปาทานว่านี่เราตัวเราของเราใจเราคำว่าของ

หาอุปาทานว่านี่เราตัวเราของเราใจเราคำว่าของเราแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมถ้าคิดว่าไม่ใช่ของเรามันก็เรื่องของมันนะกายเจ็บก็เจ็บไปป่วยก็รักษากันไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปก็แค่นั้นแหละแต่ไม่จบแค่นั้นโยมชีวิตของเราจากภพนี้ไปแล้วมันต้องไปอยู่อีกภพนึงไปอยู่อีกภพนึงภูมินึงฉะนั้นชีวิตของเรานี้มันจรไปเรื่อยเป็นวัฏฏะสงสารเหมือนกงเกณฑ์กงกรรมวิเวียนไปเวียนไปฉะนั้นเราจากจะให้มันพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้เราก็ต้องทำให้มันกระจ่างให้มันแจ้งนะด้วยการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยทำไปสะสมไปโยมอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรนะเราสะสมน้อยเราก็ได้น้อยต้องใช้เวลามากถ้าเราสะสมมากก็ได้มากก็ไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนโยมฝากเงินธนาคารเนี่ยโยมฝากน้อยโยมก็คนมีน้อยสะสมไม่น้อยถ้าโยมฝากไว้มากเราก็เริ่มมีมากแล้วฉะนั้นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาต้องหมั่นต้องปฏิบัติกันไม่ใช่เรามาบวชแค่3วัน4วันแล้วก็กลับไปแล้วเราก็ไม่เอาอะไรเลยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ติดต่อโยมก็ไม่เห็นผลหรอกแต่ตราบใดถ้าลงมือปฏิบัติจริงมันจะเห็นจริงฉะนั้นธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้จริงมันต้องลงทุนนะเอาชีวิตเข้าแลกนะตายเป็นตายครูบาอาจารย์นี่อดข้าวอดน้ำอดนอนนี่เดินเป็นวันเป็นคืนเนี่ยสู้กับกิเลสสู้กับความโลภสู้กับความอยากความไม่อยากเนี่ยฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านทำแบบอย่างท่านฝึกหัดตัดเก่าท่านมาตั้งแต่ท่านเริ่มบวชเลยโดยท่านออกป่าออกเขาอยู่ถ้ำนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาลาเรียออกทุดงไปเพื่อฝึกหัดขัดเก่าจนเข้าตนท่านแน่ใจแล้วว่าท่านสามารถที่จะนำพาพวกเรานั้นให้รู้เห็นทำได้ถ้าเราตัดสินใจมาสร้างวัดสังฆทานนะตั้งแต่ปี17พัฒนามาเรื่อยโดยตลอดนะพัฒนาเรื่องการเผยแผ่พัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยนะฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างหลวงพ่อสนองเราก็ต้องภูมิใจนะอย่างญาติโยมบางคนก็คงไม่ทันท่านไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ยินธรรมะจากท่านนะก็ถือว่าเราเนี่ยได้โชคดีนะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญที่เรามาอยู่ด้วยกันมาคบกันมารู้จักกันนะได้มาบวชกันนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งบังเอิญเราทำไว้แต่เราไม่สามารถไปล่วงรู้อดีตชาติได้ทุกคนที่มีความสัมพันธ์กันมันมีกรรมสัมพันธ์กันมาโดยตลอดฉะนั้นอย่างที่เรามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถนอมก็คือเราเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาโดยตลอดแล้วเราก็นำคำสอนของท่านมาเมื่อเรารู้แล้วเราก็พยายามชี้แนะนะชักชวนคนที่เรานั้นรู้จักว่าให้มาประพฤติปฏิบัติวัดสังฆทานเมื่อเราลงมือทำจริงแล้วเราจะได้เห็นจริงนะไม่ใช่เราทำเพื่อประเพณีแค่ว่าบวชแล้วก็เพื่อจะให้โชคมันดีนะว่างั้นเถอะนะหรือว่าไม่รู้ไปไหนก็มาบวชดีกว่ามันก็ได้แต่เราก็ต้องตั้งจิตทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งจิตตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยสติและปัญญาไม่ใช่ทำไปงั้นแหละแต่ก็ดียังได้คิดได้ทำแต่ถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันได้ผลมากกว่า 100% แต่เราทำแบบไม่ตั้งใจมันก็ได้แต่มันก็ต้องใช้เวลานะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้น้อมลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตปัญโญซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานที่เป็นวัดล้างจากวัดที่มีเนื้อที่ไม่มากมายนักจนณบัดนี้เป็นที่ที่เรานั้นได้มาอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เรามามีสติมีปัญญานะก็ขออนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจได้มาน้อมนึกถึงอาจารย์บูชาในเวลาที่ท่านละสังขารไปก็ขออนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทิดประทานพระทรงประทิดประชาพรให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญปราศจาก

0: สรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพข้อทั้งเหลือจะลายหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพสมานุภาพสังขานุภาพอาจาริยานุภาพคนทุกท่านด้วยกันเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องมารศาสนาโดยทอเลียงพิบูลวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่จากฝั่งธนบุรีบอกว่าอยากจะให้ไปพบกับเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยมีนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าไปพบกับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดหนึ่งทางฝั่งธนบุรีเมื่อข้าพเจ้าทราบความประสงค์เพื่อนรุ่นพี่แล้วตกลงนัดวันเวลาที่จะไปครั้นถึงวันนัดจำได้ว่าเป็นวันเสาร์ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางโดยมีนายทหารผู้นั้นพร้อมด้วยภรรยาของท่านเป็นผู้นำทางและรถของข้าพเจ้าพร้อมทั้งคุณพี่กับภรรยาเป็นผู้ตามวันนั้นเราได้ไปถึงวัดและขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณปรากฏว่าท่านเจ้าคุณไม่อยู่ในที่นั้นได้ทราบว่าท่านได้ลงไปฉันเพลที่ศาลาบนกุฏิท่านเจ้าคุณมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากท่านผู้ที่นำข้าพเจ้าไปนั้นได้ชี้ให้ดูพระพุทธรูปสององค์ขนาดคนยืนสองข้างสูงต่ำเท่ากันท่านได้อธิบายว่าพระพุทธรูปสององค์นี่แหละผมมีความประสงค์จะให้มารู้มาเห็นและทราบประวัติจากท่านเจ้าคุณหลวงพ่อผมจะเล่าเองก็คงจะได้เนื้อความไม่ละเอียดนะอยากจะให้มาพบและได้ทราบจากปากคำของหลวงพ่อนำไปนึกไปคิดก็คงจะได้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อไปข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ได้กรุณาเสียสละเวลาที่ท่านได้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อข้าพเจ้าได้ก้มลงกราบนมัสการพระพุทธรูปทั้งสองแล้วได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยความเคารพและทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ในพระองค์ท่านไม่ช้าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสได้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วข้าพเจ้าก็ได้นมัสการท่านด้วยความเคารพถามถึงพระพุทธรูปท่านเจ้าคุณได้กรุณาชี้แจงให้ทราบและได้อธิบายถึงประวัติการเป็นมาของพระพุทธรูปทั้งสองเมื่อย้อนหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ไปพบสนทนากับท่านเจ้าคุณประมาณ 4-5 ปีได้มีผู้นำพระพุทธรูปท่านล่างมาถวายท่านพระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกเลื่อยเป็น2ท่อนส่วนท่อนบนเขานำไปขายให้ฝรั่งท่านเจ้าคุณได้รับพระพุทธรูปท่อนล่างไว้ด้วยความสังเวชใจที่มนุษย์ในยุคนี้ช่างมีจิตใจโหดร้ายแม้พระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยทั้งชาติก็ยังทำลายเพื่อเห็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้นึกถึงเวรกรรมบุญบาปที่จะตามสนองมิใหญ่ที่จะมีผู้โกรธแค้นเมื่อใครรู้ใครด่าใครรู้ใครแช่งมนุษย์ใจร้ายเหล่านั้นจะอยู่ด้วยความเป็นสุขได้อย่างไรท่ามกลางคนสาปแช่งเมื่อท่านเจ้าคุณได้พระพุทธรูปท่อนล่างมาแล้วท่านก็ได้จัดการบูรณะโดยจัดการหล่อพระเศียรติดต่อเชื่อมส่วนบนให้สมบูรณ์เป็นองค์พระตามเดิมแล้วตั้งไว้เคารพบูชาบนกุฏิท่านแต่แล้วต่อมาไม่นานท่านผู้นำพระพุทธรูปส่วนล่างมาถวายนั้นก็ได้นำพระพุทธรูปส่วนบนมาถวายท่านอีกแต่ท่อนล่างท่านก็ได้บูรณะหล่อส่วนบนให้เป็นองค์สมบูรณ์แล้วแต่คราวนี้ มื่อได้ส่วนบนมาท่านก็ต้องบูรณะส่วนล่างเชื่อมติดต่อกับส่วนบนให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเกิดเป็นพระพุทธรูปยืนสององค์ยืนเด่นอยู่บนกุฏิท่านเจ้าคุณในหมู่พระพุทธรูปจำนวนมากที่ตั้งไว้บูชาผู้ที่ได้ขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณก็จะพบเห็นทุกท่านประวัติของพระพุทธรูปยืนทั้งสองนี้มีว่าทางพระนครมีผู้นำพระพุทธรูปมาเลื่อยท่อนล่างออกแล้วก็นำเอาท่อนบนไปขายให้ฝรั่งซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยผู้หนึ่งเพื่อสะดวกที่จะนำออกนอกประเทศถ้านำไปทั้งองค์ก็ไม่สะดวกฉะนั้นเมื่อเลื่อยท่อนบนไปขายแล้วส่วนท่อนล่างก็ไม่สนใจทิ้งไว้ข้างบ้านคนข้างบ้านเห็นแล้วก็สังเวชใจยิ่งนักจึงขอนำมาถวายท่านเจ้าคุณที่ท่านผู้นี้เคารพแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้สุดสิ้นลงเพียงนี้ต่อมาเวลาผ่านไปวันหนึ่งผู้ที่เลื่อยพระพุทธรูปไปธุระในซอยแห่งหนึ่งในเขตพระนครเมื่อรถที่นั่งไปนั้นออกจากซอยก็ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงรถพังยับเยินลงที่ปากซอยทำให้ผู้ฆาตกรรมพระพุทธรูปผู้นั้นนั่งมาด้วยต้องรับบาดเจ็บสาหัสหนังหัวถลกมาข้างหน้าความเจ็บปวดทำให้ร้องครวญครางออกมาอย่างน่าเวทนาทำให้ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นอดสังเวชและสงสารมิได้เพราะเห็นกิริยาแสดงถึงอาการปวดร้าวไม่สามารถจะทนอยู่ได้ดิ้นรนทุกทรมานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้นั้นเพื่อรีบจัดส่งโรงพยาบาลด่วนคนป่วยบิดตัวหน้าเบี้ยวบูดด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวร้องไห้ครวญครางเหมือนทารกพิษบาดแผลสาหัสทำให้คลั่งเพ้อร้องออกมาว่าผมเจ็บปวดทนไม่ไหวแล้วขอกรุณาเอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอกทีคนป่วยร้องย้ำคำว่าขอเลื่อยหน้าอกทีผมทนไม่ไหวแล้วเลื่อยหน้าอกทีเลื่อยหน้าอกทีเลื่อยหน้าอกทีผมทนไม่ได้มันทรมานเหลือเกิน
2: ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในเวลานั้นต่างก็รู้ว่าบุคคลเคราะห์ร้ายผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากขั้วหัวใจจนน้ำตาไหลอาบหน้าทั้งกิริยาท่าทางและการดิ้นรนตลอดจนหน้าตาบิดเบี้ยวก่อนร้องคำแรกก็แผ่วเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นจนที่สุดก็ตะโกนออกมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าคำพูดที่ตะโกนออกมานั้นหมายความว่าอะไรบางคนคงจะเข้าใจว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดเพ้อคลั่งอยากให้เลื่อยกายออกสองท่อนเพื่อจะได้ตายเร็วขึ้นเพื่อให้พ้นความทุกข์ทรมานและบางคนอาจคิดว่าคงจะเป็นเพราะพิษบาดแผลทำให้หมดสติและพูดอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นคำพูดจึงไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของบุคคลผู้นี้เมื่อได้เห็นได้ยินก็เพียงให้ความสมเพชสงสารที่บุคคลผู้นี้ได้ประสบเคราะห์กรรมแล้วความรู้สึกก็ผ่านไปไม่รู้สึกแปลกประหลาดอันใดและบางท่านที่ใจอ่อนผ่านมาก็ไม่กล้าดูไม่กล้าฟังคำโอดครวญของคนป่วยเพราะกลัวจะเป็นลมเมื่อเห็นเลือดต้องหันหน้าไปทางอื่นรีบผ่านไปหากมีผู้ที่ติดตามไปรู้เบื้องหลังบุคคลผู้นี้แล้วคงจะตื่นเต้นทุกคำพูดเขย่าขวัญเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึก เพราะในชีวิตของผู้สร้างกรรมของบุคคลผู้นี้ที่สุดก็หนีกรรมที่ตนประกอบขึ้นไม่พ้นทำให้น่าคิดในชีวิตของบุคคลทำชั่วทั่วไปหากได้มีโอกาสได้ติดตามชีวิตถึงบั้นปลายของบุคคลผู้นี้ก็คงจะได้พบสิ่งแปลกๆและอัศจรรย์อีกมากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนั้นได้ทราบถึงฝรั่งผู้ได้ซื้อพระพุทธรูปท่อนบนไว้เมื่อได้มีผู้เล่าให้ฟังเหตุเกิดขึ้นแก่ผู้เลื่อยพระพุทธรูปฝรั่งผู้นี้ก็เกิดตกใจกลัวหวาดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตัวต่อไปจึงรีบไปพบท่านผู้ที่นำพระพุทธรูปส่วนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสแล้วหวังจะมอบพระพุทธรูปส่วนบนที่ตนได้เสียเงินซื้อมาด้วยราคาสูงหวังจะส่งไปประเทศของตนก็ต้องเลิกล้มความคิดรีบนำมามอบให้ท่านผู้นั้นเพื่อจะได้นำไปถวายท่านเจ้าคุณประกอบกับท่อนล่างให้เป็นองค์พระสมบูรณ์ตามเดิมแล้วจึงทราบว่าท่อนล่างได้บูรณะแล้วจึงอยากจะนำไปให้พ้นบ้านเพราะความกลัวและบอกว่าเข็ดแล้วจะไม่ขอแตะต้องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านให้ฟังว่านับตั้งแต่แกนำพระพุทธรูปครึ่งองค์ที่เลื่อยครึ่งท่อนมาไว้ในบ้านเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นในความรู้สึกแต่ก่อนที่จะนำพระพุทธรูปเข้ามาในบ้านครอบครัวของแกเคยได้รับความสุขบุตรและภรรยามีแต่ความสนุกเบิกบานร่าเริงเมื่อนำพระพุทธรูปครึ่งท่อนบนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพตรงกันข้ามภายในบ้านเกิดปั่นป่วนประเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยไม่ว่างเว้นจากโรคภัยความรู้สึกมีแต่ความเคร่งเครียดจิตใจไม่มีสบายอยู่ตลอดเวลามองดูอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกตาสิ่งที่ไม่น่ามีเรื่องก็มีแต่ความทุกข์หนักอยู่ในอกไม่มีความสงบสุขพอมารู้ข่าวคนที่เลื่อยพระพุทธรูปขายให้แกก่อนตายร้องตะโกนให้เลื่อยหน้าอกก็เกิดความตกใจหวาดหวั่นนึกถึงความปั่นป่วนในครอบครัวแล้วนึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้คงจะให้โทษแน่เมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นและบัดนี้แกก็ยิ่งหนักใจเมื่อได้รับความตำหนิติเตียนในการงานว่าบกพร่องไม่เหมือนแต่ก่อนทางการต่างประเทศของแกได้มีคำสั่งให้แกกลับไปแกเชื่อแน่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นด้วยอภินิหารของพระพุทธรูปที่แกซื้อมาไม่มีข้อสงสัยแกยอมนำพระพุทธรูปนี้ไปด้วยฉะนั้นท่านผู้นั้นจึงรับพระพุทธรูปที่ฝรั่งฝากมาถวายท่านเจ้าคุณแล้วท่านก็บูรณะให้สมบูรณ์อีกองค์หนึ่งดังที่ข้าพเจ้าได้เห็นในกุฏิท่านเรื่องอภินิหารของพระพุทธรูปนี้ข้าพเจ้าได้พยายามพิจารณาหาเหตุผลคิดแล้วคิดอีกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีแต่ความเมตตากรุณามุ่งหวังจะนำสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นห้วงมหันตทุกข์หลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขสงบพระองค์ไม่เป็นโทษภัยกับผู้ใดมีแต่ทรงสั่งสอนให้ประกอบแต่กรรมดีแต่เหตุใดจึงให้โทษแก่ผู้ที่ทำลายพระพุทธรูปข้อนี้เห็นจะเป็นเหตุเพราะพวกเทพหรือเทวดาอารักษ์หรือวิญญาณต่างๆที่ได้รักษาองค์พระพุทธรูปเป็นผู้คอยคุ้มครองเกิดความเครียดแค้นที่มารศาสนามาทำลายพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของมหาชนที่นับถือทั่วไปก็เป็นไปได้ นี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครจะทำดีชั่วย่อมเกิด

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมีชีวิตขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นการที่ได้ต่อสู้กับชีวิตมาตลอดก็ถือว่าเราได้ผ่านประสบพบต่อชีวิตมาในอดีตความรู้สึกอันนี้จะเป็นธรรมะที่เราได้ประสบประการที่ชีวิตเราได้มีอยู่มาทุกวันนี้คนเราถ้าไม่ได้ข้าวน้ำไม่ได้คำข้าวคำน้ำมาจากพ่อแม่แล้วก็คงไม่มีวันนี้นี่ชีวิตที่ได้จากอาหารแต่ทุกวันนี้เราโตแล้วไม่ต้องได้คำข้าวจากพ่อแม่แล้วก็เป็นคำข้าวที่เราให้แก่ตัวเองก็เป็นการเลี้ยงตัวเองบางคนเลี้ยงตัวเองที่พุทธเจ้าจะบอกว่าชีวิตนี่ก็คือที่อยู่ได้ก็คืออาข้าวน้ำถ้าไม่มีข้าวน้ำเสียแล้วชีวิตก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าร่างกายมนุษย์เหล่านี้ก็เกิดจากอาหารกวริงการอาหารคือคำข้าวมโนสัญเจตนาอาหารคือใจเจตนาคือเป็นตัวกรรมที่ทำดีก็ได้ความดีคือความสบายใจที่ทำไม่ดีคือความทุกข์ใจอาหารทางใจก็มีสุขกับทุกข์อาหารทางกายก็คือการกินอยู่ตับนอนไอ้ที่ทำการงานนี่ก็ไม่ใช่อาหารทางใจหรอกทางกายหรอก

0: เป็นการต้องทำเพื่อเอามาเลี้ยงร่างกายที่ต้องทำงานทุกวันเนี่ยเพื่อเอามาเลี้ยงร่างกายถ้าไม่ทำแล้วร่างกายมันก็ไม่มีอาหารก็มนุษย์ก็เกิดมาก็เพื่อหาอาหารนั่นเองตื่นขึ้นมาก็ต้องวิ่งไปทำงานก่อนจะไปทำงานก็ต้องทานอาหารก่อนเมื่อไปทำงานแล้วได้เงินมาก็เอาเงินนั้นมาแลกกับอาหารเอาเงินนั้นมาแลกกับที่อาหารทางกายเอามาเป็นที่อยู่หลับนอนเอามาเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะสวมใส่บังร้อนบังหนาวแล้วก็เอามาทำที่หลับที่นอนเพื่อให้ได้บังแดดบังฝนบางสัตว์เลื้อยคานเหลือบยุงลิ้นไลแล้วก็มาทำเป็นยานพาหนะเพื่อจะเป็นอาชีพต่อไปเอามาซื้อช้างซื้อม้าซื้องัวซื้อควายซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูซื้ออะไรซื้อสัตว์ที่เอามาเป็นอาหารบ้างเอามาเป็นยานพาหนะบ้างนี่คือเป็นชีวิตที่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยงานตื่นขึ้นมาก็จะต้องไปทำงานถ้าสมัยโบราณก็หยุดวันเสาร์วันพระไม่ขออภัยหยุดวันโกนวันพระหยุดวันโกนพระนี่ก็ถือว่าเป็นการพักงานพักร่างกายให้มันได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับการพักผ่อนสมัยนี้ก็เปลี่ยนจากช้างม้ามาก็มาเป็นยานพาหนะมาเป็นรถมาเป็นเรือมาเป็นเอาทำงานมาเปลี่ยนเอาเงินทองมาเปลี่ยนเป็นรถเรือเป็นยานพาหนะขับขี่ไปทำงานเพื่อไปไหนจะได้สะดวกก็ไปได้ไกลกว่าคนสมัยโบราณก็ไปได้วันหนึ่งไม่กี่กิโลยังไม่ขี่ม้าขี่ช้างก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่รถม้าแต่สมัยนี้ไปได้อย่างว่าเล่นก็สะดวกสบายแต่ก็ใช้จ่ายมากกว่า อย่างช้างม้าก็เลี้ยงได้แค่เลี้ยงซื้อมาแล้วก็เลี้ยงอาหารมันเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมันก็ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าซ่อม แต่สมัยนี้ยานพาหนะของเรามันเป็นเหล็กมันเป็นควายเหล็กเป็นม้าเหล็กเป็นช้างเหล็กหรือเป็นเรือเหล็กมันก็ไปได้เร็วแต่ว่ามันก็กินอะไรกินน้ำมันก็ต้องจะขวนขวายทำงานให้มากขึ้นก็มีการทำงานล่วงเวลาทำงานล่วงเวลามีทำสมัยก่อนเช้าไปตอนเช้ามืดกลับมาเย็นก็ได้พักผ่อนสมัยนี้ทำล่วงเวลากลางคืนก็ทำกันด้วยทำกันยันสว่างบางคนกะสว่างก็ทำสว่างชีวิตคนเนี่ยก็เกิดมาต่อสู้มาทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาทำเพื่อปากเพื่อท้องตลอดชีวิตไม่ได้ทำเพื่ออะไรไม่ทำก็ไม่มีใครมาให้กินก็ต้องทำไปบางคนทำแล้วก็ไม่พอกินต้องขอคนอื่นเขากินจะเกิดมาเป็นพวกขอทานมาเป็นพวกประเภทที่เร่ร่อนมาเป็นยิปซีไปทำไม่พอกินกูก็เป็นขอทานดีกว่าทำไม่พอกินก็เป็นยิปซีดีกว่าเขาเร่ร่อนพเนจรอย่างต่างประเทศนี่ก็จะมีพวกยิปซีพวกชุมชนยิปซีพวกที่ทำไม่พอกินแล้วก็ขอเขากินดีกว่าหรือทำแบบประเภทที่ฉับๆช่วยๆไ ไม่ลงหลักปักฐานพวกนี้จะไม่มีที่ดินไม่มีที่บ้านตัวเองอยู่ก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคนขอทานสมัยนี้ยังเมืองยุโรปเมืองนอกนี่เขายังไม่มีกฎหมายบังคับพวกยิปซีก็ถือว่าเป็นพวกเร่ร่อนก็ปล่อยไปก็ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของพวกนั้นอย่างบ้านเรานี่ก็มีการเอากฎหมายมาบังคับจับคนขอทานมาให้เร่ร่อนแต่ก็ไม่หมดเนี่ยทั่วโลกก็ยังไม่หมดเพราะคนเราทำไม่พอกินเจอคนด้อยวาสนาหรือด้อยโอกาสพวกเราเหมือนคนบุญน้อยเนี่ยนะคนที่มีบุญมากก็เกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองก็สบายไม่ถึงเวลาเขาก็มาให้กินถึงเวลาเขาก็มาป้อนมาให้กินนี่ก็เรียกว่ามีบุญวาสนาได้กินง่ายๆด้วยความดีที่เองสะสมบารมีไว้แต่ชาติปางก่อนและชาตินี้ด้วยถ้าทำดีต่อไปก็จะได้กินง่ายๆต่อไปแต่พวกที่กินอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวก็คือบางคนก็ขอให้มีชีวิตนี้ขอให้มีกินอย่างเดียวกูก็สบายใจแล้วไม่ต้องการอะไรแต่ที่จริงแล้วบางทีคนเราไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมันอยากด้วยแต่ถ้าความอยากนี่ถมไม่เต็มแต่ความอยากนี่ถมไงก็ไม่เต็มไอ้กินนี่ก็แค่เอามาเลี้ยงครอบครัวเอามาเจือจุนไม่ใช่กินคนเดียวบางคนเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงญาติเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงพ่อแม่แต่ต้องทำมันอย่างค่ำถึงจะพอกินหยุดไม่ได้หยุดก็ไม่พอกินแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องทำก็พอกินเหลือกินมีสัตว์บางจำพวกที่ทำไม่ต้องทำและพอกินเหลือกินถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีพวกนั้นทำเก็บไว้กินอย่างพวกสัตว์หน้าหนาวหรือสัตว์หน้าฝนเนี่ยบางพวกเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในรูบ้างไปอยู่บนภูเขาหิมาลัยหรืออยู่ตามหิมะบ้างพวกนี้ก็จะหยุดกินเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ต้องทำงานมากเพราะความหนาวมันทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมไขมันก็ไม่ค่อยต้องกินแต่พวกสัตว์ที่อยู่เมืองหนาวแล้วสัตว์ที่อยู่เมืองร้อนก็กินเข้าไปเสร็จแล้วก็เก็บตัวอย่างเช่นกบอย่างเงี้ยจะไปอยู่ในรูเนี่ยหลายเดือนฮะเป็นครึ่งปีไปอยู่ในรูกบก็ดีปูก็ดีแล้วก็พวกอึ่งอ่างพวกนี้จะพอกินเสร็จแล้วก็จะซ่อนตัวอยู่ในดินนานมากจนจากหมดฝนเดือน12หมดฝนแล้วเนี่ยมันก็จะซ่อนตัวไปโน่นเดือนพฤษภาหรือเดือนเมษานะมันจึงจะออกมาผสมพันธุ์ออกมาใช้ชีวิตจริงๆซ่อนตัวบางทีก็อาจจะไม่ถึงบางทีก็อาจจะเกินนะฮะบางทีเราก็คำนวณจำไม่แม่นเหมือนกันเพราะบางที่เคยไปประสบการณ์มาก็เห็นว่ามันพอฝนตกแล้วมันจะออกมาถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ออกอยู่ในป่านะพวกอึ่งพวกอะไรพวกกบพวกเนี้ยนี่คือเป็นพวกที่กินแล้วเก็บไว้ได้มีร่างกายที่สะสมไม่ได้เขาก็คงจะไปหาความสุขโดยธรรมชาติของเขาหรือเก็บตัวไม่ไปไหนเรียกว่าเหมือนเก็บชีวิตสัตว์พวกนั้นถ้าออกมาทุกวันก็คงจะต้องถูกศัตรูเก็บกินแล้วก็จะหมดสูญพันธุ์ไปแล้วมนุษย์ทุกวันนี้ก็ที่กินมันก็แค่กินอิ่มนอนหลับนี่คือความสุขของมนุษย์แต่มนุษย์ยังกลับกินมากไปกว่านั้นกินทางหูกินทางตากินทางหูไม่พอกินทางตาที่มันเรื่องวุ่นวายทั่วเลยกินทางหูกินยังไงกินทางตากินยังไงกินทางจมูก กินทางหูทางตากินทางมูกกินทางกายกินทางใจกินทางปากเนี่ยมันแค่เช้าเพลเช้าสายบ่ายเพลนกินอย่างนั้นถ้ากินทางใจเนี่ยมันกินไม่หยุดกินทางใจมันอยากไม่หยุดมันอยากได้โน่นทั้งที่อยู่ไกลมือตัวเองไกลปากตัวเองมันก็อยากได้จะได้บ้านหลังโน้นจะได้ที่ดินที่นี่อยากจะได้เงินเท่านั้นอยากได้เงินนั่นนี้อยากได้เครื่องแหวนเงินทองเครื่องเพชรนินจินดาอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้รถเก๋งดีๆห้อดีๆมันอยากทางตามันก็อยากไกลตัวเองอยากทางหูก็อยากได้ฟังเสียงเพราะๆอะไรต่ออะไรให้มันเคลิ้มไหลหลงราคาเท่าไหร่ก็ไปซื้อมาเพื่อมันดังพอเพราะไอ้ที่ทางตาถ้าเห็นอะไรที่มันสวยราคาเท่าไหร่ก็ไปซื้อมาเพื่อดูกินทางตาอย่างเงี้ยกินทางตานี่แพงเหมือนกันนะกินทางหูอย่างสู้ทางตาไม่ได้ทางหูก็แค่สเตอริโอโทรทัศน์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปดูไปฟังดนตรีไปดูบางทีมากินคู่กันเลยทางตาด้วยทางหูด้วยเช่นไปดูหนังฟังเพลงอย่างนี้นะไปดิสโก้เทคไปอันนี้ทางกายด้วยไปดิสโก้เทคไปดิ้นไปเต้นไปรำนี่ทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยทั้งตาทั้งหูด้วยพร้อมเลยยิ่งเด็ดเหนื่อยมากไอ้ไหนที่กินมากเนี่ยก็จะเหนื่อยมากจะเจ็บปวดมากเช่นกินทั้งตาด้วยกินทั้งหูด้วยกินทางกายด้วยต้องเต้นต้องดิ้นรนนั้นก็เรียกว่าร่างกายคนเราเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือต้องการแค่อาหารที่จริงร่างกายคนเราแค่อาหารข้าวน้ำเท่านั้นเองและก็ได้พักผ่อนหลับนอนออกกำลังกายพอสมควรไม่ใช่แค่กินและนอนแต่ที่จริงคนเรามันมีความอยากกินมากกว่านะหูทางตาทางจมูกทางกายทางใจนั้นจนมันเหน็ดเหนื่อยเช่นมันทนไม่ไหวจึงต้องหมดสภาพไปจึงได้ต้องมาพักผ่อนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายคนเราเป็นร่างกายที่เปราะบางละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนไม่ได้คงทนเหมือนสัตว์ใหญ่อย่างกับงัวควายช้างม้านี่เขายังมีความแข็งแรงมากกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนอย่างผิวหนังเนี่ยโดนแดดมากมนุษย์ก็ไหม้เกรียมโดนไม่ได้โดนน้ำร้อนมากๆโดนไฟมากๆหรือโดนความเย็นมากๆมนุษย์ก็ตายจะไปเดินบนหิมะเหมือนกับสัตว์อื่นโดยที่ไม่มีเสื้อผ้ามนุษย์ก็ตายอยู่ไม่ได้ตีนมือหลุดหูหลุดหมดแต่สัตว์อื่นเขาก็นอนอยู่กับบนหิมะได้เพราะหนังเขาหนาอยู่ในน้ำได้อยู่ทนร้อนทนหนาวได้นี่คือความอดทนของสัตว์อื่นแต่ถึงจะเป็นมีเนื้อหนังเหมือนกันแต่ความอดทนเขาสูงกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่มีความอดทนอะไรร่างกายแบบบางมากละเอียดอ่อนมากฉะนั้นจึงว่าการกินมันก็มีสองทางไอ้กินที่มันพอดีกินที่มันสบายกินที่มันไม่เกิดทุกข์ก็กินอิ่มนอนหลับนั่นเองแค่อิ่มเดียวอะไรก็ได้ขอมันอิ่มมันก็นอนหลับนี่คือการได้พักผ่อนร่างกายแต่ที่วันทุกวันนี้มนุษย์มันเดือดร้อนมากเพราะกินไม่อิ่มเนื้อกินไม่อิ่มกินทางตาก็ไม่อิ่มกินทางหูก็ไม่อิ่มกินทางจมูกก็ไม่อิ่มกินทางลิ้นก็ไม่อิ่มกินทางกายสัมผัสก็ไม่อิ่มกินทางความอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นนี่มันไม่อิ่มเลยใจได้ชื่อเสียงก็โอ้โหแข่งกันชื่อเสียงอยากได้ยศก็แข่งกันทุกวันนี้มนุษย์ไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวนะอยากได้ยศก็แย่งชิงกันด้วยการอยากมีชื่อเสียงอยากมียศอยากมีตำแหน่งใหญ่ๆอยากได้เลื่อนขั้นได้ตำแหน่งมนุษย์ก็มาอยากดีอยากเด่นตรงนี้ก็คือมันกินทางใจกินทางลาภยศ นี่พูดเกินเป็นธรรมะนะสมมุติว่าตามันก็อยากอย่างหนึ่งหูมันก็อยากอย่างหนึ่งจมูกมันก็กินอย่างหนึ่งพูดไอ้อยากนั้นอยู่ที่ใจไอ้ตามันก็กินอย่างหนึ่งจมูกก็กินอย่างหนึ่งกายก็กินอย่างหนึ่งรวมแล้วแต่ไอ้กายไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็เป็นธาตุของความอยากของใจที่มันสั่งให้กินสั่งให้กินสั่งให้ตากินไปดูอย่างนั้นสิไปฟังอย่างนี้สิไปดมอย่างนั้นไปสัมผัสอย่างนี้คือจิตเป็นนายเนี่ยไอ้ตัวนายคือตัวอยากเนี่ยมันเป็นตัวสั่งให้ทำทุกอย่างเมื่อมันสมหวังมันก็ดีใจเมื่อมันไม่สมหวังมันก็นั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจครับแค้นใจไอ้ที่ฆ่ากันตายที่ทำลายกันตายไปโดดตึกตายเนี่ยก็เพราะมันกินไม่ได้ดังใจกินทางหูไม่ได้ดังใจกินทางตาไม่ได้ดังใจกินทางสัมผัสไม่ได้ดังใจมันก็เลยประชดชีวิตตัวเองหรือทำลายตัวเองวะหรือทำลายคนอื่นก็มีก็คือตัดสินใจด้วยการหลงผิดกินแล้วมันผิดทางไอ้ตัวอวิชชาตัวไม่รู้เนี่ยมันปิดบังปัญญาทำให้หลงผิดว่าจะได้กินมาแล้วจึงจะมีความสุขแต่หาไม่มันติดติดกรรมคุณติดความสุขอันนี้แล้วมันก็เลยเมื่อไม่ได้ดังใจมันก็ผิดหวังก็ต้องฆ่าตัวตายเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าอะไรเพราะมันกินไม่ถูกทางเพราะมันกินไม่อิ่มและกินไม่ได้ดังใจคนเราถ้าเอาชีวิตอยู่ยังง่ายๆอย่างเงี้ยเสร็จยังเรียกว่ามีชีวิตกินอยู่หลับนอนได้ก็ถือว่าชีวิตนี้ก็ได้มีค่าแล้วมีประโยชน์แล้วที่จะได้ทำความสุขสงบให้แก่กายใจของเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรทั้งจึงเลยต้องไปแย่งกับคนอื่นแต่วิสัยมนุษย์ก็มีกิเลสนะมีกิเลสที่ผลักดันให้ตัวเองคิดผิดๆไปเรื่อยคนเราที่จะคิดถูกทางก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิตามองค์มรรค8นั่นเองจึงจะกินถูกทางจึงจะกินโดยประหยัดและมัธยัสถ์ขึ้นจะกินไปตามธรรมะพุทธเจ้าสอนถ้าไม่งั้นก็กินทั้งกินผิดหมดเลยมีความสุขอยู่ในบ้านตัวเองก็พอแล้วนั้นยังจะไปหาความสุขที่บ้านคนอื่นมีความสุขที่บ้านประเทศตัวเองก็พอแล้วยังจะไปหาความสุขจากบ้านคนอื่นนี่คือเรียกว่าคนเราไปแย่งคนอื่นเขาไปแย่งลาภยศคนอื่นเขาเพื่อจะกินอย่างทุกวันเนี่ยดูสิฮะไปทำลายประเทศอื่นเขาเอาระเบิดไปทิ้งอะไรต่ออะไรไอ้นี่กินทางหูทางตามันกินไม่พอมันคือตัณหามันมากแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนต่อชีวิตเขาก็ถูกตายถูกทำลายพิกลพิการโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเกิดมาเขาก็เพื่อต้องใช้ชีวิตที่เขามีความสุขเขาก็ไม่อยากมีภัยอันตรายมาถึงตัวแต่มนุษย์หลงทางก็ไปทำลายคนอื่นเป็นความสุขทางใจว่าเราได้ทำชนะแล้วได้ฆ่าเสี้ยนหนามไปแล้วจะได้ฆ่าคนที่ขัดขวางเราแล้วแต่ที่จริงหาความสุขไม่เขาก็ทำบาปไปตลอดชีวิตถึงเขาจะมีโอกาสทำลายคนอื่นแต่เขาก็เป็นคนเพชฌฆาตเป็นเพชฌฆาตที่ทำลายชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างเด็กเล็กแดงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเขาบริสุทธิ์แต่ตัวเองทำลายผู้บริสุทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นฆาตกรระดับโลกจัดว่าเป็นฆาตกรทุกคนที่ฆ่าคนเนี่ยฮะจะไปเอาเครื่องบินไปทิ้งจะไปอะไรให้คนตายเนี่ยถือว่าเป็นฆาตกรเลยควรจะประณามว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ผู้เมตตาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่แค่กินอิ่มเดียวนั่นมันกินเพื่อราบเพื่อความอยากมันเพื่อราบเพื่อยศเพื่อเชื่อเสียงใครมาทำให้เราผิดใจไม่ได้เราจะต้องทำลายคนอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่กินไม่พอกินไม่อิ่มตัณหามันมากที่พระเจ้าบอกทุกข์ไม่มีอะไรเกินกว่าตัณหาตัณหาพาให้ทุกข์ฉะนั้นมนุษย์จึงหลงทางเพราะไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์ก็ยังต้องดิ้นรนคิดว่าตัวเองทำถูกที่ตัวเองฉลาดแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความโง่ ป็นความหลงดีกว่าก็จะต้องลบลาฆ่าฟันกันจนไปไม่สิ้นไม่สิ้นไม่สุดตรงนี้เองน่าสงสารนะผู้บริสุทธิ์นั้นตายโดยไม่รู้ตัวตายโดยไม่รู้ตัวอันนั้นคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าด้วยทำพรหมวิหารและทำเมตตาตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยครอบครัวตัวเองเนี่ยใครมาทำลายเรารู้สึกว่าเราผิดหวังใครมาฆ่าลูกเราฆ่าเมียเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าคนที่เรารักเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทำลายชีวิตกันซะแล้วเขาเป็นผู้ใจร้ายอย่างเงี้ยฉะนั้นจะต้องมองตรงนี้ให้เห็นว่าคนพอมองตรงนี้เห็นแล้วทุกคนก็จะเลิกการเบียดเบียนกันเชื่อบุญเชื่อกรรมดีกว่าแบบทำยังไงจะได้งั้นเราทำบุญกุศลมาแต่ชาติปางก่อนดีชาตินี้ก็มาชบพบคนดีแล้วชาตินี้เราทำดีเราปะก็จะเจอคนดีชาติหน้าเราก็เจอคนดีตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงนิพพานเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีมาเป็นรางวัลให้เรามีความสุขให้เราฉะนั้นจึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยดิ้นรนเพื่ออะไรต่อสู้เพื่ออะไรแล้วได้อะไรมาเราก็ต้องคิดให้ได้ว่าเราได้อะไรมาเราปรารถนาอะไรและสิ่งที่ได้มานั้นมันสมบูรณ์ไหมมันได้ดังที่เราคิดไหมมันสำเร็จไหมมันสมความปรารถนาไหมถ้าสมความปรารถนาแล้วได้มาด้วยความดีก็ควรจะแสวงหาฉะนั้นจึงว่าชีวิตมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันต้องต่อสู้ดิ้นรนถึงว่าต้องทำมาหากินไปยันตายเลยมันหยุดไม่ได้เลยเกิดมาแล้วเหมือนมีกรรมต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องขับถ่ายชีวิตต้องหมุนเวียนไปเงี้ยตลอดชีวิตหยุดไม่ได้เลยมันเรื่องสันติติดต่อกันชีวิตจึงเป็นของสิบเนื่องถ้าหมดชีวิตก็ถือว่าจบไปท่านจะมองเห็นตัวเรามากกว่าคนอื่นถ้าเรามองดูเรื่องการแค่กินสองอย่างกินทางกายกินทางใจกินทางใจนี่กินบ้านกินเมืองกินหมดทั้งโลกก็ไม่พอนะโลกมันเอามาให้นะตัณหาพวกนี้มันให้ถึงว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาสวรรค์มาให้กี่ชั้นก็เอาดังนั้นจึงว่าคนเราจะคิดว่าอิ่มนะคนที่อิ่มนี่คืออิ่มใจอย่างเดียวนะคนที่อิ่มนี่อิ่มใจก็คือการพอใจที่ชีวิตตัวเองได้กินได้นอนหลับได้ต่อสู้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าพอใจในชีวิตตัวเองว่าเนี่ยเราอิ่มใจเราได้แล้วล่ะเราได้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็พอใจแล้วไม่อยากจะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือตัวเองต่อไปคือชีวิตพอใจนี่คือว่าอิ่มคนที่พอใจในชีวิตตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ากินอิ่มแต่คนที่ไม่พอใจในชีวิตตัวเองยังอยากได้มากยังอยากไปแข่งขันคนอื่นเนี่ยมันไม่มีวันอิ่มก็เหมือนนักกีฬาแข่งกันไปแข่งกันมาแหละชนะแล้วก็อยากจะชนะอีกชนะแล้วยังชนะไปชนะมากลายเป็นคนแพ้เลยไม่มีใครชนะเลยเพราะความอยากมันมากกว่าก็เลยกลายเป็นคนแพ้ไปแต่ถ้าคนบอกว่าชนะแล้วฉันเลิกแข่งแล้วฉันไม่พอแล้วฉันลาละฉันขอชนะทีเดียวพอแล้วก็เป็นผู้ชนะตลอดไปแต่ชนะแล้วมาสิฉันจะแข่งต่อไปใครจะมาแข่งกับฉันฉันต้องชนะให้หมดผลสุดก็กลายเป็นผู้แพ้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันเขาควรจะพอใจชีวิตตัวเองและจะมีความสุขทางใจอย่าดิ้นรนไปมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ดูเวลาก็หมดพอดีขอยุติการบรรยายธรรมะไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความอิ่มใจอิ่มกายมีความสุขในธรรมะยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าเมื่อวานนี้ก็ได้คุยเรื่องการอาหารใจกับอาหารกายไปแล้วก็พูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะพูดแบบภาษาชาวบ้านฟังกันรู้เรื่องสำหรับเอามานำปฏิบัติให้เกิดความ
0: สุขสงบของใจหรือว่าเกิดความมีกำลังใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติคนเราถ้ามีกำลังใจแล้วเนี่ยชีวิตก็คงจะมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ต่อสู้กับชีวิตหรือยังมีความหวังอยู่ฉะนั้นจึงว่าคนเราลองมีกำลังใจมีอาหารใจมีอาหารกายที่สมบูรณ์แล้วทั้งอาหารใจก็มีกำลังใจมีคนรอบข้างที่ดีให้กำลังใจ เป็นญาติก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีเป็นสังคมก็ดีให้กำลังใจเหมือนกับหมอให้กำลังใจคนไข้คนไข้ความจริงบางคนท้อแท้มากคือหมดหวังแล้วอยู่ที่บ้านเรียกว่าหมดหวังแล้วแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ให้กำลังใจว่าคุณต้องหายนะคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องหรือลูกคุณหมอก็บอกว่าหายไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็กลับบ้านได้กินยาหมักกินยาเสียกินข้าวเยอะๆอะไรอย่างนี้นี่คืออาหารใจคือกำลังใจคนไข้ที่หมดกำลังใจที่จะสู้ก็กลับสู้ผลที่สุดก็หายได้ด้วยกำลังใจไม่เรียกอาหารใจและอาหารกายประกอบกันบางคนไม่ยอมไม่คิดจะกินข้าวไม่คิดจะกินน้ำไม่คิดจะต่อสู้กับชีวิตแต่พอมีคนให้กำลังใจว่าคนอื่นเนี่ยเขาลำบากกว่าเราคนอื่นเขายิ่งกว่าเราทำไมเขาจึงไม่ท้อถอยทำไมจึงเขาสู้แล้วเราทำไมจึงไม่สู้ตีนมือเราก็ยังมีดีอยู่แต่ใจของเราไม่สู้มันก็ไม่มีอะไรจะมาสู้ได้นอกจากตัวเองเมื่อมีกำลังใจรอบข้างดีๆแล้วเนี่ยคนเราก็อาจจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้มากและยาวนานฉะนั้นเราต้องคิดถึงว่าประโยชน์เราและประโยชน์คนอื่นบางคนที่สู้เพราะว่าไม่มีทางสู้บางคนสู้เพราะจำใจสู้บางคนสู้เพราะจำเป็นจะต้องสู้ก็คือว่าสิ่งแวดล้อมทำให้ต้องสู้หรือมีพันธะผูกพันเช่นบางคนเนี่ยตายไม่ได้นะมีลูกแล้วเนี่ยตายไม่ได้มีหน้าที่แล้วตายไม่ได้มีความสัญญาแล้วตายไม่ได้ความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้บางคนนี่ไม่ยอมตายเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองยังมีลูกน้อยอยู่แล้วยังมีพันธะที่ผูกพันห่วงใยอยู่ก็เลยไม่อยากตายก็จะเป็นจะต้องเข้มแข็งและต่อสู้บางคนก็สู้ได้ด้วยกำลังใจ ฉะนั้นจึงว่ากำลังใจก็คืออาหารใจนั่นเองทุกวันคนเราก็ต้องการอาหารทั้งกายและใจที่บอกไว้แล้วอาหารกายก็คือกินอิ่มนอนหลับปรับปรุงธาตุให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมออยู่ในที่อากาศที่ดีอาหารที่ดีอากาศที่ดีก็ร่างกายก็จะแข็งแรงแต่กำลังใจนั้นต้องอยู่กับคนดีอยู่กับคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนที่ปรารถนาดีต่อเราเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นหรือบางคนจะอยู่กับใครก็ช่างเถอะเพราะตนเองเป็นคนที่สู้อยู่แล้วคนดีก็อยู่ได้คนไม่ดีก็อยู่ได้คนที่พูดจาไม่ดีก็เหมือนเป็นยาให้กำลังใจที่ถากถางด่าว่าเราดูถูกเราลินทาให้ร้ายเราก็กลายเหมือนเป็นยากำลังใจก็อยู่ได้อยู่คนอย่างไรก็ได้แต่ตัวเองนั้นมีกำลังใจที่จะสู้แบบทุกรูปแบบเหมือนที่รายการต่างๆเขาออกมาเนี่ยรายการสู้แล้วรวยอะไรเงี้ยสู้แล้วรวยถ้าทางพระก็สู้แล้วสำเร็จเนี่ยทางพระก็เลยก็สู้แล้วสำเร็จมีพระเราอะท่านสกลเนี่ยพระเราไปปฏิบัติอยู่ คนภูเก็ตมาบวชอยู่35พรรษาแล้ว35พรรษานี่สู้ทางพระสู้อย่างเดียวทำอะไรก็ได้ให้ใครให้ทำอะไรก็ทำเป็นช่างแกะช่างปั้นช่างเย็บช่างตัดจีวรทำอะไรทำปราณีตหมดแม้แต่หมอสอนให้กรอฟันก็กรอฟันพระได้อุดฟันได้ทำอะไรได้คือสู้การนั่งสมาธิก็นั่งทั้งคืนทั้งวันเดินจงกรมก็ทั้งคืนทั้งวันคือว่าเป็นคนมีความสู้อยู่ตลอดเวลาแต่ดูแล้วภายนอกเนี่ยมันเป็นคนเรียบร้อยหรือว่าอ่อนนอกแข็งในปฏิบัติอยู่วัดก็ยังไม่พอใจก็ไปอยู่ป่าขอออกจากหมู่คณะไปอยู่ป่าไอ้ป่าที่มีคนก็ป่าถ้ำที่มีคนก็ยังไม่มีกำลังใจที่จะสู้ก็ไปอยู่ป่าที่ไม่มีคนไปอยู่ภูลังกาบ้านคนไม่มีไม่ฉันข้าวต้อง 2-3 เดือนก็อยู่ได้สู้จนลมสุดท้ายเนี่ยภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนเทวดาลงมามาคุยมาพูดด้วยเนี่ยญาติโยมจะไปเอาศพท่านนี่จะไปเอาร่างกายตอนที่ท่านป่วยหนักนี่จะเอาลงมาข้างล่างเทวดาปรากฏเลยแสงสว่างมีเห็นเป็นรูปภาพเดินขวักไขว่เลยคน20กว่าคนนี่เห็นหมดเลยกลางวันแสกๆนี่ปรากฏเห็นเลยท่านอยู่ได้ไม่กลัวคน20คนกลัวนอนไม่ได้เลยกลัวเลยคลายไปคิดว่าเป็นผีเป็นสางไปแต่ที่จริงเนี่ยพวกเทวดาเขารักษาฉะนั้นจึงว่าเนี่ยท่านสู้จนลมหมดลมสุดท้ายท่านทิ้งร่างท่านแหละท่านไม่เสียดายคือท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติถึงว่าปฏิบัตินี่ก็เป็นนักสู้เป็นนักความเพียรไม่กลัวต่อเวทนาไม่กลัวต่อความยุ่งยากกลัวกิเลสตัวเองมากกว่ากลัวบาปกลัวนรกมากกว่าไม่กลัวเวทนาไม่กลัวหิวไม่กลัวร้อนไม่กลัวกระหายไม่กลัวความตายเขาบอกว่าบนภูลังกาน่ะใครไปก็ต้องตายหมดพระไปตาย3องค์แล้วท่านไปก็ต้องไปองค์ที่4เอ้าเป็นองค์ที่4ก็ต้องไปเพราะที่ตายเราอยู่ที่นั่นมันก็ต้องไปทั้งก็ไปก็ไปสิ้นบนที่ภูลังกาก็ถือว่าตัวเองก็ยอมตายก็จะไปปฏิบัติเนี่ยเพราะยังไงก็ต้องตายแถมสั่งลูกศิษย์ไปด้วยญาติโยมไปด้วยว่าห้ามเอาศพกลับมาข้างล่างให้เผาเลยและห้ามบอกใครก่อนที่จะได้ที่ท่านจะสิ้นให้สิ้นแล้วค่อยบอกเผาศพแล้วค่อยบอกญาติพี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปบอกใครให้วุ่นวายเมื่อท่านตายแล้วก็เผาศพไปเผาเสร็จแล้วก็ค่อยบอกญาติพี่น้องบ้านญาติก็อยู่ภูเก็ต หมู่คณะเราก็อยู่สังฆทานคือท่านรู้แล้วว่าคนเราก็ถึงวาระมันก็ต้องไปที่ตายของท่านตรงนั้นท่านปฏิบัติมานานแล้วท่านก็รู้ว่าชีวิตมันก็จะต้องมีน้อยเดียวนะชีวิตมีน้อยเดียวก็จะต้องรีบขวนขวายท่านภาวนาทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมนอนป่วยก็ทนป่วยมากๆถึงจะนอนถ้าไม่มากเนี่ยนั่งตลอดเดินตลอดยืนตลอดนี่คือสิ่งที่ท่านทำได้คือเรื่องสู้ท่านมีกำลังใจไงมีอาหารใจตอนนั้นนิมนต์ให้ท่านช่วยทำแกะพระโมคคัลลาสารีบุตรในไม้บอกช่วยนิมนต์แกะหน่อยพวกช่างเขาแกะไม่ได้ดีบอกเทวดาเขาไม่ให้ทำให้ภาวนาเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกเทวดาให้อนุญาตให้ทำท่านทำเสร็จก็สวยงามมากเลยฝีมือเป็นเทวดาเหมือนกันซึ่งช่างทั่วไปก็ไม่ใช่จะแกะกันได้ง่ายเพราะด้วยความปราณีต ฉะนั้นจึงว่าคนเราก็ต้องมีกำลังใจนะชีวิตจึงจะสู้อยู่ได้ไม่ว่าใครทั้งหมดอย่าขาดกำลังใจที่พุทธเจ้าท่านบอกอาหารคือคำข้าวอาหารคือความรู้สึกที่ดีกำลังใจที่ดีปีติเนี่ยเป็นอาหารใจปีตินี่เป็นอาหารใจทำบุญกุศลไว้เป็นอาหารใจได้พูดได้คุยธรรมะหรือได้พูดธรรมะให้คนอื่นฟังหรือได้คุยธรรมะก็เป็นอาหารใจระลึกถึงพระธรรมประสงค์ระลึกถึงความดีก็เป็นอาหารใจทำให้ใจเนี่ยฟูขึ้นมีปีติบางคนนี่เปล่งปลั่งเลยนิ่มบางคนนี่เปล่งปลั่งนิ่มนวลผ่องใสทั้งที่ไม่ได้กินอะไรดีมากบางคนเนี่ยเขาเรียกว่างามวัยเลยแหละงามวัย

อะไรดีมากบางคนเนี่ยเขาเรียกว่างามวัยเลยแหละงามวัยเพราะอะไรเพราะจิตใจผ่องใสเบิกบานจิตละเอียดจิตละเอียดอ่อนจิตไม่หยาบจิตเป็นกุศลมากก็ทำให้เกิดอาหารใจไม่เคยแก่ไม่เคยเหี่ยวไม่เคยย่นคนที่แก่ที่เหี่ยวที่ย่นเนี่ยโดยมากอาหารใจน้อยมากกังวลมากคิดแต่เป็นทุกข์กังวลแต่เรื่องทำมาหากินแต่เรื่องลูกหลานเรื่องการงานคือปล่อยวางไม่เป็นนอนหลับไม่ได้นอนหลับน้อยทำแต่งานมากอันนี้คือทำให้แก่เร็วทำให้หนังย่นเหี่ยวไปหมดฉะนั้นอาหารใจสำคัญมากเลยที่จะต้องใช้กับชีวิตประจำวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นอาหารใจอันวิเศษสุดขอให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าไว้ในหัวใจให้มากขึ้นว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นดีอย่างไรพระพุทธเจ้ามีดีอย่างไรมีศีลดีอย่างไรมีสมาธิสุดยอดอย่างไรพุทธเจ้ามีสมาธิไม่มีใครจะเหมือนแล้วสุดยอดคือสมาธิปัญญามียังไงแล้วเมตตากรุณาที่จะคิดช่วยสัตว์เป็นอย่างไรพระองค์ทรงมีทุกอย่างในตัวพระองค์ก็ให้ระลึกถึงคุณพระมหากรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณคือพุทธคุณนั่นเองปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณสมาธิคุณพระองค์มีคุณประเสริฐเลิศที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีธรรมคุณก็ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของอริยสัจธรรมธรรมที่ให้เห็นความอยากเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ความอยากเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์ร่างกายขันธ์ 5นี่เกิดมาแล้วก็มีแต่ทุกข์กินเดินนั่งนอนก็ทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อริยสัจธรรมธรรมที่พระเจ้ากล่าวว่าทุกข์นั้นมีอยู่ในตัวเราเราจะหนีได้หนีที่ใจอย่างเดียวแต่กายนั้นหนีไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกข์ก็ต้องดูแลรักษาให้ดีมันหิวก็เอาข้าวให้กินมันร้อนก็เอาน้ำอาบให้มันหนาวก็เอาผ้าห่มให้มันแดดออกก็เอาล่มมาบังให้เป็นไข้เป็นอะไรก็เอายามารักษาให้เอาถ้ามันผิวหนังไม่ดีก็เอาอะไรน้ำมันมาชะโลมทาตามภาษาของคนที่รู้จักบำบัดทุกข์ทางกายถ้ามันเมื่อยก็เปลี่ยนในยาบทคราวนี้ทุกข์ในการดูแลรักษากายขันห้าเป็นทุกข์ถ้าใจล่ะทุกข์ก็อย่าไปคิดมันทุกข์ก็อย่าไปห่วงมันทุกข์ก็อย่าไปกังวลมันทุกข์ก็พยายามปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางได้คือเป็นสุขทุกข์มันเกิดจากที่เราปล่อยวางไม่ได้เราไปยึดติดตรงที่มันทุกข์นั้นทุกข์108,000ประการเพราะคือจิตเรามันไม่หยุดคิดนั่นเองคนเรามีเรื่องอะไรมาก็สะสมเรื่องนั้นไว้ในใจเรื่องไม่สบายใจเรื่องเขามาว่าเราเราก็คิดแต่เรื่องที่เขาไม่เขาว่าเราน้อยใจเสียใจแต่เรื่องที่เขาว่าเราก็เลยกลายเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นคือเราปล่อยวางเรื่องเดียวไม่ได้นั่นเองก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเหมือนอย่างที่ว่าจะกินไข่เมียไม่ทอดไข่ให้ก็เลยน้อยใจคิดแต่เรื่องแหมทำไมไม่ทอดไข่ให้เราทำไมไม่ทอดไข่ให้เราแค่ไข่ใบเดียวไม่ทอดไข่ที่จริงแล้วมันก็ไม่น่าจะเอามาคิดแค่ไข่ใบเดียวผลที่สุดฆ่าตัวตายเลยเพราะไข่ใบเดียวนี่มันไม่มีเหตุผลแต่คนเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะเขาคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องแค่ไข่ใบเดียวคิดจนฆ่าตัวตายมันก็เป็นเรื่องของจิตใจที่สำคัญมากคนเราก็คงต้องมองดูจิตตัวเองให้ได้คือจิตคนเราเนี่ยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเอาอะไรมาปรุงแต่งเท่านั้นเองแต่เมื่อเรารู้ว่าอะไรมันปรุงแต่งเราก็ต้องปล่อยวางได้เป็นพอปล่อยวางได้เป็นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเหมือนกันหมดมันคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันก็คิดคล้ายๆกันมาตลอดมันก็ตกวางวนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อก่อนมันวางไม่เป็นตอนนี้มันวางเป็นเมื่อก่อนไม่เห็นตอนนี้มันเห็นเมื่อก่อนไม่รู้แต่ตอนนี้

0: รู้อันนี้มันก็คือว่าเราเข้าใจธรรมะธรรมชาติของจิตเราการทำสมาธิภาวนาก็เป็นเรื่องมองตัวเองเป็นการมองเห็นตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเวลามีทุกข์มากๆเนี่ยมันสู้ได้สู้เวทนาได้ข้ามเวทนาได้วางเฉยต่อความเจ็บปวดได้วางเฉยต่อความเจ็บปวดทางใจได้ทางกายนี่มันก็เจ็บปวดแบบประเภทที่คนไม่มีสมาธิก็ทนไม่ได้ทางจิตมันก็เจ็บปวดเมื่อไม่มีสมาธิก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ถือว่าก็ต้องทำลายไปข้างหนึ่งบางคนทนทุกข์ทรมานทางกายไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงผลสุดฆ่าตัวตายก็มีนี่คือทุกข์ทนไม่ได้เพราะทนต่อสภาพร่างกายไม่ยอมรับบางคนคิดมากๆน้อยใจเสียใจมากๆผิดหวังมากก็ฆ่าตัวตายอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองวางใจไม่ได้แต่ที่จริงแล้วมันก็คิดเหมือนกันทุกคนทุกเหมือนกันทุกคนแต่ใครจะมีสมาธิยาวกว่ากันใครจะมีปัญญาพิจารณาได้มากกว่ากันเลิกละได้มากกว่ากันและสิ่งตัวนี้คือการวัดใจกันมนุษย์ทั้งหลายที่จะมีความสุขก็คือพอใจมากที่ตัวเองทำแต่ความดีตัวเองมีลูกดีมีหลานดีมีญาติพี่น้องดีมีเพื่อนดีหรือว่าใครไม่ดีเราก็เฉยซะเราก็จะแสวงหาแต่สิ่งที่ดีเขาบอกเหมือนชาวนานะความดีเหมือนชาวนาชาวนาย่อมฉลาดในการทำนาก็จะไปเก็บเกี่ยวแต่ข้าวกล้าที่มันงอเขียวที่มันงอรอเขียวเขาไปเก็บเกี่ยวแต่ข้าวหญ้าข้าวข้าวกล้าพวกนั้นมาไอ้ข้าวกล้าที่ไหนมันชูโดก็ไม่เอามาก็เหมือนจะคบคนก็เหมือนกันน่ะคนไหนที่มีทิฏฐิมานะเราก็ไม่คบคนไหนที่ความนั้นตอนตนเราก็ครบอย่างเงี้ยก็คือการนั่นแหละคือสิ่งที่เราเป็นคนนำพามาคัดเลือกมาด้วยปัญญาก็จะได้แต่สิ่งที่ดีชาวนาก็ฉลาดอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ต้องมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตทุกรูปแบบเพราะคนเราเกิดมาจะปรารถนาให้เหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นจะปรารถนาให้เหมือนเราไม่ได้แม้จะออกมาฝาแฝดชีวิตยังไม่เหมือนกันเลยออกมาวันเดียวกันตกปากมาวันเดียวกันแต่ชีวิตยังดำเนินต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างกันมีความคิดต่างกันมีสุขและทุกข์ต่างกันยังเป็นฝ่ามือเดียวกันไม่ได้เลยแต่นั้นจึงว่ามันเรื่องนานาจิตตังฉะนั้นคนที่จะเข้าไปสู่ความถูกต้องได้หรือเข้าถึงธรรมะจะจะทำได้ก็คือคุณต้องเราต้องปฏิบัติเราต้องแสวงหาความสงบใส่ใจเราหรือแสวงหาความรู้ที่เข้าใจจิตของเราที่พุทธเจ้าว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คือเข้าใจหัวใจหลักของการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตเราเข้าใจจิตตัวเองไหมเจตสิกเราเข้าใจเจตสิกปรุงแต่งในจิตไหมสังขารรู้จักการปรุงแต่งฉาบทาให้เป็นบุญเป็นบาปในหัวใจของเราไหมเจตจิตของเราไหมสัญญาความจำได้หมายรู้เรารู้ว่าสัญญาเป็นอย่างไรลักษณะสัญญาจำแล้วเอามาปรุงแต่งใหม่จะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยสัญญาก็เห็นว่าไม่เที่ยงคิดแล้วก็หายคิดแล้วก็หายบางครั้งก็เสื่อมไปสัญญาสังขารวิญญาณก็สิ่งที่กระทบแล้วก็ดับไปเห็นก็ดับตาเห็นรูปมันก็เอารูปมาไว้ที่ตาไม่ได้มันก็รูปมันก็อยู่ภายนอกหูได้ยินเสียงมันจะเอาเสียงเก็บไว้ก็ไม่ได้มันก็เป็นสัญญาไปเป็นกระทบเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานไปเป็นกรรมเป็นวิบากถ้าเราได้ยินมันก็เป็นสันตติติดต่อกันไปส่งรู้ถึงใจมันก็เป็นเรื่องแค่ผัสสะกระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เลยก็เป็นการมันไม่มีวิญญาณมันก็เป็นตัวรู้เท่านั้นเองมันก็ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คนที่จะรู้ก็รู้ด้วยปัญญาจึงจะเห็นลักษณะของวิญญาณ วิญญาณนี่มีอยู่ทั่วร่างกายเราจะเดินเข้าออกไหนวิญญาณคือมีทั่วตัวเราอย่างเส้นขนเนี่ยเราไปลูบถูกเส้นขนก็ความรู้สึกมันก็เกิดก็เป็นวิญญาณภาษาวิญญาณตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณขึ้นมาก็เห็นรูปก็เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณได้ยินเสียงก็โสตวิญญาณฉะนั้นสิ่งที่มากระทบร่างกายเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียนรู้ธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอย่างนี้เขามันทุกตัวคนแต่คนจะรู้ทันนะไม่รู้ทันจึงว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะร่างกายคนเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นอัตโนมัติถ้าเรียนคอมพิวเตอร์ล่ะขอให้มาเรียนเรื่องกายด้วยว่ากายมันก็เป็นอัตโนมัติจิตก็เป็นอัตโนมัติเลยน่ะทำไมตาเห็นรูปมันจึงเอามาปรุงแต่งได้ทำไมหูได้ยินเสียงจึงเอามาปรุงแต่งได้และปรุงแต่งมันไปไหนหายไปไหนเดี๋ยวก็ไปปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตคนเรานี่มันว่องไวเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่เร้นลับเหลือเกินมันคิดโน่นคิดนี่อะไรมันแต่มันหาตัวตนเป็นหลักไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนเวลาความโกรธนี่แหมมันไฟจะไหม้เลยโกรธจนเล่าร้อนอยู่ไม่ได้เวลาเสียใจก็เสียใจจนน้ำตาไหลมันปรุงแต่งและแรงทั้งนั้นเลยเวลารักก็รักจนหลงไหลรักจนเอาตัวไม่รอดเลยยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักมันก็ปรุงแต่งจนมันเรื่องเดียวมันไม่ยอมเลิกคิดเนี่ยนี่คืออารมณ์คือจิตที่มันปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วจึงว่าเมื่อเรามาพระพุทธปฏิบัติธรรมจึงมาเห็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเห็นคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณแผ่นดินเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีบุญคุณต่อเราที่ให้เราได้มากำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่น่าจะทำลายชีวิตตัวเองอย่างง่ายดายเลยควรจะทนุถนอมเพื่อได้รู้เห็นธรรมะของพุทธเจ้าในลมหายใจของตัวเองในจิตของตัวเองการประพฤติปฏิบัติจะเป็นรูปแบบไหนก็สุดแล้วแต่ขอให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้มันปล่อยวางเป็นก็แล้วกันอย่าไปแบกทุกข์ไว้ก็แล้วกันเมื่อเขาไม่แบกทุกข์เข้าไว้เขาก็ไปได้บางคนเนี่ยบอกว่าปฏิบัติแบบนี้ติดฌานแบบนี้ติดฌานหลงผิดแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าติดฌานเนี่ยปฐมฌานก็ไปเป็นพรหมแหละติดฌานติดไปเถอะฌานถ้ามันบารมีมันยังไม่พอก็ติดฌานน่ะดีที่สุดบางคนนี้โอ้ยคนนี้ปฏิบัติไม่เอาสมถะติดวิปัสสนาก็ติดไปเถอะวิปัสสนาติดไปเถอะวิปัสสนาเพราะอย่างน้อยตอนจะตายเราก็รู้เวทนามากวิปัสสนานี่พอจะตายแล้วเวทนาเจ็บแล้วเวทนามันมากเหลือเกินพวกวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเราเข้ามันจะเห็นสัจธรรมเองโอ้โหธรรมะนี่มันลึกกว่าที่เราคิดไว้เราคิดว่าเราปล่อยวางได้เราคิดว่าเจตสิกเกิดดับแล้วก็เกิดดับเราไม่ยึดมั่นแต่เวลาเราเจ็บเราจะตายเนี่ยโอ้โหมันแรงกว่าวิปัสสนาที่เราคิดมันก็จะปลงไปเรื่อยๆเขาจะต้องใช้ปัญญามากขึ้นมากขึ้นผลที่สุดวิปัสสนามันก็จะต้องเอามาใช้จริงๆไอ้ที่เอามาใช้พูดใช้คุยก็มาใช้ปรุงแต่งคิดนึกเนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนาจำลองอยู่คล้ายๆเหมือนวิปัสสนาตุ๊กตาเนี่ยเอามาคุยเอามาพูดกันเรียกว่าวิปัสสนาตุ๊กตาเอามาสมมุติคือว่าเหมือนออกแบบออกแผนบ้านว่าจะสร้างอย่างนั้นจะสร้างนี้มันก็มองเห็นเป็นโครงเขาว่ามองอ่านออกเลยเพราะเป็นนักเขียนแผนอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าบ้านมีลักษณะยังไงมีประตูหน้าต่างนี่ครับคือมองเห็นทะลุผุโป่งเลยแต่ยังไม่ได้สร้างวิปัสสนาก็เหมือนคนที่เรียนรู้วิปัสสนาก็เหมือนคนที่คนที่ไม่ผ่านสมถะคนไม่ลึกซึ้งยังไม่ได้วิปัสสนาจริงๆเป็นวิปัสสนาวิปัสสนึกก็เหมือนคนโครงสร้างบ้านเองอ่านแผนบ้านเขียนแผนบ้านว่าจะสร้างบ้านแต่ยังไม่ได้สร้างเลยอยู่ในกระดาษเหมือนคนที่เรียนวิปัสสนาก็เหมือนคนที่เรียนการสร้างแผ่นเองแต่เวลามีเวทนาจริงๆขันธ์ห้ามันจะแตกดับจริงๆตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกดมกลิ่นก็เสื่อมลิ้นได้รสก็เสื่อมทำอะไรไม่ได้กายสัมผัสก็เสื่อมจิตก็อ่อนแอลงจิตก็หายไม่สู้จิตมันก็อ่อนแอ รงนี้เกิดขึ้นถ้าเรารู้ก็ถือว่าจบเลยถูกโมหะครอบงำเลยแต่นี้เราที่รู้ไปแล้วนี่เราก็รู้ว่าไอ้ที่เรารู้นั้นมันรู้ไม่จริงรู้ไม่ใช่มันยังเข้าไม่ถึงเวทนายังดับเวทนาไม่ได้แสดงว่าวิปัสสนายังเป็นวิปัสสนึกยังดับไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ายังข้ามเวทนาไม่ได้เลยไอ้ที่รู้นั่นมันรู้เพียงโครงสร้างเท่านั้นเองเอาคราวนี้เราต้องทำจริงๆนะเหมือนคนที่เอามาก่อสร้างจริงๆเนี่ยมันต้องเหนื่อยเลยเนี่ยต้องลงเสาเทตีเข็มลงเสาเทปูนขึ้นหลังคาก่อสร้างโอ้โหกว่าจะเสร็จได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆแต่เขียนแปลนรู้สึกมันง่ายฉะนั้นเมื่อวิปัสสนาก็เรียนไปเถอะพอไปถึงเวลาจริงๆเราจะรู้ว่าโหทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่เบาเลยเวลาจะตายเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยมันนั่งมาพูดมันนอนพูดไม่ได้แล้วแม้จะอ้าปากก็ไม่ได้อะไรมันเจ็บไปหมดเลยหายใจยังเจ็บเลยเจ็บไปหมดทั้งร่างกายแต่นี่แหละของจริงแหละเจอของจริงเลยคนนี้วิปัสสนาจะเกิดแล้วนั้นไม่เป็นไรปฏิบัติแบบไหนก็ขอให้จิตของเราเข้าไปสู่ความรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแล้วมันจะเอาไปใช้กันได้ทุกคนเลยเหมือนกับโจร500ที่บวชแล้วศึกไปไปปล้นเขาน่ะไปเป็นหัวหน้าโจรปล้นเขาน่ะพระราชาจับได้เขาฆ่าหมดตัดคอกระเด็นหมดตัวหัวหน้าโจรที่เคยบวชทำปฐมฌานได้มาโอ้นี่กูบวชกูก็ไม่โดนตัดคอสิแหมพระพุทธเจ้านี่ดีเหลือเกินก็เลยระลึกถึงสมาธิตัวเองเคยทำดูลมหายใจตัวเองพอดูลมหายใจตัวเองเข้าฌานได้ก็เลยคือขาก็เลยหลุดไปก็เลยเหาะลอยไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยสำเร็จไม่ต้องโดนตัดคอนี่คือเคยเรียนแค่ปฐมฌานมาเสื่อมแล้วก็กลับเอามาทำได้เวลาจะตายสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเอามาใช้ได้เวลาจะตายเนี่ยใช้ได้เวลาจะเจ็บก็จะเป็นอาหารใจอาหารกายของเราให้เรามีความสุขสงบดูเวลาก็หมดพอดี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

เงินเงินนั้นถ้าให้เกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราจะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ

ภิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีควบคุมสติไว้อยู่เธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่เป็นที่ไม่เป็นแห่งมัจจุราชสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุพระพุทธพจน์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์พระอริยอรหันตสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาฟังธรรมเทศนาในวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเทศธรรมเทศนาที่วัดสังฆทานแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อสนองได้สร้างประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัดที่หาได้ยากในโลกนี้นับว่าเป็นวัดเดียวในโลกก็ว่าได้ที่มีวัฒกรรมที่ทำให้พุทธบริษัททั่วโลกได้มาเห็นในการที่หลวงพ่อท่านมีปฏิปทาในการ

ที่ชอบลักษณะของไม้และมีการสร้างโดยวิจิตรการอันพิสดารด้วยความสามารถทางด้านออกแบบและการแกะสลักด้วยช่างที่มีความสามารถที่สูงมากเนี่ยเพราะว่าที่อื่นยังไม่มีและอาตมาก็มามองเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็คิดว่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะก็ต้องขออนุญาตหลวงพ่อที่ทรงรับไปแล้วนะถ้าหากว่าวิญญาณของท่านยังรับรู้ตัวอาตมาจะเดินตามรอยหลวงพ่อซึ่งวัฒกรรมตอนนี้เป็นสิ่งที่ตัวผู้เทศรักและชอบเป็นอย่างยิ่งคือไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามและมีการแกะสลักเพราะว่าที่วัดก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาต้นไม้และรักษาไม้ซึ่งเป็นไม้ที่เก่าแก่อย่างนี้เพื่อให้เป็นไว้เป็นให้สาธุชนรุ่นหลังได้เห็นที่วัดก็มีไม้ตะเคียนเยอะพอสมควรเสาใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ได้แกะสลักไม้ตะเคียนไว้ประมาณ 3-40 องค์แล้วเพื่อเป็นให้ไว้ให้พุทธบริษัทได้มีโอกาสได้เห็นไม้ตะเคียนที่แกะสลักจากพระและตอนนี้ก็ได้มาประดิษฐานอยู่ที่ท้องสนามหลวงและที่พุทธมณฑลนะซึ่งเป็นเทศกาลวิสาขบูชาก็ขอเชิญญาติโยมนะมีโอกาสก็ไปที่สนามหลวงและพุทธมณฑลวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาในการปฏิบัติประพฤติธรรมจงน้อมนำเอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ดีแล้วนะโดยเฉพาะก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานพระองค์ทรงห่วงนักห่วงหนาว่าบุคคลเหล่าบุคคลเหล่านั้นนะเมื่อตถาคตได้ดับขันไปแล้วก็ห่วงกลัวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรีบทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทเถิดดังคำบาลีท่านว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดขยะวายะธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม้กระทั่งตถาคตก็จะดับขันธ์ปรินิพพานในเร็วนี้ขอเธอทั้งหลายจงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทเถิดเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสเพราะฉะนั้นพวกเรานะมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราได้ดำเนินมาตลอดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ก็ตามคือการปฏิบัติที่เรามุ่งที่จะหาทางหลุดพ้นออกจากกองทุกข์นะการที่เราจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้ก็คือการทำจิตนั่นเองจิตตังดันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สุขที่จะเกิดขึ้นจากการทำจิตการทำจิตคือการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิจนจิตของเราสงบจิตเรานิ่งจิตเรามีกำลังมีพลังของสมาธิมีพลังของสมาธิแล้วเราก็จะต้องให้มีจิตตั้งมั่นนะในที่นี้จะพูดถึงความมีสมาธิและจิตตั้งมั่นเลยไม่ต้องพูดถึงการที่เริ่มพุทโธยุบหนอพองหนอหรือสัมมาอรหังเพราะมันเป็นสัญญาเริ่มแรกพวกเรานี่ปฏิบัติกันมาเรียกว่าเรามีหลักกันพอแล้วนะมีหลักกันรู้จักแล้ว
ทีนี้คำว่าสมาธิที่เรามีสมาธิจิตที่มีกำลังมีพลังรู้ด้วยตัวเองเมื่อจิตมีพลังมีกำลังเราก็เรียกว่ารู้จักรักษาพลังอันนั้นไว้ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆตลอดทุกอิริยาบถเขาเรียกว่าพยายามประคับประคองและก็รักษาอาการไว้การรักษาอาการที่ให้มีจิตต่อเนื่องเขาเรียกว่าให้มันตั้งมั่นเนี่ยรู้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นไปบ่อยๆเรื่อยๆนะในขณะที่เราทำอะไรก็ตามทุกอิริยาบถพยายามรักษาอาการไว้การที่เรารักษาอาการการที่เรารักษาจิตให้ตั้งมั่นตรงนี้ก็คือการปฏิบัติต่อเนื่องคือมีสติรู้ดูการกระทำและรู้ดูอารมณ์อารมณ์ที่เราถูกกระทบถูกกระทั่งถูกยุแยงตะแคงแตกหรือเรื่องอะไรก็ตามเมื่อเราถูกสิ่งเหล่านั้นกระทบทางตาก็ถูกกระทบนะเราก็มีความรู้สึกรู้พอใจไม่พอใจเมื่อมีอาการรู้อย่างนั้นเราก็กลับมาดูอาการที่เราถูกกระทบการปรุงแต่งของเรื่องเหล่านั้นนะดูอาการเมื่อดูอาการของตัวเราเองบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจถึงการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งก็เรียกว่าดูในอาการของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเราถูกปรุงแต่งแล้วมีอาการอารมณ์เข้ามาครอบงำหรือถูกกระทบแล้วเพียงสักว่าได้ยินไม่มีอาการปรุงแต่งทำให้สะเทือนทำให้หวั่นไหวทำให้ท้อแท้อ่อนแอในสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อมีอาการเราก็ให้รู้ตัวว่าเราจะต้องพยายามต่อไปให้อาการนั้นมันเบาบางและว่างด้วยวิถีทางอย่างไรที่จะทำให้อาการปรุงแต่งจนเกิดอารมณ์เกิดหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นนะเช่นอาการโกรธเราจะหาทางให้มันเบาบางอย่างไรนะหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาท่านตรัสสอนไว้ก็คือใช้พรหมวิหาร4นะเมตตาแผ่แล้วก็กำหนดดูอาการดูอารมณ์ที่ยังหวั่นไหวนะเรียกว่าตรวจโรคโทสะที่มันกำลังมีอาการหรือไม่มีอาการนะดูแล้วก็วางอุเบกขานะทุกครั้งที่มีอาการอะไรก็ตามมีสติรู้ดูและวางอุเบกขาเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญบ่อยๆเรื่อยๆครั้งแรก2ครั้งยังไม่อยู่ยังไม่หายก็ให้หมั่นทำบ่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเอ๊ะอาการแบบนี้เราทำแล้วมันเกิดผลมันเกิดดีเข้าใจด้วยตัวเองก็จะรู้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นปัจจตังเวทิตโพวิญโยหีติพึงอันวิญญูชนพึงรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยอาการของตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าเกิดปัญญารู้ในอาการของตัวเองว่าวิธีดับแบบนี้เกิดปัญญานะปัญญาอันนี้แหละมันจะเป็นวิถีทางทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่เราถูกไฟโทสะมันแผดเผาทำให้เรามีอาการเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลานะหรืออาการของราคะที่มันเกิดอาการในลักษณะความชอบเรื่องสวยเรื่องงามอะไรก็ตาม
เราก็พิจารณาอาสุภะอสุพังความไม่สวยสวยงามนะร่างกายเน่าเปื่อยผุพองเน่าเหม็นอย่างนี้นะพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้มันเบาบางจากความติดในความสวยงามจิตก็จะคลายความกำหนัดความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นก็พิจารณาไปบ่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดจิตเกิดสลดสังเวชจิตเกิดสลดสังเวชในอาการของอสุภะอสุพังความเน่าเปื่อยเบื่อเน่าเปื่อยเน่าเหล่านี้มันก็จะเกิดความนึกสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายเมื่อจิตเกิดความเบื่อหน่ายก็จะคลายความกำหนัดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้จิตของเรามีความเบามีความสบายมีความเบิกบานเกิดขึ้นมาแทนจิตที่มันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นนั้นเพราะจิตที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่มันปรุงแต่งทำให้จิตของเราต้องกังวลเศร้าหมองก็จะต้องหาวิถีทางอย่างนี้เพื่อที่จะได้กำจัดจิตที่เราถูกหมกมุ่นมุ่นมาช้านานเพราะว่าวิถีทางที่เราจะต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องด้วยการพินิจพิจารณาในหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้คือเป็นวิถีทางที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในกองทุกข์ในกองทุกข์ที่มนุษย์ทั้งหลายติดอยู่ในกามคุณทั้งห้าที่เป็นกามคุณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ที่เราต้องมากังวลอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเกิดความรู้ว่าวิธีแบบนี้ทำให้ใจของเราเบาบางแล้วก็ว่างจากอารมณ์อันนั้นแหละก็เรียกว่าเราเข้าใจและรู้ว่าโอ้วิธีแบบนี้มันเป็นทางที่เราไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาทุกข์เบาบางไปก็เรียกว่าเกิดปัญญาปัญญานี้ที่นี้ก็เรียกว่าปัญญาลักษณะของวิปัสสนาปัญญาแต่การที่จะเกิดปัญญาวิปัสสนาก็จะต้องนึกวิปัสสนึกก่อนนึกบ่อยๆนึกเรื่อยๆนึกให้เห็นติดตาติดใจจนกระทั่งเกิดสลดสังเวชเบื่อหน่ายนั่นก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาวิปัสสนาในลักษณะที่เราพิจารณาในธาตุในขันธ์หรือเราพิจารณาธาตุ4ขันธ์5ที่ธรรมะเคยเทศอยู่เป็นประจำที่หลวงปู่เทศเทศรังสีท่านก็จะเทศสอนอยู่ในธาตุ4ขันธ์5เนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาให้พิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆให้เข้าใจให้แตกฉานให้เข้าใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมาธรรมนามธรรมให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติธรรมของเราถ้าเราไม่พิจารณาให้แตกฉานเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเอาแต่ความสงบอย่างเดียวคือพุทโธพุทโธแล้วจิตสงบนิ่งลงไปเมื่อนิ่งแล้วบางคนเขาอาจจะปล่อยพุทโธแล้วก็ขาดสติและหลับแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในความสุขในการหลับอันนั้นก็จะกลายเป็นโมหะเป็นโมหะก็คือไม่รู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นมนุษย์ของเราที่เรามายึดมั่นถือมันในอุปาทานธาตุขันธ์ต่างๆเมื่อไปหลงอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนท่านทั้งหลายเมื่อภาวนาแล้วอย่าหลับถ้านั่งหลับบ่อยๆก็จะไปจิตสุขในตรงนี้ไปจิตสุขก็เรียกว่าจิตสุขเมื่อจิตสุขก็จะเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นบ่อยๆเรื่อยๆเมื่อภาวนาไปทุกครั้งก็จะหลับแล้วก็เพลินอยู่อย่างนั้นก็ไปติดอยู่แค่นั้นไปไม่เป็นเลยในที่สุดและเพราะว่ามันติดสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาไปจนกระทั่งปล่อยพุทโธนะปล่อยพุทโธลมหายใจไม่มีใจของเราสงบนิ่งเป็นอารมณ์เ
ขาเรียกว่าเป็น

อารมณ์ของการภาวนาเมื่ออารมณ์ภาวนามันเกิดอารมณ์นิ่งเคลิ้มๆจะหลับนะจิตรวมเขาเรียกว่าจิตรวมวูบลงไปนะเมื่อจิตรวมวูบลงไปบางคนก็หลับเพราะจิตไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่วิตกวิจารอะไรแล้วเราก็ต้องมีสติรู้ว่าเออจิตเรารวมมีสติตั้งขึ้นมานิดหนึ่งรวมแล้วก็มีตั้งมั่นไว้เรื่อยๆบ่อยๆแต่ถ้าจิตรวมแล้วหลับขาดสติตรงนั้นเรียกว่าขาดสติคือหลับบางคนก็นั่งพิงบางคนก็นั่งพิงต้นเสาหลับอยู่อย่างนั้นคอพับหลับอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงสังเกตดูคนที่ภาวนาหลับอย่างนี้แล้วถูกกระทบนะถูกกระทบกระทั่งถูกแย่ถูกกระปุ๊บจะพรุนหันพันแล่นและมีอารมณ์โมโหตรงนี้คือโมหะไปครอบคลุมจิตของท่านแล้วที่อาตมากล้าพูดตรงนี้เพราะอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีมาหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าหลับถ้าหลับแล้วจิตมันจะกลับเป็นโมหะเมื่อโมหะก็จะทำให้เขาไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะของตัวของตนคือไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาปัญญาที่จะเกิดในที่นี้ก็คือปัญญารู้ในธาตุสี่ขันธ์ห้ารูปมาทำนามธรรมเมื่อไม่รู้รูปมาทำนามธรรมแยกแยะไม่ออกอารมณ์หวั่นไหวอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานธาตุขันธ์มันก็ยังยึดอยู่เมื่อยึดอยู่อารมณ์ก็ยังไม่สามารถที่จะคลายตัวออกไปได้การที่จะคลายตัวตนออกไปได้ก็ต้องรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเองว่าเป็นเพียงธาตุเป็นเพียงขันธ์ไม่ยึดติดในรูปธรรมนามธรรมรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือปัญญาปัญญารู้แจ้งในที่นี้ก็จะต้องเกิดการพิจารณาในรูปธรรมนามธรรมเมื่อพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆเช่นเราพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่เอาเพียงธาตุเดียวท่านทั้งหลายอย่าเอาหลายธาตุตัวผู้เทศน์เคยพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและไฟเพราะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ว่าเออให้พิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็พิจารณาดิน10นาทีน้ำ10นาทีลม10นาทีเวียนอยู่งั้นเมื่อเราพิจารณาเวียนอยู่งั้นจิตมันก็จะวนเมื่อวนมันก็นิ่งไม่ได้อ้าวเดี๋ยว10นาทีไปดินมั่งเดี๋ยว5นาทีไปน้ำขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเพียงธาตุเดียวน้อมนึกว่าเรามีธาตุน้ำอิ่มเอิบอยู่ในร่างกายน้อมนึกให้เป็นอารมณ์มองตัวเองมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุใดธาตุหนึ่งเช่นธาตุน้ำน้ำลายน้ำหูน้ำตาน้ำหนองต่างๆนะคลุมทั้งร่างกายเรานี่มีธาตุน้ำพิจารณาให้บ่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ถูกจริตนิสัยเราก็พิจารณาธาตุอื่นให้ธาตุไฟในร่างกายของเรามีความร้อนนะเผาอาหารเก่าอาหารใหม่อบอุ่นนะถ้าธาตุไฟนี้นะแรงก็ทำให้ตัวร้อนธาตุอ่อนก็ทำให้ตัวเย็นลงมาถ้าพิจารณาในกายเราบ่อยๆเรื่อยๆให้มันเกิดอารมณ์นิ่งอยู่อย่างนั้นนะหรือธาตุดินนะเช่นฟันเช่นกระดูกหรือเนื้อหลังนี้เช่นเผาลงไปแล้วมันก็จะเป็นเท่าเป็นฐานเมื่อเป็นเท่าเป็นฐานก็จะกลายเป็นดินเป็นอาหารของต้นไม้เรานึกให้มันเห็นบ่อยๆเรื่อยๆว่าตัวของเราเนี่ยเป็นเพียงสักว่าธาตุพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆจนมันเกิดอารมณ์ในการพิจารณานั้นก็คืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของธาตุทั้งสี่เมื่อใจพิจารณาจนเป็นอารมณ์บ่อยๆเรื่อยๆจนเกิดเรียกว่าจิตยอมรับนะจิตยอมรับคือมีอารมณ์จนจิตได้วืบลงไปนะจิตยอมรับว่าเป็นดินแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นดินแต่จิตมันรวมวูบลงไปเขาเรียกว่าจิตยอมรับว่าเป็นดิน
การที่จิตมันเกิดอารมณ์และยอมรับไปตรงนี้แหละมันจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเกิดความรู้สึกเบากายเบาใจเบาจิตทุกอย่างมันจะมีความว่างสบายตรงนี้แหละเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยผู้เทศที่แรกไม่รู้ว่าการพิจารณาอย่างนี้แล้วมันเบาสบายว่างก็จึงได้ไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์คือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็บอกว่าเออถูกแล้วผมก็เทศมานานแล้วให้พิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเอาธาตุเดียวอย่าไปเอาหลายธาตุเอาธาตุเดียวที่ถูกกับจริตนิสัยนี่หลวงปู่ก็บอกว่าเออนั่นแหละมันจะเกิดปัญญาให้พิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆไปว่าเราเป็นเพียงธาตุนี่เป็นทางที่เราได้รู้ได้เข้าใจหลวงปู่ท่านบอกอย่างนี้ก็พยายามโน้มนึกมาว่าเราเป็นธาตุเราเป็นธาตุเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนในความเป็นเขาเป็นเราก็ทำให้กายเบาจิตเบาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เบาเมื่อมันเบามันก็ว่างมันก็มีความสบายสบายกับตัวเราเองแต่เราจะต้องนึกอยู่บ่อยๆเรื่อยๆอย่าไปคิดว่ามันหมดแล้วคือกิเลสเนี่ยมันมีเชื้อมากเหลือเกินเพราะเราจะต้องคอยหาทางดับคอยหาทางขจัดปัดเป่าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเชื้อของมันมีแค่นิดเดียวมันมากเหลือเกินคือมันเป็นเพียงทางมันเป็นช่องทางว่าโอ้พิจารณาแบบนี้แล้วเออมันดีนี่มันสบายนี่แหละคือทางแห่งปัญญาปัญญาของวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นได้จากการที่เรารู้ด้วยตัวเองว่าเรามีความสบายมีความไม่ยึดไม่ถือในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแนวทางให้เราดำเนินชีวิตของเราต่อไปเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นจากทุกข์เพราะการที่เราจะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะหลุดพ้นทีเดียวเลยปุ๊บปั๊บมันจะหมดไปเลยกิเลสนั้นมันมากเหลือเกินเราเอาเพียงว่าเออเรื่องนี้เมื่อมีปัญหามาเราก็นำมาพิจารณาแล้วใจสบายใจว่างใจเป็นกลางแล้วเรื่องนั้นก็เบาไปโดยที่เราไม่ไปต่อให้มันเป็นเรื่องยาวในเรื่องดีก็ตามเรื่องไม่ดีก็ตามเรียกว่าเราดับมันเสียแต่ทีแรกเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้มันหยุดอยู่เพียงแค่นั้นอย่าไปต่อให้มันยาวมันยาวไปเพียงรู้ในเรื่องไม่ดีเนี่ยเพียงเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันที่เกิดปัญหาเกิดมีเรื่องอะไรก็ตามให้มองเข้ามาหาต้นเหตุต้นเหตุคือใจใจของเราที่ยังไปเกี่ยวข้องแล้วก็นำเข้ามาให้เราเกิดมีอาการมีอารมณ์เราก็มองเข้ามาว่าเรายังมีอาการเรายังมีอารมณ์เรายังมีความพอใจไม่พอใจอยู่อีกหรือเมื่อยังมีอาการอย่างนี้อยู่ก็ให้เอายาธรรมโอสถเข้าไปละลายให้มันหมดไปในขณะที่มันเกิดเหตุในวันนั้นในที่นั้นในแต่ละครั้งนี่คือการกำจัดเสียแต่ต้นเหตุคือไม่เอาเรื่องนี้ไปต่อในวันพรุ่งนี้มะรืนให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจำเป็น
ที่จะต้องมีปัญหาในเรื่องการเรื่องงานในเรื่องเหล่านั้นก็ให้มีสติรู้ดูว่าเรากำลังเกิดปัญหาเรากำลังเกิดเรื่องเกิดราวเราก็มีปัญญารู้ดูและก็เอาเหตุเอาผลมาเป็นที่ตั้งเช่นเราผิดพลาดไปเราเผลอไปหรือมีปัญหาจะต้องมีปัญหาใหญ่โตก็มีสติรู้ในเหตุเหล่านั้นแล้วมีสติรู้ดูอารมณ์เอาทำปัญหาเหล่านั้นตัดสินอย่าเอาอารมณ์หรือเอาความเข้าข้างตัวเองเพราะว่าการเอาอารมณ์ตัดสินปัญหามันก็จะทำให้เรื่องที่เรามีปัญหานั้นตามมาในภายหลังแต่ถ้าเรารู้ว่ามันพลาดไปมันผิดไปเราก็ต้องรู้ว่าเราพลาดไปแล้วเราผิดไปแล้วจะทำอย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าได้พลาดไปแล้วผิดไปแล้วต่อปัญหานั้นๆแล้วเราก็รู้จักขอโทษขออภัยยอมรับผิดในสิ่งที่เราทำคนอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผิดแล้วรู้จักผิดย่อมเป็นบัณฑิตได้แต่ถ้าผู้ผิดแล้วไม่รู้จักผิดดื้อรั้นเอาความผิดจะเอาทำให้ถูกมันเป็นไปไม่ได้เพราะใครเขาก็ไม่ยอมสังคมก็ไม่ยอมเมื่อผิดแล้วคุณจะบอกว่าคุณถูกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกนี้มันจะต้องเอาทำความถูกต้องเป็นหลักเพื่อที่จะทำให้โลกนี้มีความสุขด้วยกันถ้าหากว่ามนุษย์เราเอาแต่อารมณ์เข้าตัดสินปัญหามันก็จะมีแต่เรื่องมีแต่ราวอย่างสังคมที่เกิดกันในปัจจุบันเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มันจึงเกิดความวุ่นวายกันอย่างทุกวันนี้เพราะว่าสังคมเป็นไปแล้วนะโลกเป็นไปแล้วแต่เราผู้ปฏิบัติธรรมนะเราก็จะต้องพยายามหลีกเร้นจากทุกเหล่านั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนของตนให้มีธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจิตดูใจอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถพ้นจากกองทุกข์ได้เพราะเราไม่เอาความกิเลสตัณหาราคะเหล่านั้นมาทำให้ใจของเราต้องอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆด้วยการดูตัวเองเราการที่เราจะทำใจของเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ก็จะต้องทำใจของเราให้เป็นกลางๆว่างๆบ่อยๆเรื่อยๆเพราะการทำใจให้เป็นกลางๆว่างๆบ่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเมื่อรู้ว่ามีเรื่องมีราวเราก็พยายามทำเรื่องนั้นให้เงียบให้หยุดจากการที่เรามีปัญหาแล้วก็กำหนดดูใจบ่อยโน้มเข้ามาดูอาการว่ามันยังมีอาการอยู่ไหมถ้ามีอาการอยู่เราก็จะไม่ออกจากสมาธิตราบใดที่ใจยังไม่ลงใจยังไม่สงบจังยังไม่นิ่งจะไม่ออกสมาธิจนกระทั่งมันเงียบมันเบามันสบายใจเริ่มว่างเป็นกลางๆนั่นแหละเราก็ออกสมาธิแล้วตรวจดูว่าใจสบายไหมใจเย็นไหมใจดีไหมเอ้ายังไม่หายยังอึดอัดต่ออีกนั่นแหละเราเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะนำความสุขมาสู่ตนได้แต่ถ้าเราเกิดรำคาญใจไม่สบายอึดอัดออกสมาธิพวกนี้ค่อยทำมารื่นค่อยทำมันก็จะทำให้เราเคยและไม่สามารถจะชนะกิเลสได้การจะชนะกิเลสได้เราจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นและมีศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำสมาธิใจของเราจะสงบใจจะเย็นใจจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นี่แหละเราถึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านั้นได้แต่ถ้าเราทำเมื่อเกิดความรำคาญเกิดความไม่สบายใจผลัดวันประกันรุ่งก็ไม่มีทางเลยที่เราจะออกจากกองทุกข์ได้เพราะ
เราเป็นคนไม่มีสัจจะกับตัวเองทีแรกตั้งใจว่าจะทำสมาธิสักชั่วโมงพอไปเจอปัญหาเช่นจิตมันไปเกี่ยวข้องเมื่อเช้านี้มีเรื่องนั้นเมื่อกลางวันมีเรื่องนี้พอนั่งภาวนาไปประมาณสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงนะเพลินเพลินนั่งสมาธิไปนะมันก็เคลิ้มเคลิ้มมันก็คล้ายๆขาดสตินะขาดสติแล้วก็คิดไปเรื่องงานเรื่องโน้นเรื่องนี้เพลินไปกับคิดตรงนั้นในที่สุดก็ลืมสติว่าเรามานั่งทำสมาธิก็คิดเพลินไปเรื่องงานเรื่องการตายแล้วป่าก็ไปชั่วโมงนึงมาคิดแต่เรื่องนั้นนี่มันมีอยู่ทั้งที่นั่งทำสมาธิแต่ไปนั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เกิดฟุ้งซ่านเกิดจิตไม่เอาแล้วลุกดีกว่าอึดอัดใจนั่นน่ะมันทำให้ตัวเองต้องเป็นผู้พ่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อมีอาการอย่างนั้นเรานี่มันนั่งภาวนาหรือมานั่งคิดเพราะบางทีมันไปนั่งคิดอยู่แต่เรื่องนั้นน่ะเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาเมื่อตอนกลางวันตอนเช้านั่งภาวนาที่แรกก็พุทโธเพลินไปก็ไปคิดแต่เรื่องนั้นแล้วพอคิดเรื่องนั้นแล้วก็เกิดโอ้ไม่ไหวแล้วอึดอัดไปดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำบางทีก็นอนเลยมันก็เลยเคยแล้วก็เป็นทางของกิเลสที่มันมาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นกิเลสที่มันชอบเหลือเกินคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเป็นทางของมันบางทีก็นอนดีกว่าก็เลยทำให้เราพ้าอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยอมมันความที่เราจะต้องเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นจริงๆถึงจะสามารถเอาตนของตนออกจากกองทุกข์ได้เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงมีสัจจะกับพระองค์เองว่าวันนี้แม้กระทั่งจะเลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือจะเพียงหนังหุ้มกระดูกพระองค์ก็จะไม่ลุกจะไม่ลุกจากกองจากตรงนี้ที่พระองค์ทรงลาดปูยาคาที่นายพรามสติยพรามเขาเอาอันนั้นมาให้นะก็เลยนั่งไม่ยอมลุกพยามานมาพยายามยั่วยาวทุกอย่างนะด้วยความตั้งมั่นของพระองค์นะจนกระทั่งมีอยู่นิดหนึ่งที่พระองค์ทรงขาดสติเผลอไปนะจะลุกไปแต่พระองค์ทรงระลึกได้ว่าเราได้ตั้งสัจจะไว้ก็กดขาชชานุไว้ว่าไม่ลุกโอ้โหมีที่เขาสร้างพระไว้เรียกว่าปางสะดุ้งมารนะปางสะดุ้งมารพระองค์ทรงรู้โอ้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก็ไม่ลุกนั่นน่ะดูสิแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพลังไปนิดหนึ่งนะก็ทรงกดขาไว้ก็เรียกว่าปางสะดุ้งมารนะเพราะฉะนั้นเราบางทีขาดสติเมื่อรู้ตัวเราก็โอ้เราขาดสติไปนะเผลอไปก็หันกลับมาทำสมาธิแล้วก็สู้ต่อไปเนี่ยการทำสมาธิก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นบางครั้งต้องสละแม้กระทั่งความตายอาตมาได้รับโอวาทจากหลวงปู่เทศสรังสีให้มาทุดงปีนั้นให้มาทุดงแล้วท่านตรัสท่านทรงให้โอวาทคุณไปกรรมฐานคราวนี้คุณไปทุดงคราวนี้นะให้สละแม้กระทั่งความตายสละแม้กระทั่งความตายเราก็ใจแวบหลวงปู่ท่านให้โอวาทให้สละแม้กระทั่งความตายท่านบอกว่าการไปทุดงการปฏิบัติธรรมขอให้คุณสละแม้กระทั่งความตายสละความตายตรงนี้แหละมันเป็นที่จารึกใจของอาตมามาตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้เป็นคำสอนที่หลวงปู่ให้อาตมาลึกและเป็นคำสอนที่ประทับใจมาตลอดความตายในที่นี้คือหมู่พวกของอาตมาชื่อพระอาจารย์นันไนเป็นลูกศิษย์เป็นน้องชายของพระอาจารย์จื้อ
อยู่หนองบัวระเวมา

จากวัดหินมักเป้งและได้มาปักธุดงกรดอยู่ที่ปักกรดอยู่ที่เขาใหญ่พอดีเช้านั้นวิทยุเขาออกข่าวว่าพระอาจารย์ดนัยถูกช้างงางอนเหยียบตายนะเราก็คิดถึงพวกกันว่าโอ้โหท่านอาจารย์ดนัยตายซะแล้วเมื่อวานนี้เขาออกข่าววิทยุนะก็จึงนึกสงสารเพื่อนก็สงสารแต่ก็ไม่รู้ว่าตายอยู่ตรงไหนเพราะที่เขาใหญ่มันใหญ่ก็ชาวนั้นก็ขึ้นไปบนเขาใหญ่นะซึ่งอยู่ใกล้ๆที่อาจารย์นายตายเหมือนกันเขาหลังมาทราบตรงนั้นนะซึ่งตรงนั้นก็เรียกถ้ำโพทองถ้ำโพทองอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอ

ถ้ำโพทองอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอปากช่องก็ขึ้นไปบนเขาขึ้นไปบนเขาก็นั่งกรรมฐานทำสมาธิประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณสี่โมงเช้านั่งกรรมฐานอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้ยินเสียงเสียงข้างหลังมาเหมือนกับเสียงช้างเดินหรือว่าอะไรมันเสียงมันดังโครมครามโครมครามต้นไม้ดังลั่นมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้ยินขึ้นมาจากในหูมันเกิดธรรมนิมิตขึ้นมันเองเราได้ยินเสียงลั่นมาเลยก็ใจสั่นเมื่อใจสั่นก็จะออกสมาธิพอจะออกสมาธิก็ได้ระลึกนึกถึงคุณที่หลวงปู่เทศท่านบอกว่าคุณฌานถ้าคุณออกไปทุดงคราวนี้ให้สละแม้กระทั่งชีวิตคำว่าให้สละแม้กระทั่งชีวิตตรงนี้ก็ได้นึกขึ้นมาได้ก็โอ้หลวงปู่บอกว่าให้สละแม้กระทั่งชีวิตอาตมาก็เอ้าเป็นไงก็เป็นกันตายก็ตายกันแล้ววันนี้เราสละเลยเอ้าตายก็ตายมันกลัวจนตัวสั่นขนหัวลุกขนพองกลัวที่สุดเลยเมื่อกลัวที่สุดมันก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมากลัวจนถึงที่สุดมันก็เหมือนกับเราขยับตัวได้ทั้งที่เรานั่งอยู่อย่างนี้แต่มันมีการขยับตัวนะคือจิตมันขยับจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวนี้มันขยับคลุกคลักคลุกคลักเหมือนกับเป็นคนอีกคนหนึ่งนะมันขยับตัวคลุกคลักคลุกคลักแล้วก่อนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นก็คือขยับคลุกคลักคลุกคลักแล้วก็ดังครึบเนี่ยคือกลัวถึงที่สุดแต่ถ้าพวกเราเขาจะกลัวถึงที่สุดคือสลบแต่เราขณะที่เราทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยเรามีสติรู้คือกลัวเรารู้อ้าวเป็นไงเป็นกันมันกลัวถึงที่สุดมันขยับตัวคือจนกระทั่งครึบเข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็เข้าไปมีความรู้สึกเด่นชัดอยู่กับตัวเองนิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ระยะหนึ่งระยะหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันกี่ชั่วโมงกี่นาทีเพราะว่าไม่รู้แต่ก็ป่าเข้าไปประมาณเที่ยงประมาณคงจะประมาณชั่วโมงเราๆนี้แหละเข้าไปอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นพอมันถอยออกมาอยู่ระยะหนึ่งเขาเรียกว่าออกมาอยู่ระดับอุปจารสมาธิเมื่อออกมาอยู่ตรงลักษณะแบบนี้มันจะมีความรู้ว่าอาการเข้าไปอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะอย่างไรก็เกิดนึกขึ้นมารู้ต่างๆออกมาแต่ยังรู้ไม่มากยังมีอารมณ์อยู่ในอุปจารสมาธิตรงนั้นก็จะได้ยินสิ่งที่เรายังภาคภูมิใจอยู่ทุกวันนี้คือได้ยินเสียงหลวงปู่เทศไอ้หลวงปู่เหรียญวรราโภท่านเทศเสียงเทศแว่วแว่วแว่วอยู่แล้วก็มีภาพนิมิตธรรมเกิดขึ้นเห็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นเทพเป็นสลับเทปเห็นเป็นนิมิตธรรมเกิดขึ้นก็เกิดความดีว่าโอ้เราเห็นหลวงปู่มั่นได้ยินเสียงหลวงปู่เหรียญเทศก็เกิดอารมณ์ในการที่พิจารณาในเสียงนั้นแต่เสียงนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรแต่ได้ยินเสียงท่านเทศแว่วแว่วแว่วแว่วอยู่ก็พิจารณาเสียงติดตามเสียงแล้วก็ดูภาพหลวงปู่มั่นแวบหนึ่งได้เห็นก็จิตตาจิตใจอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมที่ปรากฏที่เรามีความรู้สึกรู้ในธรรมที่ปรากฏเนี่ยเราก็จำพิจารณาแล้วก็จิตมันก็ถอยออกมาอยู่ระดับธรรมดาที่เรารู้เราได้ยินอย่างปกติอย่างนี้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปถึงตรงนี้ที่แรกก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็เดินทุดงไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปทางโน้นอีกประมาณเดือนกว่าก็ไปเรื่อยๆกรรมฐานไปจนกระทั่งกลับมาวัดหินมะเป้งและได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วได้ไปภาวนาและที่ได้เป็นอาการอย่างนี้ที่ถ้ำโพทอง

0: นะเป็นแบบดังที่อาตมาได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าเออนั่นแหละเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิคำว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยนะคืออัปปนาสมาธิมันจะเป็นความสงบนิ่งสงบนิ่งอย่างเดียวนะคือเรารู้ว่านี่คือจิตนี่คือกายมันจะเข้าใจแล้วอ๋อจิตส่วนจิตกายส่วนกายมีความรู้สึกนิ่งอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตนะจิตดั้งเดิมเราเป็นจิตที่มีมันไม่มีความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเขาเรียกว่าจิตตวิญญาณอันนี้คือสภาวะของจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิคือเกิดจากความสงบในขั้นสมถกรรมฐานนะขั้นสมถกรรมฐานก็คือที่สุดของสมถกรรมฐานก็คืออัปปนาสมาธิเมื่อไปถึงอัปปนาสมาธินี้แล้วนะเราก็รู้ว่าอ๋อสมาธิตั้งมั่นนะสมาธิเป็นสมาธิเป็นแบบนี้เราเกิดรู้จักและเข้าใจเราก็จะต้องดำเนินการต่อไปดำเนินการต่อไปเรื่อยๆตามสภาวะจิตที่จะต้องก้าวไปในลักษณะเรียกว่าให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาวิปัสสนาคำว่าปัญญาวิปัสสนาที่ท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจกันแล้วคือรู้แจ้งแทงตลอดในธาตุในขันธ์ของเราที่อาตมาได้แสดงธรรมมาเมื่อกี้นี้ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรูปธรรมนามธรรมนะในรูปนามธรรมรูปธรรมก็คือธาตุ4นะนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเป็นอารมณ์อารมณ์ของสุขเวทนาทุกขเวทนาอันนี้เป็นนามธรรมเราต้องเข้าใจในนามธรรมนามธรรมคืออารมณ์อารมณ์ที่เราถูกกระทบกระทั่งทั้งดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันเป็นนามธรรมนามธรรมตัวนี้มันเป็นตัวที่มีอาการอีกอันหนึ่งเข้ามาทำงานอาการที่ทำให้รูปธรรมนามธรรมที่เรียกว่าเวทนาต้องเกิดอาการในอารมณ์เหล่านั้นก็คือสังขารการปรุงแต่งสังขารการปรุงแต่งมันปรุงแต่งให้อาการของเวทนามันเกิดรสนะรสดีและรสไม่ดีเกิดอาการเหล่านั้นเพราะสังขารการปรุงแต่งนั่นเองเมื่อปรุงแต่งดีก็ปรุงไม่ดีก็ปรุงตามแต่รสชาติของมันเมื่อถูกรสชาติอันนั้นมันปรุงแต่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นไปตามอาการเหล่านั้นเมื่อถูกอาการเหล่านั้นปรุงแต่งก็เกิดความมีอาการออกทางตาทางหูทางกายคือทางกายทางกายแสดงแม้กระทั่งทางตาแสดงตาขุ่นตาเคืองทำให้เห็นว่าเออตาแบบนี้มันเป็นตาดุเนี่ยมันก็เกิดอาการนี่แหละเพราะอาการของการปรุงแต่งมันทำให้มนุษย์และสัตว์เป็นไปตามเวทนาที่มันปรุงแต่งเพราะเราไปถูกสังขารการปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์เกิดอาการแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเอออาการอันนี้มันถูกปรุงแต่งแล้วเรากำหนดดูลงไปที่มันปรุงแต่งในแต่ละครั้งที่เราถูกอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่เราถูกปรุงแต่งคือมองเพ่งลงไปดูให้เห็นอาการปรุงที่มันเกิดอารมณ์ถ้าเราดูบ่อยๆเรื่อยๆเรากำหนดดูกำหนดจ้องมองดูเราก็จะเห็นอ๋ออาการของเราเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้บ่อยๆเรื่อยๆทีแรกเราก็อาจจะชนะมันไม่ได้แต่เราอุตส่าห์เอาเมื่อเกิดอารมณ์แบบนี้เรามองลงไปที่ตัวเราว่าอาการแบบนี้เป็นแบบนี้มองลงไปบ่อยๆเรื่อยๆเมื่อเห็นอาการมันสงบมันนิ่งลงไปเราก็จงจำไว้เถิดว่านั่นคือทางที่สามารถจะทำให้เรานั้นเบากายเบาใจจากเรื่องเหล่านั้นเรียกว่าเรารู้จักเอาธรรมะที่เกิดจากใจว่าจิตมีธรรมจิตมีธรรมจิตไม่มีธรรมถ้าจิตเรามีธรรมนะคือมีธรรมนะครอบคลุมตัวเราได้คือมีจิตที่มีสมาธิและก็สามารถเพ่งมองดูอาการตรงนั้นจนกระทั่งอาการเหล่านั้นเบาและก็ว่างเมื่อเบาว่างเราก็รู้ตัวโอ้อาการแบบนี้มันทำให้เราดีให้เราสบายนะและวันหลังเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้อีก เราก็ทำอย่างนี้อีกเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่คือทางที่เราจะต้องดำเนินต่อไปเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแยบคายนะแยบคายของแต่ละคนนะวิธีแบบไหนวิธีแบบไหนที่จะทำให้ใจของเราดีใจของเราสบายใจของเราว่างๆใจของเราเป็นกลางๆบ่อยๆเรื่อยๆเราก็รู้ว่าโอ้แบบนี้ดีแบบนี้ดีเพราะมันจะต้องหาเหตุหาผลและหาหลักของตัวเราเองไม่ใช่ว่าครูอาจารย์ท่านสอนแล้วเราก็ไม่มองตัวเองว่าเราควรจะหาวิธีแบบไหนเพราะแยบคายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมองวิถีทางวิธีที่จะทำแบบไหนทำให้ใจของเราเบาทำให้ใจของเราสบายทำให้ใจของเราเป็นสุขนั่นแหละเขาเรียกว่าแยบคายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดญาณความรู้นะมันจะเกิดสภาวะจิตที่มีสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกับตัวเองมามันจะมีความรู้ด้วยตัวเองเขาเรียกว่าญาณความรู้นะหรือญาณทัศนะเห็นโน่นเห็นนี่เรามีญาณรู้แล้วอันนั้นคนทำนี่อันนี้คนทำนั่นญาณความรู้ในที่นี้ก็คือเหมือนกับเราเช่นจะเกิดเรื่องดีๆหรือเรื่องไม่ดีมันก็จะเกิดมีความรู้ในตัวของคนคนนั้นแต่เราก็ขอให้พิจารณาว่าเหตุอย่างนี้มันเกิดแบบนี้แล้วนะเช่นฝันหรือว่าเกิดเรื่องอะไรที่เป็นแบบนี้และลักษณะแบบนี้มันดีแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วไม่ดีเขาเรียกว่าญาณความรู้ประจำตัวเราเองเขาเรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจนกระทั่งเบาบางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าจิตคลายจากความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งจิตมีสภาวะที่สูงขึ้นมันก็จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีความรู้ด้วยตัวเองแต่อย่าไปหลงสิ่งเหล่านี้รู้แล้วก็สักว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้รู้แล้วก็ผ่านไปอย่าไปติดแต่ถ้าไปติดเป็นกิเลสที่ปรุงแต่งอีกช่างมันเป็นอะไรกับเรื่องของมันรู้สักว่ารู้ไปว่ามันเกิดแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะเราก็ดูมันไปจนกระทั่งเราเข้าใจว่าโอ้เหตุนี้มันเกิดแบบนี้เราจะต้องระวังนะเราจะต้องไม่ติดนี่มันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าโอ้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นแบบนี้เองเขาเรียกว่าฟอกจิตจนนะคลายจากความราคะโทสะโมหะต่างๆเหล่านี้เบาบางไปมันก็จะมีสภาวะจิตที่ดีมีสภาวะจิตที่เข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราฝึกทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นเองเมื่อจิตของเราผ่องแผ้วจิตของเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในราคะโทสะโมหะนะจากไฟเหล่านี้มันก็จะเบาบางเมื่อเบาบางก็จะมีสภาวะจิตของทุกคนนะเรียกว่าก้าวไปตามลำดับของเราเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมก็ขอให้ดูตัวเองกำหนดตัวเองบ่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าจะมีอะไรเรื่องอะไรทุกอย่างดีก็ตามไม่ดีก็ตามในโลกธรรม8นะเราก็พิจารณาเอามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญเหล่านี้กำหนดดูรู้และไม่ติดไม่ยึดสักแต่ว่าบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความชำนาญใจก็ไม่ติดไม่ยึดก็จะเกิดความโปร่งโล่งและก็สบายเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันโดยเฉพาะวัดสังฆทานนี้เป็นจุดที่ปฏิบัติธรรมกันมากและก็มีครูอาจารย์ท่านมาเทศมาแสดงธรรมให้พวกเราได้มีโอกาสได้รู้ ได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนด้วยบารมีของหลวงพ่อสนองท่านละสังขารไปแล้วท่านก็ยังเป็นผู้เป็นพระอริยะบุคคลที่ยังมีบารมีที่ยังมีพระมาแสดงธรรมติดต่อเนื่องตลอดเวลาและพระที่ได้มาแสดงธรรมแต่ละองค์ก็ได้คัดสรรก็ได้นิมนต์มาแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ล้วนแต่มีธรรมคำสอนในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละปฏิปทาที่ท่านแสดงธรรมไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่เรายังติดกันอยู่ในวัฏสงสารและในท้ายนี้อาตมาก็ต้องขออำนวยอวยพรที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้และก็ท่านที่ดูรายการของวัดสังฆทานซึ่งได้ออกทั้งโทรทัศน์และทางวิทยุซึ่งเป็นประโยชน์มีเนื้อหาสาระทำให้ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในธรรมที่ยังไม่รู้ได้เห็นธรรมที่ยังไม่ได้เห็นได้เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมเลิศล้ำในธรรมคำสอนก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดีมีความสุขสามารถที่จะนำตนของตนให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาก็คิดว่าพอสมควรในเวลาที่อาตมาได้แสดงธรรมมาก็ขออำนวยอวยพรท่านทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีความสุขด้วยอายุวรรณสุขะพละธนสารปฏิภาณสมบัติทุกๆคนเธ
1: อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของพระครูปรัชญาธรรมชโยจากวัดป่าเขาล้อมตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ

ให้พากันเข้าวัดนะวัดดูจิตใจของเราต้องวัดเสมอนั่งก็วัดนอนก็วัดเดินยืนก็วัดวัดเพราะเหตุใดให้มันรู้ไว้ว่าจิตของเรามันดีหรือไม่ดีไม่ดีจะได้แก้ไขต้องวัดทุกวันตัดเสื้อตัดผ้าก็ยังต้องวัดไม่ใช่เหรอไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะโอวาทธรรมหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครจากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุ

ส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: วันนี้ก็ให้ตั้งใจ เป็นวันธรรมสวรรณะวันพระเรม8ค่ำเดือน10หลังจากนี้ไปอีก15วันบวก7วันก็จะออกพรรษาดังนั้นในเทศกาลเข้าพรรษานี้มันมีอยู่3เดือนเดือนแรกก็นับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาคือเดือน8ในวันอาสาฬหบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนากันแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอแสดงธรรมกันแรกคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยกล่าวขึ้นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมบังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้โกณฑัญญะได้แจ้งชัดแล้วก็พิจารณาตามเข้าไปในหัวข้อธรรมที่ตัวเองได้แล้วนั้นก็ให้รู้แจ้งถึงกายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่สงสัยในสกลกายว่ามันเป็นของธรรมดามีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแตกสลายในที่สุดมาเห็นชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายก็ไม่สงสัยในธรรมะไม่สงสัยในเหตุการณ์ต่างๆก็รู้แจ้งเข้าไปถึงทุกข์ถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์แล้วก็รู้ภาวะว่ามีทางที่จะดับทุกข์จนกระทั่งรู้เหตุรู้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ต่อมาพระพุทธเจ้าก็แสดงชี้แจงในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอีกเป็นเวลาถึง5วันบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกันหมดพอในวันแรม8ค่ำเดือน8พระพุทธเจ้าก็ได้เริ่มแสดงอนัตตลักษณ์

ณสูตรความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแห่งสังขารก็ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารู้ตามธรรมเหล่านั้นพระองค์พร่ำสอนจนกระทั่งทั้งห้าได้บรรลุพระอรหัตผลด้วยธรรมะด้วยธรรมเทศนาสองกันทีนี้มาเดือนที่9เดือน9ในเทศกาลของไทยเราทั้งภาคเหนือและภาคอีสานก็มีการทำบุญข้าวประดับดินการทำบุญข้าวประดับดินก็ไปปารภที่พระเจ้าพิมพิสารได้ฝันเห็นญาติของตนเองหิวโหยไม่มีอาหารการกินตัวผอมเก่งมีแต่หนังหุ้มกระดูกไปกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าญาติของพระองค์กินของสงฆ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะโนนคนเหล่านั้นก็อดอยากตายไปเป็นเปรตที่ไม่มีอาหารการกินต้องรอแต่บุคคลที่จะทำบุญและอุทิศไปให้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์ควรที่จะได้โปรดญาติเหล่านั้นที่เขากินของอันเป็นอันบุคคลตั้งไว้เพื่อสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารก็ทำนำข้าวปลาอาหารมาถวายแด่พระสงฆ์500รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในพระเวรุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา เสร็จจากนั้นเมื่อได้ถวายอาหารบิณฑบาตข้าวน้ำโภชนาการในเวลากลางคืนพระองค์ก็นิมิตฝันเห็นบรรดาญาติพี่น้องทุกคนก็มีร่างกายอันอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ปราศจากที่อยู่และเสื้อผ้าอาภรณ์พระองค์เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าญาติทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้ปัจจัยสี่ครบเพียงจะได้เข้าปลาอาหารดังนั้นที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ยารักษาโรคตลอดจนอาหารการกินควรจะให้ครบเรียกว่าปัจจัยสี่พระเจ้าพิมพิสารก็ถึงเมื่อเพ็ญเดือนสิบก็ได้ทำบุญใหญ่อีกครั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรตชนญาติพี่น้องทั้งที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารที่สร้างไว้แล้วมอบถวายสงฆ์เสื้อผ้าอาภรณ์สบงจีวรไปถวายพระสงฆ์ยารักษาโรคตลอดจนข้าวปลาอาหารบรรดาญาติพี่น้องที่ไปเป็นเปรตก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีเสื้อผ้าอาภรณ์ห่อหุ้มร่างกายมีที่อยู่ที่อาศัยทุกคนก็พ้นจากความเป็นเปรตและไปเกิดในวิมานในสุคติตามที่ตัวเองได้เคยกระทำกรรมดีก็ตามสนับสนุนแต่ละคนละคนให้ได้ไปเกิดในที่ดีมีสุขดังนั้นเดือน8พระพุทธเจ้า
ได้แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรแล้วเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบไตรครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามเดือน9พระเจ้าพิมพิสารทำบุญถึงญาติเดือน10ก็ทำอีกครั้งหนึ่งและในเทศกาลเข้าพรรษานี้ในพรรษาที่7พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์การที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ได้แสดงธรรมได้แสดงอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมอันลึกซึ้งเป็นธรรมะอันที่จะยังให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเดินทางเข้าไปสู่กรอบเดินทางไปสู่หนทางแห่งการบรรลุธรรมในอภิธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงโปรดพระพุทธมวลมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธมารดาสถิตอยู่ในชั้นดุสิตแต่ก็ต้องลงมาฟังเทศที่ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดตลอดพรรษาโดยนิรมิตพุทธนิรมิตในขณะที่พระองค์ทำกิจก็ให้พุทธนิมิตพุทธนิรมิตแสดงธรรมแทนเพราะพระพุทธเจ้าด้วยบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมมามากประกอบกับการที่บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งเกิดความสำเร็จทางจิตเรียกว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ก็สามารถที่จะบันดาลให้รูปเป็นหลายรูปเป็นพันรูปได้ดังนั้นเมื่อพระองค์ทำกิจก็ให้พุทธนิรมิตนั้นแสดงธรรมในอภิธรรมทั้งหมดที่กล่าวดันมาแยกแบ่งมีอยู่4ข้อความคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานทีนี้จิตกับเจตสิกก็เป็นฝ่ายสมถะรูปและนิพพานเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพินิจพิจารณาให้เกิดให้เห็นให้เข้าใจรู้แจ้งอันนี้เป็นวิปัสสนาแต่จิตเจตสิกมันจะสูงขึ้นจากการที่เราฝึกสมถะให้จิตสงบดังนั้นก่อนที่จะกล่าวเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปและนิพพานเพื่อให้เป็นแนวทางรู้เขาที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จก็ให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็ให้ทุกท่านนั่งด้วยความสบายของตนจะนั่งขัดสมาธิจะนั่งแบบเทพพนมหรือจะนั่งอย่างไรที่เราถนัดเราอยู่ในสถานที่อันคุ้มฝนคุ้มร้อนได้แล้วฝนมันตกมันก็เป็นฤดูกาลของมันเข้าฤดูมรสุมด้วย
การนั่งภาวนา

เราได้อธิษฐานจิตไปแล้วว่าข้าพเจ้าจักเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมสั่งสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเดินมัคคาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยอธิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสรรประสบสิ่งเสมอใจสมดังความมุ่งหมายในกาลบัดนี้เทินนี่เป็นการอธิษฐานอย่างลงตัวที่เราจะเจริญจิตภาวนาสืบไปอยู่ที่ในเป็นภาษาไทยอยู่ที่นั่นทั้งหมดเราจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมก็บูชาคุณของพระพุทธเจ้าตลอดพระธรรมและพระอริยสงฆ์เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานน้อมนึกเอาพระพุทธเจ้า มาเป็นสรณะที่พึ่งแห่งตนพระธรรมก็ตามเข้ามาด้วยเพราะพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เนื่องเข้ามาด้วยเพราะพระสงฆ์ผู้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามแล้วมีจิตเลื่อมใสใคร่ที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งก็เป็นปฏิญญาณตนถือบวชน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างจริงจังอย่างอุกฤษก็เข้ามาเป็นพระสงฆ์เป็นสมมุติสงฆ์แล้วประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งแทงตลอดก็กลายเป็นอริยสงฆ์แม้อริยสงฆ์ผู้สำเร็จคารวาสที่ประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมและสูงขึ้นไปกว่านั้นถึงพระอนาคามีก็นับเนื่องด้วยอริยสงฆ์เช่นกันเพราะเป็นบุตรของตถาคตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจนกระทั่งเกิดคุณธรรมแล้วทีนี้เรามาดำเนินการในการปฏิบัติธรรมตามแนวของบุรพาจารย์ทั้งหลายแต่ละสายก็มีจุดมุ่งหมายเป็นแนวเดียวกันคือมุ่งให้เราเข้าถึงธรรมทำจิตของเราให้สงบแต่วิธีที่คนยุคปัจจุบัน

วันนี้ซึ่งอยู่ในสมาคมก้มหน้านั่งอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันแต่ก็ก้มหน้าเขี่ยขีดในแผ่นสี่เหลี่ยมที่เรียกว่ามือถือแล้วก็มีภาพมีอะไรต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเพราะด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ก็อยู่ในประมวลคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนถึงเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องสีตลอดจนพลังด้วยการคำนวณทางวิทยาศาสตร์มันก็เข้าถึงจุดนั้นดังนั้นวิธีการในการฝึกจิตด้วยการหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ถูกกับทุกจริตดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจวันนี้เป็นวันพระวันพระแรม8ค่ำเดือน10อันว่าวันพระนั้นเป็นวันที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแห่งวิญญาณไม่ว่าจะเป็นทางอบายภูมิหรือโลกสวรรค์ก็รู้ว่าวันธรรมสวรรณะเป็นวันที่มีความหมายบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตอสุรปิติวิสัยและเดรัจฉานใครที่จะได้ความผาสุกใครที่จะให้ญาติพี่น้องได้ทำบุญอุทิศไปให้ก็มาแซ่ซองคอยรับส่วนบุญส่วนสวรรค์เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาที่ยังอยู่เร่ร่อนหรือยังไม่ได้มาจับจองไม่ได้เดินตามบุคคลใดเพื่ออนุโมทนาบุญก็จะลงมาแทรกแล้วก็อนุโมทนาส่วนบุญถึงแม้ว่าเราอุทิศให้ก็ตามไม่อุทิศให้ก็ตามพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเทวดาเหล่านั้นก็ย่อมอนุโมทนาบุญจากเรายิ่งเราได้มาถือศีลกินเพลมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ถือว่าพวกเราก็ได้มาพร้อมกันเพื่อปฏิบัติธรรมยังบุญบารมีให้เกิดขึ้นยังบุญกุศลอันเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดผลปรากฏขึ้นแก่เราเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้ส่วนบุญจากเราไปด้วยนั่นแหละในวันพระอย่างนี้เป็นประจวบเหมาะกับพวกเราได้มาถือปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี้ท่านได้มีแนวแห่งการปฏิบัติวันเสาร์ก็เชิญชวนสาธุชนตลอดจนผู้ที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วได้มาถือประพฤติปฏิบัติหลังจากฟังธรรมเทศนากันแรกที่บนศาลาทรงไข่ศาลาไทยเพื่อบำเพ็ญกุศลบูชาคุณแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญปุญโญแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมฟังเทศไปจนกระทั่ง6ทุ่มหรือ2ยาม
ต่อจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมภาวนาเรื่อยไปถือไม่นอนเป็นข้อวัดเรียกว่าเนสันสิกะทุดงอันเป็นทุดงข้อ13ในทุดงอันนี้เป็นทุดงที่จะขัดเกลากิเลสขัดเกลาสันดานขัดเกลาจริตนิสัยขัดเกลาความเคยชินของบุคคลที่เข้ามารวมกันด้วยการไม่นอนเป็นพุทธบูชาก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามนี่แหละเป็นบุญอันยอดเยี่ยมเราได้ตั้งความตั้งใจไว้แล้วมีเจตนาเป็นกุศลว่าวันนี้จักถือปฏิบัติเนสัญชิกะทุดงซึ่งที่นี่ทำมาตลอดปีในวันเสาร์หนึ่งละวันพระอีกทำอย่างนี้ตลอดมาเพื่อเป็นตลาดบุญให้แก่สาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาถือศีลมาปฏิบัติทั้งผู้มาใหม่และทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ก่อนต่างก็ได้บุญพร้อมกันอย่างล้นอย่างมากดังนั้นก็ขอให้น้อมจิตบัดนี้เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมมากำหนดจิตของตัวเองให้อยู่ในอารมณ์เดียวด้วยการนำอารมณ์คืออานาปานุสติอานาปานุสติก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกการกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าเราหายใจปกติมันก็เป็นการหายใจปกติได้รับความสบายเมื่อเราบริกรรมพุทธพร้อมกับลมหายใจเข้าโทพร้อมกับลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าหายใจปกติมีสติคอยกำหนดรู้ที่ปลายจมูกของเรานี้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แต่อีกวิธีหนึ่งคือหายใจเข้ายาวเพื่อเป็นการดึงพลังจักรวาลเข้าไปสู่ในตัวของเราดีหายใจเข้าไปให้ยาวจนสุดเฮือกกำหนดเอาว่าถึงสะดือแล้วกั้นไว้กักหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมาตามสบายสบายเมื่อหายใจเข้ายาวแล้วก็กดไว้นิดหนึ่งแล้วผ่อนออกมามันก็ออกยาวอย่างนี้สักสองสามสี่ห้าครั้งหรือจิตมันยังไม่นิ่งนักก็ให้มันได้เก้าครั้งโดยเรานับนิ้วมือของเราที่เรานั่งอยู่เนี่ยเอามือประสานกันอยู่นี้ก็นับไปก็เป็นการปลุกให้เกิดสติให้เกิดความจริงจังเกิดความตื่นตัวเราก็ทำดังนี้สักระยะหนึ่งก็จะเกิดความโล่งจิตสบายใจเบากายเบาใจเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเบากายเบาใจแล้วเราก็มาหายใจเข้าปกติคอยกำหนดดูจิตที่กำลังคล้อยลงสู่ความนิ่งแต่ถ้าหากจิตมันยังคิดออกนอกกรอบยังมีอารมณ์เข้ามากลุ่มลุม
ก็ให้กลับมาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอีกครั้งจนกระทั่งจิตของเราจะเข้าใจแล้วก็อยู่ในความสัมทับอยู่ในความกำกับของตัวเราเองคือจิตรู้จิตตัวรู้รู้ตัวรู้ก็คือสติสัมปชัญญะก็เป็นตัวรู้คือมันสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็เป็นอาการมาจากจิตแต่ตัวจิตกำลังนิ่งอยู่ระหว่างเมื่อเราหายใจผ่านเข้าจิตรับรู้เข้าไปถึงสะดือก็ทำความรู้ว่าเราหายใจเข้าไปจนถึงสะดือหายใจออกมันก็ผ่อนออกมาก็ตามรู้ถ้ากระทำอย่างนี้สักระยะหนึ่งจิตก็จะนิ่งเกิดปิติเกิดความสุขกายเกิดความเบากายเบาใจและเกิดความสุขเบิกบานแห่งจิตเกิดขึ้นนี่ปรากฏการจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเราก็กลับมาทำให้จิตของเรานิ่งกว่าเก่าด้วยการเพ่งไปที่จิตที่มันนิ่งอยู่นั้นโดยไม่ต้องกำหนดลมหายใจไว้เข้าลมหายใจออกเมื่อเรากระทำอย่างนี้จิตกลับคลายก็กลับมาบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวอันนี้เป็นการเติมพลังเติมกระแสให้จิตของเรานิ่งลงไปถึงที่สุดนี่เรียกว่าเตรียมความพร้อมทำพลังให้อย่างยิ่งยวดหายใจเข้ายาวๆสุดเฮือกนั่นแหละนั่งตัวตรงไม่ให้หลังขดตั้งกายให้ตรงเนี่ยวิธีฝึกทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเกิดความชำนาญเราเกื่อนกลอยู่กับอารมณ์มากมายวันทั้งวันก็เกื่อนกลมีขิจิตคิดไปอื่นสัมปยุตกับอารมณ์ภายนอกอารมณ์เหล่านั้นแหละมันเป็นตัวที่จะดึงให้จิตของเราเพลิดเพลินทำให้จิตของเรานั้นลุ่มหลงเมื่อจิตเพลิดเพลินจิตลุ่มหลงจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งมั่นจิตก็โลเลไปกับอารมณ์เมื่อจิตมันโลเลไปกับอารมณ์ความนึกคิดก็เป็นไปตามอารมณ์นั้นมันจะเข้ามาบังคับหรือมาบงการดังนั้นเราจะทำให้เราเป็นตัวของตัวเองมาสร้างความรู้สึกให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยการมีสติสัมปชัญญะมารู้จิตตัวจิตก็คือตัวรู้คือมันรู้ว่ารู้อยู่ในตัวของเรามีความนึกความคิดนั่นเป็นตัวจิตนึกคิดไปต่างๆก็มันสัมปยุตกับอารมณ์ขณะที่เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวผ่านจิตจิตรับรู้แล้วเราบังคับให้อยู่กับอารมณ์คือลมหายใจนี้
ั้งกรอบทำกรอบเข้าให้มันแคบอยู่ขณะนี้สติคอยกำกับคอยดูจิตก็จะคล้อยตามเมื่อจิตไม่แสไปสู่อารมณ์ภายนอกมีแต่อารมณ์เดียวคือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกพลังจากภายนอกที่เราหายใจเข้าไปยาวก็จะไปรวมตัวลงกลายเป็นพลังจิตพลังจิตที่ซ่านไปในจักรวาลก็จะรวมตัวลงที่จิตขณะที่จิตมันรวมตัวลงก็เหมือนมันจะดิ่งลงดิ่งลงไปสู่ฐานเราก็ตั้งฐานไว้ที่สะดือตามแนวของหลวงพ่อสดท่านจะมีแบบอย่างกำหนดตามจุดต่างๆแล้วก็มีสะดือเป็นปริโยสารคือจุดสุดท้ายในสายของครูบาอาจารย์อีกสายหลวงปู่มั่นก็จะให้กำหนดพุทธพร้อมกับลมหายใจเข้าโทพร้อมกับลมหายใจออกหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี้คือเป็นการยังจิตให้สู่ความสงบด้วยการนำอารมณ์กรรมฐานเหล่านี้มากล่อมจิตให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวนี้แล้วจิตก็ค่อยๆเลื่อนลงก็จะเกิดปรากฏการณ์เรียกว่าภาวะการภาวะเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความตื่นตัวจิตนิ่งลงไปเกิดความเบากายเบาใจเกิดความหนักแน่นเหมือนเก่งทั้งตัวก็มีนี่แหละเป็นอาการที่จะเรียนรู้และเห็นจิตของเรานั้นดิ่งลงไปสู่ความสงบเราจะฝึกกรรมฐานจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะต้องฝึกจิตของเราให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นตัวนำร่องยังจิตของเรานั้นให้นิ่งลงทีนี้เมื่อพลังจิตมันกำลังขับเคลื่อนให้มันดิ่งลงสู่ขวาสู่ฐานก็เจอก็เกิดประกายแสงสว่างบ้างเห็นภาพต่างๆเกิดขึ้นทั้งที่เราไม่ได้มองเพียงแต่กำหนดจดจ่ออยู่ที่จิตเพื่อให้จิตนิ่งลงไปก็จะปรากฏแสงสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นชัดบ้างไม่ชัดบ้างถ้าเราเพ่งไปมันก็จะดึงเราออกไปดึงออกไปเรื่อยๆก็ให้น้อมดึงเข้ามาที่ตัวเราเมื่อเราดึงเข้ามาที่ตัวเราบางครั้งก็จะเห็นทั้งตัวของเราทั้งหัวเข่าทั้งสอง ทั้งตัวเราด้วยนี่แหละคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิสมาธิก็คือการตั้งมั่น ทำจิตให้ตั้งมั่นให้มันดำรงอยู่ภาวะการของจิตที่ตั้งมั่นก็จะปรากฏองค์ของสมาธิคือปิติและสุขปิติและสุขนี้จะมาพร้อมกันกับจิตที่มันนิ่งขณะที่เรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตของเราดิ่งนิ่งลงแล้วเราก็ปล่อยให้สบายแล้วก็เพ่ง
จิตก็จะดิ่งลง

เป็นเอกคตาคือนิ่งแต่ถ้ามันยังไม่นิ่งมันลงไปนิดแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกก็มาเริ่มใหม่เริ่มบริกรรมเริ่มกำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหรือทีนี้เมื่อเราทำได้ดีแล้วจะหายใจอย่างไรจะหายใจปกติก็ได้แต่การกำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็เป็นการดึงพลังภายนอกเข้าไปเพิ่มทำลักษณะอย่างนี้ให้จิตของเรานิ่งลงไปนี่เรียกว่าเกิดภูมิจิตทำให้เรามีภูมิจิตรู้

เรียกว่าเกิดภูมิจิตทำให้เรามีภูมิจิตรู้จักจิตของตนเองบาปบุญคุณโทษที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นให้ทานสมาทานศีลนี่เป็นฝ่ายบุญส่วนบาปคือการทำปาณาติบาตบ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ทั้งข้อ4และข้อ5ผิดต่างกรรมต่างวาระมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้ทำความดีจิตกำลังบริสุทธิ์จิตกำลังนิ่งจิตกำลังจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเกิดแสงสว่างปรากฏส่วนปาปธรรมกรรมชั่วที่ทำมาแล้วผ่านไปแล้วหมดพ้นไปแล้วจะเหลืออยู่ก็คือกรรมคือการกระทำแต่เมื่อเรามาทำจิตให้สงบไม่พะวงไม่ลังเลไม่สงสัยมันผ่านก็ให้ผ่านไปเหมือนสายน้ำมันผ่านไปแล้วทำไปหมดแล้วมาบัดนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่จิตมันก็ยังพะวงจิตมันก็ค้นออกมาเขาเรียกว่าก่นหาอดีตมาบั่นทอนมาทำให้เกิดปฏิสาระเดือดร้อนทีนี้บางคนอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไปสร้างความอุปสรรคให้มันขัดมันขวางก็เลยไม่อยากจะทำอะไรก็เกิดจะมันจะเกิดอุปสรรคมันเกิดอุปสรรคดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ทำภาวะการให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทำจิตใจของเราให้สงบณบัดนี้อันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นในดวงจิตทำให้ได้บุญกุศลอันสูงสูงกว่าทานสูงกว่าศีลก็คือการภาวนาให้จิตสงบนี่เองดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้กำลังอยู่ในการภาวนาการอบรมปฏิบัติธรรมการยังจิตของตัวเองให้ดิ่งลงสู่ความสงบเราก็จะต้องมีสติอย่าเผลอสติจะต้องให้มีสติตั้งมั่นดังนั้นจึงกำหนดให้หายใจเข้าแรงหายใจให้เข้ายาวก็เพื่อที่จะทำให้สติสัมปชัญญะของเรานั้นตื่นตัวอย่างเต็มที่จิตก็จะได้รับผลกระแสพลังที่ผ่านไปกับลมหายใจก็รวมตัวเป็นพลังให้จิตนิ่งลงไปแล้วก็เกิดกระแสทีนี้ทั้งพลังและกระแสน่าจะกลายมาเป็นพลังงานดังที่กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดพลังงานเกิดแสงกับเสียงพลังงานต่างๆที่เราใช้อยู่ในระบบไฟฟ้ามันมาจากพลังงานธรรมชาติตัวเรานี้ก็เป็นโลกเป็นธรรมชาติเหมือนกันร่างกายของเรามีอุณหภูมิอยู่35องศาสำหรับปรับสภาพร่างกายให้เกิดความอบอุ่นอาหารหวานข่าวที่บริโภคผ่านท่อทางเดินอาหารลงไปสู่กระเพาะอุณหภูมิเหล่านั้นก็จะปรับอยู่ในระดับนี้

นอกจากธาตุพิการธาตุไฟในร่างกายอ่อนก็ไม่สามารถที่จะย่อยอาหารก็กลายเป็นธาตุพิการโรคภัยไข้เจ็บก็ตามเบียดเบียนทีนี้เมื่อเราภาวนาเข้าไปพิจารณาดูกระแสจิตสภาพจิตที่กำลังรวมตัวลงโดยเรามีสติตามสมตามจิตอย่าเผลอถ้าเผลอมันก็จะถูกอารมณ์ภายนอกเข้ามายัดเยียดโดยเร็วพันดังนั้นเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์เดียวก็พยายามประคับประคองให้จิตของเรานั้นดิ่งลงสู่อารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิเมื่อเกิดปิติและสุขปรากฏขึ้นก็นั่นแหละกำลังเข้าสู่การมีความพร้อมขององค์ประกอบของสมาธิภาวะการคือความรู้เกิดขึ้นมากำกับให้เราเพ่งจิตเอาตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเพ่งตัวจิตที่เป็นตัวรู้แล้วทั้งตัวรู้ทั้งสองที่เกิดขึ้นใหม่จากสติสัมปชัญญะและจากที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นความรู้เป็นตัวรู้อันใหม่เข้าไปเพ่งตัวรู้อันเดิมก็จะไปบวกกันเป็นกำลังสองแล้วให้จิตของเรานั้นดิ่งลงไปสู่ฐานเป็นเอกคตารมณ์อันนี้แหละจึงเรียกว่าเรากำลังที่จะทำจิตของเราให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าก็คือความชำนาญชำนาญในการเข้าก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกชำนาญในการพิจารณาชำนาญในการอธิษฐานชำนาญในการตั้งอยู่และชำนาญในการออกจึงเรียกว่าวสีหรือความชำนาญห้าประการที่เราได้กล่าวคำอธิษฐานไปแล้วต่อแต่นั้นเดินมัคคาอริมัคคสมังคีก็เดินตามหนทางมัคมีองค์แปดล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ทุลีที่มันเกาะอยู่ในจิตก็เป็นอารมณ์ที่ละเอียดมันกดเก็บอยู่ที่จิตในจิตใต้สำนึกซึ่งเวลาเรานั่งไปนี้บางทีก็จะโผล่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้นั่งกันเถอะผู้มาใหม่ก็พยายามนั่งให้ระลึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้มาถือปฏิบัติธรรมได้มาถือศีลแปดบวชเนกขัมมะภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้นับว่าเป็นโอกาสดีเรามาบวชพรามณีชีปะขาวก็จะทำให้เกิดผลด้วยการมาปฏิบัติอย่างนี้แหละนี่การทำอย่างนี้เรียกว่าฝึกจิตมารู้จักจิตมารู้จักตัวรู้ก็คือจิตที่เรามีความรู้สึกนึกคิดโกรธเป็นรักเป็น
พอใจเสียใจเกิดความทุกข์ใจก็จากการความคิดที่มันมีอยู่กับตัวเรานี่แหละมันเป็นภาวะการหรือว่ามันเป็นนามเป็นนามธรรมตัวกายของเรานั้นเป็นรูปธรรมทีนี้เมื่อเราฝึกจิตอย่างนี้เป็นสมถะที่พระพุทธเจ้าได้ไปโปรดพระพุทธมารดาในเรื่องอภิธรรมโบราณอาจารย์ที่มีในก่อนก็ย่นย่อในอภิธรรมเหล่านั้นว่าคือจิตจิตก็คือต้องเรียนรู้ตั้งแต่การภาวนาตั้งแต่คณิกะสมาธิสมาธิมีได้ทุกคนสมาธิในการทำงานสมาธิในการอ่านหนังสือให้เข้าใจสมาธิในทำกิจต่างๆให้สำเร็จนี่เป็นสมาธิทั่วไปส่วนอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เข้าไปเพื่อจะเข้าไปถึงฌานคือการเพ่งคือการเพ่งจิตให้เกิดความนิ่งเข้าไปสู่เอกคตาด้วยการมีอารมณ์เดียวเมื่อเรามีอารมณ์เดียวนั่นแหละคือเอกคตารมณ์เกิดขึ้นเมื่อเอกคตารมณ์เกิดขึ้นเราก็รู้ถึงปิติและสุขสามประการนี้มันจะเกิดขึ้นพร้อมในขณะบัดเดียวที่จิตของเรากำลังนิ่งเกิดปิติเกิดความเบาเกิดความสุขเพ่งลงไปก็เกิดเอกคตาส่วนวิตกวิจารมันปรากฏอยู่ในเบื้องแรกตั้งแต่เรากำหนดจิตเรากำหนดลมหายใจเข้าออกวิตกก็คือการกำหนดครั้งแรกมันก็ทำให้เกิดภาวะการอันใหม่จากจิตปกติต่อเมื่อเกิดความชำนาญมันก็กลายเป็นวิจารแล้วก็เกิดความเบาใจ ดังนั้นภาวะการอาการที่จิตสงบ5ประการเกิดขึ้นพร้อมเมื่อเราเพ่งลงไปสู่เอกคตารมณ์ก็จะทำให้จิตของเรานิ่งอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเรากำลังทำจิตของเราให้ได้ฌานแล้วทำจิตของเราให้เข้าสู่ปฐมฌานต่อแต่นั้นมันก็จะดำเนินของมันไปอันนี้แหละเรียกว่าฝึกกรรมฐานดังนั้นที่เรายังไม่เข้าใจก็ให้สวดนั่งสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วจิตของเราก็จะสบายจิตของเราก็จะเบิกบานขึ้นต่อแต่นั้นเมื่อถอนจิตออกมาก็มาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงร่างกายอันนี้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดเราก็มาพิจารณาถึงชาติความเกิดมาแล้วชราความแ
ในวัยหนุ่มวัยสาวยังไม่เห็นความแก่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าในศาสนาของพระองค์สรรพสัตว์มีอายุ100 ปีหลังจากพุทธปรินิพพานไป100 ปีก็จะเหลือชีวิตอยู่99แต่ตอนนี้ไป 2,500 กว่าปีก็ตัดออกไป2500ก็ไปตัดออก25 ปีเหลืออยู่75ดังนั้นเราก็ประเมินเอาว่าเมื่อถึงอายุ50ก็จาก50ไปแล้วก็เป็นวัยชราแล้วเมื่อความชราเข้ามาความเจ็บมันก็ตามเข้ามาความเจ็บนั้นมาคู่กันน่ะมันคอยที่จะเผาหล่นคอยที่จะหักร้างให้ร่างกายนี้แตกสลายหรือว่ามีเหตุอันเป็นไปให้พิการตรงนั้นตรงนี้เกิดธาตุพิการไม่เกิดความสมดุลจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนี้เราจิตเราถอนมาจากความนิ่งอย่างสุดก็มาอยู่ความรู้สึกนึกคิดแต่จิตก็ยังสงบเมื่อเรามาพิจารณาสังขารร่างกายทีนี้จิตในอภิธรรมก็คือเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ได้อบรมแล้วเจตสิกก็คืออารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อิจฉาตาร้อนผูกจองกรรมจองเวรอาฆาตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอารมณ์แม้กระทั่งมาพิจารณาอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งเป็นตัวที่จะกรองให้เกิดปัญญาตาเห็นรูปตาเห็นรูปนี้มันกระทบกันเรียกว่าผัสสะเมื่อเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาคือเสวยอารมณ์รูปสวยก็ดีใจรูปไม่สวยอัปลักษณ์ก็ไม่พอใจต่อแต่นั้นก็จะเกิดสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดสังขารความปรุงแต่งในรูปเกิดวิญญาณความรู้เกิดขึ้นว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นเจตสิกดังนั้นจิตกับเจตสิกจิตอันแรกเราจะต้องอบรมบ่มเพาะด้วยการเอาอารมณ์กรรมฐานเข้าไปเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะเป็นการนำร่องให้จิตดิ่งลงไปสู่ความสงบทีนี้เมื่อจิตมันเข้าไปสู่ความสงบถอนออกมาก็มาพิจารณาดูจิตพอจิตสงบมันเป็นขั้นเกิดภาวะการอย่างนี้พิจารณาเจตสิกก็คืออารมณ์อารมณ์ของจิตที่มันจะพลุกพล่านทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเกิดความฟุ้งซ่านของจิตมันก็มีนึกคิดอยู่บ้างเนี่ยระหว่างจิตกับเจตสิกมันเริ่มต้นมาตั้งแต่การฝึกสมาธิตั้งแต่สมถะต่อแต่นั้น
ก็ท่านพรรณนาถึงรูปแล้วจะถึงไปถึงนิพพานรูปก็หมายถึงรูปร่างกายเรียกว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามรูปรูปก็คงเป็นรูปร่างกายของเรานี้นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปนี้ท่านจะให้เรามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงรูปร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมและไฟแล้วก็ตามเข้ามาอีกอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอากาศธาตุที่มันอยู่ในร่างกายของเราทำให้ตัวเบาในช่องว่างวิญญาณธาตุก็คือตัวจิตรวมกันก็เป็นรูปทีนี้เราก็มาแยกแยะพิจารณากายให้สักว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่การที่เราจะไปพิจารณาให้มันปรากฏให้มันเห็นเด่นชัดอันนี้มันก็ต้องอาศัยวิธีการที่จะย่อยลงไปธาตุดินมีอะไรบ้างที่เราได้กล่าวกรรมฐานไปแล้วว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจเลื่อยไปมังสังคือเนื้อนะหารูคือเอ็นอัฐิคือกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวะกังมามที่เราพิจารณาเป็นข้อๆไปสิ่งเหล่านี้มันรวมกันเป็นรูปร่างผิวพรรณวรรณะเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากเลือดและเนื้อเกิดขึ้นจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปแล้วก็แตกเป็นเซลล์ต่างๆเป็นเนื้อเป็นหนังเจริญเติบโตแตกขึ้นพิจารณาไปถึงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นตามเป็นจริงเนื้อของเราก็เป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นเส้นหนังเป็นอย่างไรเอ็นเป็นอย่างไรเราดูเนื้อสัตว์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อมนุษย์พิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ก็เกิดกรรมฐานเกิดความรู้ขึ้นมาให้เห็นตามเป็นจริงกายก็สักแต่ว่ากายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วต่อแต่นั้นก็พิจารณาเห็นตัวเห็นตนบางคนนั่งพิจารณาเห็นภาพนิมิตเห็นปาภาวะการต่างๆเกิดขึ้นก็น้อมเข้ามาในตนมันก็จะเกิดภาวะการเกิดขึ้นแต่คนยังไม่เห็นไม่เกิดอะไรก็พยายามทำจิตของเราให้นิ่งเมื่อจิตของเรามันทุรนทุรายก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่จะสวดบทใดบทหนึ่งอาจเป็นธรรมสังเวชให้เกิดความสลดแล้วจิตของเราก็จะหยุดนิ่งต่อแต่นั้นเราก็กำหนดให้เกิดความสงบด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ยาวก็จะปรากฏการนั่นมันอยู่อย่างนี้แหละนั่งตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เมื่อเอามาพิจารณาเห็นกายสักแต่ว่ากายรูปร่างกายของเราจากหลังจาก50ไปแล้วก็ถือว่าชรา

60 70ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องละต้องจากโลกบางคนก็80 90อันนั้นขึ้นอยู่การรักษาสุขภาพและบุญธรรมกรรมแต่งในปัจจุบันนี้ด้วยและในอดีตที่เคยสั่งสมบุญมาด้วยมาประจวบพบกันก็จะทำให้เป็นบุญเพิ่มแล้วทำให้อายุยืนยาวต่อไปพ้นจาก75ไปถึง80 90แต่อายุสังขารมันจะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ชัดแต่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดวันที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วก็ช่างเถอะแต่มาทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นไปตามถึงแม้มันจะไม่ได้อะไรดีขึ้นแต่วันนี้เราทำให้ดีที่สุดแล้วตั้งใจว่าวันต่อไปก็จะทำให้ดีที่สุดก็จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้ให้พิจารณารูปรูปแล้วก็พิจารณานามก็คือเวทนาทีนี้เราจะพิจารณาในจุดนี้มันก็จะเข้าสู่สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายให้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปผลที่สุดจิตออกจากร่างแล้วมันก็จะขึ้นอืดเหม็นมีกลิ่นมีน้ำเหลืองผลที่สุดก็จะเปื่อยเน่าไปตามสภาพนี่จะเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะคลายจากการยึดมั่นถือมั่นคือมันจะเข้าไปสร้างภาวะการให้เกิดขึ้นกับจิตไม่ให้จิตยึดเกาะจิตก็จะเห็นตามเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่อุปาทานการยึดมั่นถือมั่นมันยังจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแต่เราพยายามทำให้เห็นตามเป็นจริงภาวะการอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทำให้เรารู้ภาวะการต่างๆบุญบารมีที่สั่งสมมาแล้วเมื่อเราเปิดบุญในจุดนี้มันก็จะหลั่งไหลเข้ามาจากบุญกุศลที่ทำไว้ในก่อนในอดีตในปัจจุบันนี้ก็จะตามมาสนับสนุนในอดีตในชาติก่อนๆ ก็จะตามมาตามสนับสนุนทำให้บุญบารมีของเราเพิ่มขึ้นดังนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์อันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุคคลพร้อมที่จะทำตนให้เข้าถึงอริยภูมิโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นการฆ่ามนุษย์จึงเป็นบาปอันสูงสุดเพราะฆ่าสัตว์ที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมันเป็นบาปหนักบุคคลที่เกิดมาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์สมบูรณ์รู้ภาวะการต่างๆรู้จักดีจักชั่วมีสติสัมปชัญญะท่านว่าเป็นผู้ที่พร้อม
ที่จะได้บุญได้กุศลเป็นผู้ที่จะได้คุณธรรมอันสูงสืบไปการที่เราเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติเราได้สมาทานศีลศีลที่เราสมาทานเป็นศีล8เป็นผู้ถือพรหมจรรย์เช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่มีครูของไม่มีบ้านไม่มีเย่าเรือนคือว่าไม่ตั้งครอบครัวไม่ยึดเอาว่านี่เป็นบ้านฉันออกมาอยู่ในสถานที่ที่เขาจัดไว้นี่แหละเรียกว่าบวชเนกขัมมะซึ่งเป็นบารมีบทหนึ่งในบารมี10ประการทานบารมีคือการให้ทานการบริจาคการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าคนและสัตว์เดรัจฉานคือการให้ทานตลอดจนการสร้างสรรค์ถาวรและวัตถุเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ล้วนแต่เป็นการกระทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้เป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ศีลบารมีก็คือการมาถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล8บำเพ็ญตัวเองเป็นผู้ไม่มีครูครองซึ่งใกล้กับเนกขัมมะบารมีคือการออกจากกามไม่คลุกคลีอยู่ด้วยกามมาคุณออกจากบ้านมาปฏิบัติธรรมไม่นอนคู่เหมือนเราอยู่ครอบครัวมานอนคนเดียวอันนี้เรียกว่าบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเกี่ยวเนื่องกันกับศีลบารมีที่เราถือศีล8ถือศีลอุโบสถศีลอันเป็นศีลของผู้ถือพรหมจรรย์เพราะนั้นคุณธรรมหรือว่าบารมี3ประการคือทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีเราลงทุนทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยเรามาบวชเนกขัมมะภาวนานี้ถือว่าเราได้3บารมีทีเดียวทานบารมีเราก็ได้บริจาคทานบริจาคจตุปัจจัยทยาทานทำบุญทำทานต่างๆตลอดจนสร้างบุญสร้างกุศลอย่างอื่นศีลบารมีเราก็ตั้งเจตนาเพื่อจะรักษาศีลถือพรหมจรรย์มันก็กลายเป็นเนกขัมมะบารมีคือการภาคออกจากกามยิ่งมันได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันก็ยิ่งทำให้เห็นเด่นชัดขึ้นในบารมีทั้ง3ประการนี้ทีนี้ส่วนบารมีอีก4ประการมันจะรวมกันเพื่อเกิดเป็นพลังให้บารมีอีก3ประการเกิดขึ้นด้วยอนิสงส์การรวมบารมี4ประการคืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีบารมี3 4ข้อนี่แหละรวมกันเป็นมัคคสมังคีหรือว่าอุปการกธรรมเป็นธรรมที่ให้เกิดอุปการะกันและกันยังผลให้ปัญญาบารมีเมตตาบารมีและอุเปกขาบารมีเกิดขึ้น
เป็น

ของบารมีทั้งสี่ข้อนี้อธิษฐานจิตเมื่อเราได้อธิษฐานจิตในการที่จะภาวนาโดยเราเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมสั่งสมทัสสะบารมีธรรมสั่งสมบารมีสิบประการบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการแต่แล้วก็บำเพ็ญอิทธิบาทให้มันเกิดขึ้นอิทธิบาทสี่ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในการที่จะบำเพ็ญบุญการบำเพ็ญบุญคือการให้ทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาก็รวมอยู่ในการบำเพ็ญบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่คือการทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอันนี้แหละจึงเรียกว่าการบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อเรามีอิทธิบาท4คุณธรรมที่เรากำลังที่จะสร้างบารมีสั่งสมทัสสะบารมีธรรมแรงอธิษฐานที่เรากล่าวพอแรงอธิษฐานเรากระทำหรือตั้งใจแล้วก็จะเกิดสัจจะความจริงใจความตั้งใจและความจริงจังเกิดขึ้นในสัจจะมันเกิดขึ้นก็จะทำให้วิริยะและขันติตามสนับสนุนเนี่ยมันเป็นคุณธรรมต่อกันอย่างนี้ดังนั้นการสั่งสมทัสสะบารมีนั้นมันไม่ได้ยากเย็นอันใดเพียงแต่เราให้ทานสมาทานศีลเมื่อเราถือศีล8ก็เนกขัมมะบารมีก็ตามเข้ามาเมื่อเราภาวนาตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะในการภาวนาวันนี้จะอยู่ปฏิบัติธรรมเพราะชีวิตของคฤหัสถ์นั้นไม่มีโอกาสที่จะได้กระทำมากนักเมื่อมีโอกาสแล้วก็ตั้งใจเต็มที่กลับจากนี้ออกคืนสู่ภาวะปกติแล้วก็อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนถึงเวลาถึงจะได้ออกมาใหม่ตามโอกาสเมื่อเรามีเวลาแล้วตั้งใจวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะประสบผลทำกุศลผลบุญให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ด้วยสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีที่เรากำลังทำจิตของเราให้นิ่งดิ่งลงไปสู่ฐานจนกระทั่งถึงเอกคตาแล้วภาวะการแห่งความรู้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นกำกับเมื่อมาพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงก็จะเกิดความรู้ขึ้นอีกความรู้มันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแห่งการที่เรานำมาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลดังนั้นวิปัสสนาท่านจึงเรียกว่าการพินิจพิจารณาวิเคราะห์วิจัยให้เกิดเหตุเกิดผลมันเหตุมันมีอยู่แล้ววิจัยให้มันเกิดผลนั่งพินิจพิจารณาพระท่านสอนว่าสังขารร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุเหล่านี้เมื่อเราจิตของเราออกจากร่างไปแล้วมันก็จะแปรสภาพเกิดมีกลิ่นมีอะไรเกิดขึ้นผลที่สุดก็เน่าเปื่อยไปเป็นธรรมดา

พิจารณาสังขารร่างกายนี่แหละให้เห็นตามเป็นจริงหรือจะพิจารณาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจิตที่มันเกิดความโกรธจิตที่มันเกิดความอาฆาตจิตที่มันเกิดความอิจฉาตาร้อนและจองกรรมจองเวรถ้ามันเกิดอย่างนั้นก็ให้หยุดแล้วก็เลิกเสียเลิกอาฆาตเลิกจองกรรมจองเวรมาสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นจากจิตด้วยการมองทุกชีวิตด้วยความเป็นธรรมมองกันในแง่ดีเพราะทุกคนต้องการอยากจะมีความสุขไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์เมื่อเรามองกันในแง่ดีเห็นทุกคนก็ต้องปรารถนาดีให้แก่กันและกันไม่มองว่าบุคคลนี้ไม่ถูกชะตาจงเกลียดจงชังเห็นบุคคลนั้นถูกชะตาก็ยกย่องสรรเสริญเข้าหาเราจะต้องมองทุกคนทุกคนอยากได้ดีทั้งนั้นนี่มันก็จะเกิดความรู้เรียกว่าความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมความวางเฉยจากความวางเฉยหรือว่าความเที่ยงธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาก็มาจากเมตตาเมื่อมีเมตตามีอุเบกขาความเที่ยงธรรมความวางเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายปัญญามันก็จะเพิ่มขึ้นคอยเตือนจิตไม่ให้เกิดอาฆาตพยาบาทอารมณ์หลงที่ว่าโมหะคือความหลงความเพลิดเพลินอยู่กับลูกกับหลานกับเหย้ากับเรือนความเพลิดเพลินอยู่กับภารกิจอยู่กับธุรกิจนั่นมันเป็นการเพลิดเพลินเพลินไปแล้วก็หลงว่าเป็นจริงเป็นจังหลงในความรู้ของตัวเองว่าได้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ฟังคนอื่นท่านจึงเรียกว่าคนมีทิฏฐิมานะเชื่อมั่นในตนเองจนเกินไปไม่ยอมรับฟังบุคคลอื่นคิดเอาว่าบุคคลอื่นด้อยกว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นดังนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนามากันตลอดส่วนผู้มาใหม่ก็เร่งในการภาวนาเพื่อสร้างคุณธรรมสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตนจะเข้ามาบวชเพียงระยะหนึ่งด้วยภาวะการต่างๆจะอย่างไรก็ตามมาด้วยความเสียใจมาด้วยความผิดหวังมาด้วยความต้องการที่จะให้เกิดผลพวงให้ดีขึ้นความคิดมาอย่างไรแต่เมื่อเราเข้ามาสู่ธรรมวินัยมาสู่ความเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดผลแล้วก็เกิดภูมิธรรมภูมิธรรมมันเป็นเบื้องแรกก็คือความรู้สามัญภูมิธรรมในธรรมก็มาเป็นผู้ให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาแล้วรู้จักภาวะการนั่งภาวนาทำอย่างไรฝึกสมาธิทำอย่างไรเดินจงกรมเพื่อผ่อนอิริยาบถและให้เป็นการเดินด้วยบุญกุศลทำอย่างไรเดินอย่างไรนั่งภาวนาเพื่อที่จะให้จิตสงบ
นั่งอย่างไรอันนี้เราก็ได้มาฝึกได้มาปฏิบัติอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สั่งสมบุญสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขมันก็จะเกิดผลบุญผลกุศลให้แก่ตัวเราดังนั้นการถือประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการมานั่งอบรมจิตภาวนาถือเนสัญชิกะทุดงให้ได้สักครึ่งคืนคือหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นวันใหม่ดังนั้นเราจะถือให้ได้ตลอดจนกระทั่งรุ่งสางนั่นก็เป็นการดีแต่เราถือได้เลยเที่ยงคืนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้บำเพ็ญอย่างอุกฤษคืออย่างยิ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สั่งสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เร่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสได้รู้ธรรมะรู้แจ้งแทงตลอดด้วยการมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองก็คือการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมทำจิตของตัวเองให้สงบเมื่อจิตสงบก็จะเห็นความสว่างสวัยของกระแสจิตที่ปรากฏขึ้นดังนั้นการนั่งภาวนาอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะทำก่อนที่จะเข้าไปถึงภาวะการจิตสงบอย่างนิ่งมันก็จะเกิดประกายแสงสว่างปรากฏให้เห็นขมุกขมัวเหมือนเมฆหมอกเห็นไม่ชัดเพ่งลงไปบางทีก็เห็นชัดหรือน้อมเข้ามาบางทีก็เห็นเหมือนเราลืมตาดูแต่เราไม่ได้ลืมตามันปรากฏขึ้นเป็นบางห้วงเพราะฉะนั้นการภาวนานี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดญาณปัญญารู้ว่าเราเข้าถึงธรรมอย่างที่เรามาพิจารณาสังขารร่างกายตามเป็นจริงจนกระทั่งเห็นว่ากายนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครที่เอาติดตัวตามตนไปได้ขณะที่มันภาวะการมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันสอนเราก็แสดงว่าเราก็ซึมซับว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วแต่เมื่อออกไปจากการภาวนามันก็ยังยึดติดแต่เมื่อเรานั่งภาวนามาพิจารณามันก็คลายขึ้นเห็นตามเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราพิจารณาเข้าบ่อยๆก็เห็นตามเป็นจริงแล้วก็ไม่ติดใจสงสัยแต่อุปาทานการยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังมีอันนั้นเพราะเรายังไม่บรรลุเข้าไปถึงขั้นสูงเพียงเรากำลังเปิดประตูกำลังต้องการไขเข้าไปสู่แสงสว่างแห่งอริยภูมิแห่งภูมิของอริยะที่มันกำลังโสกำลังฉายแสงให้ปรากฏแล้วก็เดินตามเข้าไปนั่นเองที่หลังจากนั้นในหลักของการที่จะเดินเข้าไปสู่นิพพานท่านก็ให้ดำเนินไปสู่หนทาง8สายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาแล้วนั่นเองสัมมาสังกัปโปความดำริชอบดำริออกจากกามดำริเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมดำริละความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้
สัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตอันสิ่งเหล่านี้ที่เราถือก็เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความภาคเพียรพยายามมันก็ตกอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่เองเนี่ยหลักเกณฑ์มันมีอยู่อย่างนี้ที่จะเป็นข้อความที่จะเดินทางเข้าไปสู่ความรู้แจ้งแล้วก็ลดละปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นเองมีภูมิธรรมเกิดขึ้นเพราะนั้นเราผือประพฤติปฏิบัติไปเถอะแต่ถ้าเราไปเรียนรู้ก่อนไปจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกังขาเราเรียนไปยังไม่ถึงแล้วก็ไปอ่านพบอ่านอะไรเป็นข้อแต่ว่าวิธีการปฏิบัติยังไปไม่ถึงอันนี้ก็ยังเพราะฉะนั้นให้เราถือประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างจริงจังมันก็จะเกิดผลให้แก่เราได้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวรรณะวันแรม8ค่ำแรม8ค่ำเดือน10ในคราวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเทศกาลในพรรษาสุดท้ายพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพระมารดาแล้วในวันออกพรรษาในวันแรม1ค่ำพระองค์ก็เสด็จลงจากชั้นดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัสสนครเปิดโลกธาตุนี้ทั้งสามโลกเทวดาเห็นมนุษย์เห็นเทวดาแล้วก็เห็นสัตว์นรกเห็นทั้งสองอย่างเปรียบเทียบกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้ก็จะเกิดปรากฏให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นเห็นทั้งบาปเห็นทั้งบุญเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษทำอย่างนี้ก็ได้ไปสู่สวรรค์ทำอย่างนี้ก็ได้ไปสู่อบายภูมิได้รับทุกขเวทนาส่วนสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีเทวดาก็เห็นมนุษย์ผู้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สั่งสมได้อย่างเต็มที่เทวดาก็คอยอนุโมทนาในผลบุญผลทานเหล่านั้นดังนั้นในวันดังนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ไปจำพรรษาชั้นดาวดึงเพราะนั้นในเทศกาลพรรษาที่ได้พรรณนามาถึง3บท4บท1วันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์จนได้ดวงตาเห็นธรรมและได้รับบรรลุพระอรหัตตผลต่อมาเดือน9พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติเดือน10ก็ได้ทำอีกเป็นคำรบ2เดือน11พระพุทธเจ้าหลังจากแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาด้วยอภิธรรมดังที่กล่าวเมื่อพิจารณาตามเหตุรวบรวมแล้วก็คือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนี้ปรากฏขึ้นแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัสสนครดังนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับกับฝังธรรมะที่กล่าวมาสิ่งละอันพันละน้อย
ในเรื่องเทศกาลเข้าพรรษาก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้ถือประพฤติปฏิบัติมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานมีเจตนาเป็นกุศลได้มาบวชเนกขัมมะภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดบุญบารมีได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิปฏิบูชาตามพระบรมศาสดาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิปฏิบูชานี้เป็นที่ตถาคตชอบใจนักเพราะบุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ย่อมยังตัวเองนั้นให้เข้าถึงธรรมและพ้นไปจากทุกข์ดังนั้นขอบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตตลอดบุญบารมีของพระเจ้าพระสงฆ์ที่มารวมกันได้สร้างบุญสร้างบารมีในคราวนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏแก่ท่านคำว่าไม่มีขอให้ท่านขออย่าให้ท่านได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ทุกท่านจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์และในที่สุดขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านดังที่แสดงมาก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้

อย่ายึดมั่นตัวตนของกายนี้วางไว้ที่มิมีซึ่งเจ้าของไม่ยึดติดถือไว้ในครอบครองเริ่มไตร่ตรองยนต์ให้ดีมีใครกันไม่มีเราของเราในกายนี้เหลือเพียงขันห้าที่มีใหญ่ยึดมั่นปล่อยและวางเสียบ้างอย่างรู้ทันผ่านคืนวันเรียนรู้ขันด้วยปัญญาคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทับ

ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้

ก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยนึงแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกุ้งกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกาย
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้

ุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้ว

้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันนั่งเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพอจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคนเคยได้อธิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้า

ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุทธ์ยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็น
ลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนแล้วได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่เพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่ถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักเรื่องคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปหยุดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมา

0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทาน
2: ท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทำไปบ่นไปพูดไปคือไม่ไอ้ที่ทำนั้นมันไม่ใช่ไอ้มือทำจริงแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงขับรถไปปากมุมแบบพอในพวกประสาทมันเครียดเพราะว่าปัญหาในหัวใจมันแก้ไม่ได้มันก็เอาอะไรต่ออะไรมาคิดมันก็เครียดมันก็กังวลมันก็พูดไปตามที่ตัวเองนึกได้เฮ้ยทำแบบขาดสติตอนนี้ยังก็สำนักงานรถไฟมีการพัฒนาทางด้านจิตใจนี่ก็ถูกต้อง คนขับรถคนทำงานนี่ถ้ามีธรรมะไว้ในใจเช่นว่าสติเป็นหลักแต่ว่าเราคนที่ขับรถเร็วเช่นว่าคนขับรถพลั้งเผลออย่างเงี้ยส่วนมากสถิติของโลกเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยรถไฟที่เมืองอังกฤษเนี่ยชนมากตกหลังบ่อยทั้งที่เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วตกหลังบ่อยเป็นประวัติการตกอาตมาไปอยู่บ่อยไปอยู่เป็นเดือนๆไปอยู่ถึงหลายเดือนจะมีรถรางตกรถไฟตกรางทุกครั้งที่ไปอยู่ตกทิ้งก็ตายกันเยอะเสียหายเยอะกับบ้านเราทิ้งชนกันเลยเขาสอบสวนแล้วเขาว่ามันเกิดจากการผิดพลาดแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยมากคนขับรถของคนอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเวลาขับรถเนี่ยเขาไม่ให้คุยกับใครเลยเพราะคุยมันเผลอตัวแล้วก็ไม่ให้ดื่มน้ำเมาเขาดื่มน้ำเมามันจะมีอาการเผลอตัวก็ถ้าเพราะพวกรถยนต์เนี่ยเขาดีอย่างกฎหมายบ้านเขานะถ้ากฎหมายบ้านเราตายก็หมดขนาดนั้นยังมากเขาหมายเขาบังคับถ้าคนไหนกินเหล้าตำรวจเนี่ยจะเอาถุงยางอ่ะเขามีถุงแบบมันมีไอ้แอลกอฮอล์ขึ้นเขาจะให้เป่าก่อนถ้าเป่าเนี่ยมีแอลกอฮอล์ขึ้นก็จะยึดใบขับขี่เลยไม่ขับ1ปีคุณมีรถคุณก็จอดน่ะคุณจะเลิกขับเตรียมตัว15วันเสร็จแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขับถ้ากินเหล้าขับรถเขาถือว่าประมาทแล้วกินเหล้าขับรถถือประมาทแล้วใช้ไม่ได้แล้วถ้าคืนขับพาคนอื่นตายหมดจะต้องทำเป็นจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่ถือว่าการดื่มสุราถือว่าเป็นโทษมากทำลายชีวิตถนนหนทางได้ทันทีตำรวจก็จะกวดหมดเลยจะให้ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป่าถุงมีเป่าทุกคนเป่าสอบสวนว่ามีแอลกอฮอล์ขึ้นก็ต้องถูกยึดใบขับขี่เลิกขับแต่อย่างนั้นก็ยังไม่ไหวนะก็ว่าเมืองหนาวกินเหล้าแล้วมันอุ่นที่บางคนก็กินเพื่อจะอุ่นกินไปกินมามันเลยติดเลยคราวนี้ไม่ได้กินมันก็ไปไม่ได้มันหงุดหงิดเอาซะหน่อยหน้าตำรวจไม่เห็นวันนี้ไปหลบมาเจอตำรวจเอาเลยถูกยึดใบขับขี่1ปีถ้าเป็นราชการก็ถูกไล่ออกเขาเอาจริงๆแต่ตำรวจเขาจริงๆเขายึดใบขับขี่จริงๆเพราะเขาเห็นโทษอันตรายจากการดื่มสุราขับรถแต่บ้านเรานี่ตำรวจไม่ได้เข้มงวดอย่างนั้นก็ถือปล่อยปละละเลยเท่ากับเป็นอันตรายต่อเราแต่ที่จริงธรรมะเนี่ยก็เหมือนกฎหมายนะกฎหมายนี่ก็คุ้มครองประชาชนคุ้มครองชีวิตประชาชนถ้าคนไหนเคร่งต่อกฎหมายตัวเองไม่เคร่งก็เอาเจ้าหน้าที่มาเคร่งแต่ว่าธรรมะเนี่ยศีลธรรมเนี่ยเป็นกฎระเบียบที่บังคับตัวเองเช่นสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานะคือการเลิกดื่มสุราเนี่ยเป็นการกฎที่บังคับตัวเองไม่ให้ขาดสติในการคลองเรือนพุทธเจ้าคือกินไม่เป็นไรนั้นเล่านะกินไม่เป็นไรนะโยมแต่อย่าให้เมาโยมกินเป็นกระสายยาไม่ผิดแต่อย่าให้เมาอย่าให้ขาดสติเล่นการพนันไม่เป็นไรเล่นได้แต่อย่าให้เสียเงินถ้าเสียเงินเสียดายเสียใจ
ใครเล่นได้เงินไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นเสียเงินเสียงานไม่ผิดเล่นสนุกเป็นไรไปเล่นเกมเล่นสนุกนี่ได้เป็นไรไม่ถือว่าเป็นการอบายมุขแต่ถ้าเราเล่นจนติดจนเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเข้าลงจำนำจำจองถือว่าผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมคือผิดอะไรก็ผิดตัวเองนั่นเองคือทำให้ลายตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเสียทรัพย์เสียศีลเสียกำลังใจชนะดีใจแพ้ก็เสียใจฉะนั้นถึงว่าเล่นการพนันไม่เป็นไรแต่อย่าไปเล่นเสียเงินแต่มีใครเล่นได้เงินละโยมมีแต่เล่นเสียเงินเสียงานเล่นได้เงินไม่เป็นไรถือว่าเป็นเขาผูกบอลเล่นได้เงินไม่เป็นไรแต่นี่มันผูกบอลแล้วไอ้คนเจ้าของบอลมันรวยแต่ไอ้คนเล่นมันเสียหมดก็ไม่ควรเล่นถ้าอย่างนั้นมันเสียเงินถ้าเล่นเสียเงินก็คนโง่สิไม่ฉลาดไม่ทันเขาก็เล่นเสียเงินจะเล่นทำไมก็ต้องระวังว่าไม่ฉลาดเล่นแล้วไม่รวยยิ่งเล่นยิ่งจนกินเหล้าแล้วเมาก็กินแล้วขาดสติอาการของการกินเหล้าในคนเราจะมีหลายอย่างเขาเรียกว่าหัดเริ่มต้นก็เรียกหัดครั้งแรกนะถ้ากินเมาแล้วด่าเขาชอบด่าพ่อด่าแม่ก็จะเมาหาเรื่องเมาทีไรจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือก้นลึกของบ้วงห่วงลึกของนิสัยคนนั้นจะออกมาในกบฏและสันดานเดิมก็เมาแล้วชอบหาเรื่องก็จะหาเรื่องเมาแล้วใจดีก็จะใจดีชอบเมาร้องเพลงก็จะร้องเพลงเมาร้องไห้ก็จะร้องไห้เมานอนก็จะนอนเมาอ้วกก็จะอ้วกเมาเที่ยวก็เที่ยวถ้าเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นงานทุกครั้งไปคนเมาเลยต้องถอนไม่งั้นนอนไม่ลุกไม่ขึ้นแต่การเมาเนี่ยถือว่าเป็นโทษอย่างร้ายแรงที่สุดคนจะอยู่สั้นได้ง่ายมีเรื่องได้ง่ายภัยอันตรายถึงตัวได้ไม่รู้ตัวเลยอาญาแผ่นดินติดคุกติดตารางได้โดยที่ไม่รู้ตัวตอนนี้ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยนะสุขภาพจิตเราจะไม่เสียเลยแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงลองเราดูดเลือดเราเนี่ยนะเอาละตอนนี้เราไม่กินเหล้าเราดูดเลือดไปตรวจหมอบอกเลือดคุณดีมากเลยตอนนี้เลือดคุณ 100% เลือดคุณดีมากพอกินเสร็จแล้วให้หมอดูดเลือดบอกเลือดคุณเสียเลือดคุณไม่ดีความดันคุณเสียทำไมคุณไปกินเหล้ามาเลยต่างกันเลยเลือดของคุณผิดแหละเลือดของคุณเสียแหละเมื่อกี้ไปตรวจเลือดมันดีเลยแต่พอกินเหล้าพอดูดเลือดไปเลือดเราใช้ไม่ได้เอาไปให้ใครไม่ได้เลือดนี้ให้ใครไม่ได้เลือดนี้เสียคุณต้องพักผ่อนหลับนอนให้สบายสักหนึ่งคืนไม่ต้องไปเสพติดอะไรไม่ต้องไปกินอะไรพักผ่อนหลับนอนสบายหนึ่งคืนไม่รู้น้ำเมาแล้วก็มาให้เลือดแล้วเอาเลือดนี้ไปให้คนอื่นได้เลือดเราสมบูรณ์บางทีมันถ่ายไปถึงลูกเลยนะโยมนะเลือดนี้ถ่ายไปถึงลูกเลยนะเป็นกรรมพันธุ์ไปเลยนะกรรมพันธุ์บางคนมันถ่ายถึงลูกแล้วถ่ายนิสัยด้วยถ้าถ่ายว่าพ่อยังกินได้เนี่ยเราก็กินได้พอโตมาก็พอถึงเวลาแล้วเราก็รักลูกอยากให้ลูกเรานี้ดีอยากให้ลูกเราเป็นคนทำมาหากินเป็นคนมีการศึกษาเล่าเรียนที่มีหน้ามีตาเราแก่แล้วยังไงก็ช่างแต่พอลูกโตแล้วมันจะมองพ่อแม่ว่าพ่อเคยทำอย่างไรก็เหม็นเสียหายนี่พ่อก็ยังเห็นเมากลับมาบ้านทุกวันเราก็เมาได้อันนั้นก็เป็นการส่งความรู้สึกวิญญาณอันนี้ถอนให้ลูกอีกชั้นหนึ่งนะอย่างกับพ่อแม่บางคนเนี้ยบอกพ่อแม่ผมไม่เคยทะเลาะกันเลยได้กันมาเนี้ยไม่เคยทุบตีไม่เคยเถียงกันเลยคำหยาบไม่เคยได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกันเลยให้ความรู้สึกเรื่องขวางใจมันจะเล็กนะโยมพอโตแล้วแต่งงานแล้วก็ไม่ทะเลาะกับลูกกับเมียทำไมล่ะก็ผมเห็นพ่อแม่ผมไม่เคยทะเลาะกันผมไปทะเลาะทำไมเพราะพ่อแม่ผมเป็นคนดีพ่อแม่ผมไม่เคยเลยไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้เป็นคนธรรมะธโมครอบครัวเป็นสุขก็จะยึดครอบครัวนี้เป็นสุขตัวเองดำรงชีวิตก็ดำรงตามพ่อแม่อันนี้ถ้าเรา

ครัวใดที่พ่อแม่ไม่เป็นสุขลูกก็จะยึดไอ้ความไม่สงบสุขตามพ่อแม่ถือว่าไม่เป็นไรพ่อก็ทำได้แม่ก็ทำได้อันนี้ถึงว่าศีลธรรมเนี่ยมันสะถ่ายไปถึงสายเลือดถ่ายไปถึงจิตใจถ่ายไปถึงล่วงลึกของลูกๆหลานๆไปนะมันไม่ใช่ได้รับผลแต่เรานะอย่างว่าบางคนเวลากินเหล้าเมาไม่เป็นไรก็สนุกนี่สังคมเขายอมรับรัฐบาลก็ลงทุนมานานแล้วเราก็ต้องช่วยรัฐบาลอะไรเงี้ยอย่างก็กินเพื่อสังคมแต่ที่จริงสังคมบางทีเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตัวเราก็แย่เลยอย่างเงี้ยตอนนี้สังคมมันไม่งานแต่กลายมาเป็นผลสะท้อนแต่ร่างกายเราจนมากมายเลยแต่ที่จริงบางคนก็ว่าลูกผู้ชายไม่กินเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ที่ความเป็นจริงนะไอ้คำพูดนี้มันก็ไม่ใช่นะที่จริงความไม่กินเหล้ามันก็เป็นลูกผู้ชายนั่นนะโยมนะมันสมบูรณ์ด้วยทำไปเป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์ด้วยการไม่กินเหล้าเนี่ยไม่ใช่กินเหล้าแล้วความเป็นผู้ชายจะหายไปมันก็เป็นเดิมอ่ะแต่ถ้ายังกับผู้นำผู้รถไฟนี่ถือว่าพูดกันแล้วก็เหมือนตัวสตินะนะรถไฟนี่เหมือนตัวสติถ้าบุคคลที่มีสติในการเป็นผู้นำก็คงจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไปหมดความผิดพลาดในหน้าที่ก็คงไม่เกิดขึ้นความจริงตัวเรานี่เราต้องรักนะโยมนะตัวเรานี่เราต้องรักเราต้องรักคนตัวเองก่อนนะไอ้การรักตัวเองเนี่ยเขาทุกคนรักจริงแต่ว่ารักถูกหรือไม่รักถูกฐานะหรือเปล่าใช่ทุกคนรักตัวเองแต่คำว่าความรักอื่นไม่เท่ากับรักตนคำพุทธเจ้าว่างั้นนะรักอื่นไม่เสมอตนแต่รักตัวเองนี่มีสองรักบางคนรักทำลายบางคนรักแล้วเสริมสร้างให้ดีไอ้การรักตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าบางคนรักแล้วเนี่ยจะไปหาความสุขสนุกใส่ตัวแต่นั้นจริงๆกลับทำลายก็มีสมมติอย่างเราไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราอยากจะสนุกเที่ยวทั้งคืนอย่างเงี้ยคืออยากจะสนุกรักตัวเองเที่ยวทั้งคืนแต่ที่ไหนเที่ยวไปเที่ยวมานะกลายเป็นคนที่ทางด้านจิตใจก็เสื่อมไปทางร่างกายก็เสื่อมไปทางเงินก็เสื่อมทางด้านศีลธรรมก็เสื่อมมันไม่ได้อะไรกลับมาแต่ว่าจะช่วยตนเองรักตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหายไปหมดแต่ที่จริงความสุขนี้ไม่ใช่ว่าแต่ทางโลกเขามองว่าความสุขนี้ต้องเที่ยวเตหาต้องกินเหล้าเมายาต้องไปอย่างนั้นคิดว่าเป็นความสุขแต่ที่จริงความสุขจริงๆนั้นทางด้านศีลธรรมนั่นคือว่าต้องละเว้นจากสิ่งที่มันเป็นโทษทางชีวิตเราคนเราพอเกิดความรักสงสารตัวเองโอ้ถ้าเราทำอะไรไปโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับตัวเราเนี่ยครอบครัวเราก็ลำบากมันพอรักตัวเองมันจะไปรักทุกคนมันเลยมันคิดไปถึงลูกถึงเมียถึงครอบครัวถึงพ่อแม่ถึงวงตระกูลการรักตัวเองมันทำให้เข้าใจคนอื่นได้มากคือรักที่ถูกต้องตอนนี้ที่ว่ารักตัวเองบางคนก็ไม่ตีราคาตัวเองมันแพงๆตีราคาคนไม่แค่สองสามหมื่นเท่านั้นเองโยมนะคนตายตีแค่สองสามหมื่นนั่นเองที่จริงค่าของคนนี่มันมากกว่าทรัพย์ในแผ่นดินคนลงคุกคนในโยมนะไม่แต่เป็นคนขอทานก็จริงเนี่ยโจนที่สุดนายโยมลองไปขอซื้อมันสักร้อยล้านเลยมันขายโยมไหมร้านทองทุกร้านนายกให้มันเลยบอกฉันขอคุณสักคอนึงขอชีวิตคุณเถอะมันไม่ยอมตายแล้วมันขอทานดีกว่าคุณจะเอาทองคำไปแลกจะเอาทรัพย์สมบัติไปร้อยล้านพันล้านคนขอทานก็มีค่ากว่าเงินร้อยล้านพันล้านอีกซื้อชีวิตมันไม่ให้โยมเพราะมันรักตัวมันอะเรื่องอะไรมันไม่รักเงินหรอกไอ้รักเงินนี่หมายถึงว่ารักตัวเองที่จะอยู่ได้แต่ที่จริงก็มารักไม่ใช่รักเงินมากนะแต่มารักตัวเองมากกว่า
ที่มันอยากได้เงินเพราะนั้นคนเราตีราคาว่าแม้แต่คนขอทานเขากินเนี่ยไม่มีบ้านอยู่เนี่ยก็ยังมีค่ามากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านเอาไปดินมาแลกให้มันตายไม่เอาโยมฉันยกเป็นดินประเทศไทยให้คุณเลยนะคุณจะเอาที่ดินตรงไหนฉันจะเซ็นโฉนดให้เนี่ยเอาชีวิตคุณมาเนี่ยเขาไม่ให้ทีนี้คนเรารักไม่ถูกต้องมันก็ทำลายตัวเองฉะนั้นเรามีค่ามากนะร่างกายวัยวะที่ดีๆเราต้องรักษาให้ดีพอเรารักตัวเองก็เห็นคนอื่นก็เหมือนกันโอ้คนเราก็ต้องรักชีวิตตัวเองต้องปกป้องให้ดีไม่มีใครคิดอยากจะทำลายเลยจริงๆอาตมาเห็นไอ้พวกโดยรูปมันขี่รถเครื่องอาตมาสงสารแม่มันไม่รักตัวเองเลยนะมันขี่ตัดหน้ารถไปตัดหน้ารถมามันไม่รักตัวเองเลยเนี่ยแล้วตั้งวันมันจะพ้นหรือเนี่ยเดี๋ยวมันขี่ไปแสงเข้าไปผิดทำไงเนี่ยเรายังสงสารยังรักมันเลยแต่ตัวเองมันไม่รู้จักรักตัวเองมันด้วยความประมาทแหละมันขี่แถไปแถมาในกรุงเทพโยมเห็นบ่อยไหมถ้าคนรักตัวเองต้องระวังเฮ้ยขาตัวนี้พ่อแม่ให้มามันก็มีขาสองขาเท่านั้นนะถ้ามันหายไปแล้วไม่มีขาเดินเลยนะมือก็มีสองมือพ่อแม่ให้มาทั้งหมดมือแล้วหมดนะตาก็มีแค่สองตาถ้ามันไปถ้าตาก็หมดหล่อเหมือนกันนะที่พ่อแม่ให้มามันน่ารักทั้งนั้นใช่ไหมโยมอายวะทุกส่วนที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็รักนะแต่เราต้องเลี้ยงดูให้ดีต้องรักษาให้ดีเหมือนลูกโยมโยมก็รักใช่ไหมลูกโยมเนี่ยหน้าตาน่ารักทุกอย่างอะไรมันพิการนิดหน่อยเราเสียใจจังเลยเราไม่อยากลูกเราพิการเลยแต่ว่าลูกเราผู้ชายไปขี่เราเครื่องไปชนแข้งขาเจ็บถลอกปอกเปิกเนี่ยเราเสียดายลูกเรามากเลยไอ้ที่เราร้องไห้เสียดายเราเสียใจเป็นห่วงลูกเราเสียดายไอ้วัยวะที่เราให้เนี่ยนะมันเสียไปแค่ถลอกปอกเปิกมาให้เราเห็นเราเป็นทุกข์แหละนี่เพราะความเรารักที่ของเรารักลูกเราไอ้วัยวะมันมีค่ามากคนเราต้องเริ่มรักตัวเองนี้ได้นะจะไม่คิดทำลายเลยจะทนุถนอมไว้ให้ดีมากกว่าเก่าอีกแล้วร่างกายเราเนี่ยพ่อไม่ให้มันนะบุญคุณของพ่อแม่ทั้งนั้นเลยโยมพ่อแม่ก็ต้องการรักษาอย่างบริสุทธิ์เลยไม่อยากให้พิการเลยอ่ะพ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกพิการเนี่ยโอ้ยทุกข์จริงๆรักลูกสงสารลูกจึงว่าร่างกายชีวิตเนี่ยหาได้ยากถ้าเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากชาติที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมีได้ยากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่เกิดได้ง่ายการจะมาได้ร่างกายเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเนี่ยโอกาสน้อยแต่ตามหลักพุทธเจ้าบอกว่าตายจะเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นการเกิดแต่โอกาสจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วพอมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาเนี่ยก็ยากเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาก็ยากที่จะเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีคนไทยเราโชคดีพบพุทธศาสนาบางคนก็ไปพบศาสนาอื่นแล้วมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็ยากที่จะเคารพในศีลธรรมยากอีกอ่ะยากที่จะศรัทธาในศีลธรรมแค่ศีล5นี่คนก็ถือไม่ได้แล้วก็เมื่อเคารพในศีลธรรมก็ยากที่จะเอามาปฏิบัติตามให้ได้ถ้าบอกมันยากทีละอย่างนะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาก็ยากมาเจอพุทธศาสนาจะได้ศีลธรรมก็ยากก็ศีลธรรมถือยากคือของให้ตัวเองก็ทำยากเป็นศีล5เราจะรักษาสักข้อนึงก็ยากแล้วเมื่อถือศีลธรรมจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็ยากอีกพอเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะทำตนให้พ้นจากกิเลสก็ยากอีกจะไปนิพพานก็ยากอีกเพราะจะต้องละกิเลสฉะนั้นถึงว่าแค่เริ่มต้นเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วจะมาพบพุทธศาสนาก็ยากแล้วของยากคนนี้ถือว่าเป็นของดีถ้าใครเอาได้ก็ถือว่าชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีเดี๋ยวมากคนเขาจะเกิดแบบประเภทที่ถือว่าเกิดมาแล้วก็ปล่อยชีวิตไม่ได้สนใจศีลธรรมเลยนะ
ไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะน้อมรับมาทางนี้ใจก็ห่างเหินเนี่ยก็กลายทำให้เรามองคุณค่าของความดีศีลธรรมไม่มีที่จริงศีลธรรมนี่คือคุณค่าของตัวเองถ้าทำดีแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตนี่มันจะสงบชีวิตนี่จะมีความเจริญอีกแบบหนึ่งนะแต่พูดกันแล้วมันก็รวยอีกแบบหนึ่งสบายอีกแบบหนึ่งศีลธรรมเนี่ยไอ้คนที่ไม่มีศีลธรรมนั้นรวยแบบมีทุกข์ทางใจมีเงินมีทองจริงแต่ไม่มีความสงบในบ้านเรือนไม่มีความสบายใจไม่เคยห้ามความคิดความอยากตัวเองได้มีแต่ความวุ่นวายมีเงินจริงแต่ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามาเจอพุทธศาสนาเนี่ยมีไม่มีเงินและไม่มีเงินจะเกิดความพอใจในชีวิตตัวเองว่าตัวเองรวยแล้วพอแล้วไม่ลบไม่โมโทสันอะไรแล้วก็เป็นสุขแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตแล้วเพราะเรารู้จักความสบายใจคือก็เรียกว่ารู้จักคำว่าพอแล้วตอนนี้ไอ้เจอศีลธรรมเนี่ยคือมันจะพบสุขในชาตินี้คือมันไม่ดิ้นรนอะไรมากแล้วเพราะยินดีที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนอย่างกับคนที่เงินเดือนไม่พอกินนี่นะไม่พอกินที่จริงเงินเดือนนี่พอกินแต่ว่าความประหยัดไม่มีเช่นทางออกมันมากอย่างสมมติเราติดเหล้าอย่างเงี้ยติดการพนันเงี้ยติดเจ้าชู้อย่างเงี้ยเงินจะไม่พอใช้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดเป็นคนสุจริตขึ้นมาในศีลธรรมเนี่ยไม่มีอบายมุขเลยเงินเดือนมาก็เข้าครอบครัวหมดเดือนมาไม่รั่วไหลเลยเนี่ยทุกคนพอกินหมดแต่ที่มันไม่พอเนี่ยมันต้องไปอยู่มันต้องออกนอกลู่นอกทางนะแต่ถ้ามันมาเจือจุนครอบครัวนี่พอเหลือกินแต่ที่จนนี่มันจนใจตั้งหากโยมจนเพราะเราไม่ได้เข้าหลักศีลธรรมอบายมุขมันมาทำให้ถุงรั่วไปหมดสมมติเรายังกินเหล้าเนี่ยนะวันละขวดนะโยมนะกินเหล้าวันละขวดเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะเหล้าก็หมูกิโลงพอไหมโยมนะเหล้าขวดเท่าไรโยมเหล้าขวดเท่าไรร้อยหนึ่งโอ้ยโยมกินจุเนาะขวดต้องร้อยใช่ไหมโอ้ยจะเอาแพงพี่ปกติธรรมดาขวดเท่าไรโยม40 บาทในทุกวันนี้กินเหล้าอะไรกันไม่โขงขวดเท่าไรร้อยโอ้ขวดละร้อยแล้วก็2 วันเท่าไรเดือนหนึ่งเท่าไรโยมเดือน 3,000 เอ๊ะจะพอกินอย่างนี้เดือนละ 3,000 แล้วปีเท่าไรปี 36,000 โอ้ปี 36,000 แล้ว10 ปีเท่าไรโยมนะ 360,000 10 ปี 360,000 360,000 นี่ส่งลูกเรียนจบไหม36ก็บ้านหลังไงนะโยมนะบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังแล้วกินบ้านไปหลังแล้วโยมแค่10 ปีเนี่ยเขาผ่อนบ้าน16 ปีเขาผ่อนบ้านกันได้16 ปีได้บ้านหลังถ้าไอ้16 ปีเนี่ยแค่วันละไม่ถึง100นะโยมก็ผ่อนได้หมดนะ10 ปี 360,000 แล้วค่าบุหรี่อีกเท่าไหร่โยมค่าบุหรี่ในวันเท่าไหร่13 บาทเตือนเท่าไหร่360แล้วปีเท่าไหร่นะปี 7,200 10 ปีเท่าไหร่โยมนะ7 ปีเท่าไหร่นะ7เท่าไหร่โยม7 ปี 42,000ใช่เด้อ10 ปีมันน้อยกว่ามากกว่านั้นคิดแล้วโยมตั้งพอค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่10 ปีก็หลายแสนบาทนะแล้วพอแก่ตัวนั้นนะไอ้เงินพวกนี้นะมันเราไม่ได้เก็บไปแล้วนะพอแก่ตัวแล้วโลกมันเข้ามาเบียดเบียนไอ้เงินทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในครอบครัวมันจะเอาเป็นค่าเหล้าหมด
มันจะเป็นโรคโน้นโรคนี้เข้ามาคราวนี้จะรักษาแต่ตัวเองอย่างเดียว

พอถึงความเสื่อมนะพอ60 ปีขึ้นไปพอถึงความเบื่อพอทำงานไม่ได้เงินไม่ได้ละเอาละกันเนี่ยไอ้เหล้าบุหรี่มากินนะละโยมเจ็บกระออดกระแอดถุงลมพองบ้างโรคกระเพาะบ้างโรคประสาทบ้างตับไม่ดีไปอีกคนเนี้ยเข้าตะลงไอบานเสียแต่เงินอย่างเดียวอีกคนเนี้ยเดือดร้อนทั้งครอบครัวเลยโยมเพราะสุขภาพเราไม่ดีแล้วนี่มากินเราคนนี้ไหนเลยเงินเราก็ไม่มีจะใช้แล้วไอ้ที่3-4 แสนบาทไอ้20 ปีเนี่ยอาตมาว่าถ้าคิดเป็น20 ปีโยมก็ใจหายใช่ไหมกินตั้งตัวเนี่ยนะโยมกินตั้งตัว20 ปีเนี่ยก็โหเกือบเป็นล้านเนี่ยใจหายเลยแล้วทีนี้มันถอนสุขภาพเราหายหมดเลยนะคนหนึ่งนั่นกินเหล้าหมดนา20 ไร่ที่สุพรรณน่ะมันก็แบบพวกเราเนี่ยบอกกินตั้งตัวกินชนะรัฐบาลกินลงทุนผลที่สุดกินคนเดียวก็ไม่อร่อยต้องกินมีบ้านมีเพื่อนนี่คนเราไม่รู้ว่าไอ้ครอบครัวต้องการอะไรบางทีไม่ได้เข้าใจว่าภรรยาลูกเต้าต้องการอะไรต้องการความอบอุ่นต้องการเห็นพ่อแม่กินอยู่ในครอบครัวแต่เราไม่ได้ทำความอุ่นให้ครอบครัวเลยอันนี้ก็ขาดไปแล้วชีวิตเราการมีครอบครัวไม่สมบูรณ์แล้วพอกินเหล้าเข้าปากก็ครอบครัวขาดไปหมดแล้วชีวิตไม่อบอุ่นบางคนบ้านแตกสิแหลกขาดเลยทั้งยาล้างก็มีเยอะแล้วลมจะหงุดหงิดง่ายแล้วความโกรธพวกสุราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วโทสะก็จะเกิดตามมาความยังคิดไม่มีพอกินแต่แล้วไอ้เพื่อนที่กินนั่นก็ปวดท้องท้องป่องขึ้นมาเป็นมะเร็งในตับท้องป่องมันก็ร้องโอ้ยโอยโอยอยู่พระก็ไปไว้ที่วัดพอตายซะเปลือก็เฮ้ยไอ้คนกินเหล้าตายนี่ข้างในเป็นไงวะลองผ่าดูสิไอ้นี่ก็เมาไปดูนี่นะกินหนา20 ไร่ยังไม่เลิกนะไปดูคือไปเลยก็เอามีดรับแล้วก็ผ่าเลยแหวะมาก็เปิดผงมาดูตับนี่เป็นวุ้นเลยนะไอ้ตับหนึ่งมันหายไปแล้วไอ้ส่วนหนึ่งมันหายไปเอ๊ะก็ผ่าอีกตับหนึ่งพอผ่าปุ๊บเนี่ยมันไหลเละเละเละเละเลยเป็นวุ้นเลยไอ้ส่วนหนึ่งไอ้ที่มันเสียไปข้างหนึ่งนั่นนะมันทำให้ปวดแต่อีที่มันเสียเนี่ยมันอีกตับนึงมันเป็นวุ้นเนี่ยเขาก็เอามีดกรีดพอกรีดมันก็ไหลออกเลยมันไม่ใช่ตับแข็งมันตับเละสิตั้งแต่บัดนั้นมันไม่กินมันกลัวตับเละโถกว่าจะมาเลิกได้หมดหนา20 ไร่โยมรักชีวิตขึ้นมาแล้วว่าคืนกินมันก็ตายแบบเดียวกันเพราะไอ้คนนี้มันก็กินสู้เราไม่ได้เลยทำมันยังตายก่อนตับมันอ่อนกว่าตับตัวเองยังแข็งกว่าตายช้าหน่อยไอ้ตับอ่อนตายก่อนคืนกินต่อไปตัวเองตับแข็งก็ต้องตายแน่มันมีโทษไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงมองไม่เห็นเรื่องอย่างนี้มีโทษมากถึงว่ากินไม่เมาไม่เป็นไรไม่มีโทษกินเป็นกระสายยาแต่ใครจะกินอยู่แค่นั้นได้โยมมันก็อดไม่ได้นะมันก็ต้องเลยขอบเขตถ้าเรารักครอบครัวแล้วนะโยมพยายามตัดอะไรอะไรออกไปได้บ้างก็ดีชีวิตเราจะได้อบอุ่นนะคนที่สมมติเรามีลูกเนี่ยสองสามคนเนี่ยเราเล่ามาตั้งในวงข้าวเลยนะความรู้สึกบุตรลูกเราเสียเลยนะเสียไหมโยมเสียไหมเสียไหมสุขภาพจิตภรรยาเราไม่กินนะภรรยาเราไม่กินลูกเราไม่กินนี่สุขภาพจิตเสียเลยมันดีเราคนเดียวโยมตอนนี้ทำไงโยมมาตั้งในวงที่บ้านจะกินเหล้ากับภรรยากับลูกให้ลูกมันก็ไม่ชอบภรรยามันก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องออกนอกบ้านไปกินกับเพื่อนพอกินกับเพื่อนเป็นไงสุขภาพจิตของครอบครัวก็เสียมากขึ้นอีกที่เราทอดทิ้งมืดแล้วเราไม่ได้กินอยู่กับลูกเมียเลยก็ต้องไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยสุขภาพจิตก็เสียอีกผลที่สุดครอบครัวไม่อบอุ่นโยมการไม่มีศีลเนี่ยครอบครัวไม่เป็นสุขสงบแต่ถ้าเรารัก
ครอบครัวเราอยากให้อยู่อบอุ่นนะจะมาว่าถ้าเราเลิกอบายมุขเสียนะครอบครัวเราก็จะรู้สึกว่าเห็นพ่อแม่เป็นหลักเขาเคารพพ่อแม่นี่พ่อแม่ในพุทธเจ้าท่านเปรียบเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวมีครอบครัวทุกคนหรือยังมีบุตรทุกคนหรือยังมีทุกคนใช่ไหมลูกนี่เขาต้องเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์ของลูกนะโยมนะโยมมีลูกแล้วโยมต้องเป็นพระอรหันต์ของลูกกันนะเขามันด่าพ่อแม่ดูถูกพ่อแม่เนี่ยบาปทันทีทำให้ชีวิตของลูกเราเนี่ยอับอายไม่เคารพพ่อแม่แต่ทำให้ความเสียหายในชีวิตของลูกก็เกิดขึ้นทันทีการศึกษาและเรียนการทำมาหากินเนี่ยไม่มีหลักชีวิตเพราะเขาเหยียบย่ำพระอรหันต์ของตัวเองเพราะนั้นเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกต้องรักษามีคุณธรรมบ้างสิเท่ากับเราเนี่ยสอนเขาในตัวเลยนะเท่ากับเราเป็นคู่ที่เสกเป่าให้เขามีความดีเลยละชีวิตลูกเราจะเจริญได้เพราะพ่อแม่ดีแต่นี้เรามันเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ดีของลูกเลยลูกเอาตัวอย่างไม่ได้เลยไม่รู้จะไปคว้าที่ไหนอาจจะไปเชื่อครูก็เพียงไปเจอกันประจำวันไอ้มาที่บ้านเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นหลักให้กับลูกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นหลักแล้วก็ไม่จะไปหาหลักที่ไหนเลยมาที่ไรเจอพ่อแม่ทะเลาะกันมาที่ไรเจอพ่อแม่เมาพ่อก็กินเหล้าแม่ก็ไปเล่นไพ่โอ้คนนี้ไปใหญ่เลยนี่คือการที่ว่าทุกคนเราทุกวันนี้มีลูกแล้วโบราณก็จึงว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพระอรหันต์ของลูกเขาบอกไม่ต้องทำบุญกับใครทำบุญกับพ่อแม่เท่านั้นเนี่ยไปสวรรค์ได้แต่ไม่ไปนิพพานนะไปสวรรค์ได้เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยได้เลี้ยงพ่อแม่เจริญอย่างเดียวแต่ว่าพ่อแม่คนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ตัวอย่างที่ดีถึงจะนำชีวิตลูกให้เจริญได้ไอ้ซึ่งหมายถึงมาวัดเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อรู้ธรรมมาเพื่อดับทุกข์ทางใจแต่แค่ทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็ไปสวรรค์ได้แล้วเจริญได้แล้วไม่ดูถูกพ่อแม่ให้ตกต่ำกตัญญูรู้คุณคนลองไปดูถูกพ่อแม่ตกต่ำนะทำกินไม่เจริญแต่นี้เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์ของลูกที่ดีก็แล้วกันอย่างน้อยเราไม่รักใครเราก็รักลูกเรารักครอบครัวเราอยากให้เขาเจริญอยากเห็นอนาคตเขาดีแต่อนาคตของลูกเราก็อยู่กับเราเนี่ยโยมใช่ไหมทุกบาททุกตะตังที่โยมให้ก่อนนั้นเขาก็จะไปร่ำเรียนให้เจริญได้เด็กทุกวันที่มีปัญหาในสังคมนี้จะมาว่าผลสะท้อนมาจากพ่อแม่เยอะเลยพ่อแม่พาให้ลูกเข้าใจผิดในสังคมต้องออกไปคบเพื่อนนอกบ้านต้องไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเรียนหนังสืออยากเสพติดอยากลองของมึนเมาอะไรเนี่ยสิ่งแวดล้อมมาจากพ่อแม่ทั้งหมดไม่ทำความมั่นใจไม่ทำความดีให้ลูกเห็นลูกเลยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวที่ลูกโยมไม่เกเพราะอะไรนะโยมเห็นไหมมีใครลูกดีไม่เกบ้างมีไหมมีใช่ไหมเขาจะดูตัวอย่างพ่อใช่ไหมตัวอย่างแม่ใช่ไหมเคยฝึกสมาธิกันบ้างไหมเคยทำสมาธิกันไหมนายโยมยังไม่เคยกันเลยวันนี้นั่งนั่งกันแล้วยังยังเลยอ๋อนึกว่านั่งแล้วสมาธิลืมตาก็ได้นายโยมนะไม่ใช่เอสมาธิหลับตากูขับรถไฟไม่ได้สมาธิลืมตาในพุทธเจ้าก็ลืมตาตั้ง7 วันสมาธิลืมตาในหมายถึงว่าจิตมันไม่ไปคิดเรื่องวุ่นวายนี่สมาธิลืมตาและหลับตาหมายถึงว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยจิตเรารู้อยู่ตรงที่ทำมันไม่เอาเรื่องอะไรมาสับสนให้วุ่นวายใจเหมือนเราขับรถยนต์เราก็ขับรถยนต์รู้เท้ารู้มือจิตไม่ไปคิดอย่างอื่นนี่เรียกว่ามาสมาธิขับรถยนต์แต่เราเมื่อเราขับรถเนี่ยใจเราไปคิดแหม
ครอบครัวจะเป็นยังไงเรื่องโน้นจะเป็นไงเรื่องนี้จะเป็นไงจะไปแต่ตัวเราขับจริงแต่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เขาเรียกไม่มีสมาธิในการขับรถแต่แท้ที่จริงสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราสงบคนที่ทำอะไรผิดพลาดนั่นคือการไม่มีสมาธิต่างหากสมาธิเนี่ยมีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยใจไม่วอกแวกสมาธิตั้งใจมั่นคือใจไม่วอกแวกนี่คือเรื่องสมาธินะสมาธิไม่ใช่ว่านั่งหลับถูหลับตาเป็นตัวแข็งทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือการเข้าฌานไม่ใช่สมาธิสมาธิขั้นฌานนั่นหมายถึงว่าพักผ่อนทั้งกายทั้งจิตหมายถึงไม่กระดุกกระดิกนั่นไม่ได้เอาไปทำงานพักงานสมาธิมีทั้งสามระดับสมาธิเข้าทำงานเนี่ยคือสมาธิที่พักผ่อนร่างกายทางจิตใจไปแล้วก็เอาไปทำงานโดยการจดจ่ออยู่กับงานนั้นทำอะไรก็ได้เป็นสมาธิหมดเลยคือทำให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านทำให้จิตของเราเนี่ยสงบทำให้เรานี่มีสมาธิไม่หวั่นไหวต่อการงานที่เราทำไม่ท้อถอยคือความมีความมั่นใจมีการกระทำที่มีสติสมาธิควบคู่กันไปก็มีสมาธิในการทำงานรับรองโยมสมาธิพวกนี้ไม่ตกหลังแน่นะสมาธิไม่ตกหลังเพราะมันมีสติแล้วทำงานก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยไม่อ่อนอกอ่อนใจเพราะอะไรใจของเรามันมีพลังเราไม่วอกแวกอะไรคนทำงานแบบไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านเนี่ยทำงานแล้วเหนื่อยท้อถอยต่อชีวิตมากเลยเพราะไหนเลยกายก็ไม่ได้พักใจก็ไม่ได้พักอีกแต่นี้ถือกายเราไม่ได้พักแต่ใจของเรามีความสงบเนี่ยก็เรียกว่าพักทางใจเนี่ยมันจะมีพลังทางใจสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกคิดนึกนี่ก็ว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ในจิตเนี่ยเขาก็เป็นมหากุศลทำบุญได้ตลอดวันเวลาใจเราโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเราพยายามละความโกรธรู้ว่าโกรธแล้วเกิดขึ้นพยายามละความโกรธภาวนาจนใจของเราเนี่ยไม่โกรธแล้วเนี่ยทำงานจนไม่โกรธเนี่ยใจดีเลยว่าเนี่ยเป็นยอดบุญจิตตรงเนี้ยไปสวรรค์ไม่ตกนรกไม่จำเป็นจะต้องมานั่งที่วัดนะเพียงว่าใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เราให้ใจของเราดีเรื่องจิตตานุปัสสนาเห็นกุศลจิตตังเห็นจิตอยู่เรื่อยๆคือว่าจิตดวงเนี้ยจะพาคนไปสุขไปทุกข์ไปสวรรค์ไปนรกเพราะจิตดวงเนี้ยทีนี้คนเราโดยมากทำงานไม่ได้แต่งจิตใช่ไหมใช้ชีวิตไม่ได้แต่งจิตก็ปล่อยมาเลื่อนลอยไปคิดอะไรก็ไปเรื่อยไปเราจิตไม่มีขอบเขตพวกนั้นจึงเดือดร้อนกับจิตมากเลยปล่อยจิตท่องเที่ยวฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยไม่มีอะไรควบคุมจิตจึงทุกข์มากโดยมากทุกข์กับความคิดมากคนเราทุกวันนี้แต่ถ้าเราพยายามควบคุมจิตของเราให้มันมีความสงบเสียบ้างรู้จักควบคุมอารมณ์เสียบ้างเนี่ยจิตมีขอบเขตแล้วเขาจะเป็นสุขกับจิตของเขามากเลยเพราะเขาสามารถทำจิตของเขานั้นให้เป็นสุขสงบได้ถ้าจับใดบุคคลใดที่ฝึกจิตตัวเองให้สงบได้บุคคลนั้นหรอกจึงจะได้รับความสุขจากจิตตัวเองจากชีวิตตัวเองแต่จับใดบุคคลทำงานไม่เคยฝึกจิตตัวเองให้สงบเลยจะไม่เจอความสุขในชีวิตเลยเพราะจิตของเขาไม่สงบพอเข้าใจไหมโยมพอฝึกได้ไหมนี่เรื่องจิตนะโยมนะไม่ใช่ของใครเราของตัวเองเมื่อเช้าวันนี้โยมทำงานอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยสบายไหมโยมแหมวันนี้อารมณ์เสียทั้งวันดีไม่ดีอยากจะไปบุ้มหัวคนโน้นคนนี้อีกด้วยเพราะว่านั่นเนี่ยคือทำงานแบบจิตไม่มีสมาธิทำงานแบบไม่ได้ฝึกจิตทำงานแบบไม่ได้ควบคุมอารมณ์แล้วก็พลาดพลั้งทางจิตแต่ต้องว่าพอตื่นขึ้นมาเราก็พยายามฝึกจิตนั่งสมาธิสัก5นาทีทำใจสบายเนี่ยวิธีความสงบใจเนี่ยเป็นสุขก็ใช้วิธีเนี่ยทำงานก็มีสติเรื่อยๆห
ใครด่าใครว่าใครทำอะไรเราก็ใจดีทั้งวันใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่เล่าร้อนอะไรทำงานก็เพลิดเพลินกับงานรู้สึกวันนี้สบายใจทั้งวันเมื่อเราควบคุมจิตของเราได้แล้ววันนี้ก็สุขทั้งวันแต่วันไหนถ้าเราควบคุมจิตของเราไม่ได้นะปล่อยให้จิตเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านอารมณ์ขุ่นเฉียววันนั้นไม่สุขเลยแสดงว่าไอ้ที่สุขที่ทุกข์ในการใช้ชีวิตของเรือนทุกวันเนี่ยมันอยู่ที่จิตของพวกเราเองจากการฝึกหรือไม่ฝึกนี่หลักธรรมะนะโยมนะมันจะยากไปไหมที่พูดเนี่ยยากอ่ะเอาคนไม่ยากก็จะเข้าใจดียากไหมโยมใครว่ายากไหมนะโอเรียนขับรถไฟยากกว่าเนี่ยเองนะเรียนขับรถไฟจบได้ตั้งหลายปีใช่ไหมเรียนนี่5นาทีก็ได้แล้วเรียนทุกวันเอาวันละ5นาทีนอนก็หายใจเข้าพุทธให้ใจออก5นาทีฝึกเนี่ยเรียนฝึกใจอย่างเงี้ยเอาแค่นี้เราช่วยตัวเองแค่นี้เองไม่ได้ช่วยอะไรได้มากเลยเนี่ยทำเงี้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายสงบง่ายใจสบายไม่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวยอมรับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ทุกอย่างปรับตัวไปได้หมดเกิดเมตตาตัวเองเกิดเมตตาครอบครัวเกิดมีความรู้สึกที่ดีๆออกมาก็มองโลกในแง่ดีหมดแล้วแค่วันละ5นาทีพอไหมโยมโยมหัดขับรถทำงานเนี่ยโอ้โห24ชั่วโมงเอาแค่สบายใจวันละ5นาที5นาทีถ้าเนี่ยเป็นมหากุศลโยมทำไปโยมจะมีบารมีให้พบความสุขอันนี้เองในชีวิตอะไรที่มันขัดข้องมันก็หยุดไปเองนะโยมเรื่องปัญหา108ต่างๆเอ๊ะมันหายไปไงวันเนี้ยเมื่อก่อนมันค้ำอยู่ในหัวใจตลอดเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดตั้งกับฝึกสมาธินี่ปัญหาไม่ต้องแก้เลยทางกับกูเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวเลิกอะไรนี่ปัญหาที่มันเกิดทะเลาะเบาะแว้งกับครอบครัวปัญหาที่ทำการทำงานมันหมดไปได้ยังไงแต่ถ้าสังคมพวกโยมผู้ฉลาดนี่นะสังคมของรถไฟคิดอย่างนี้นะทุกคนนะจะมาว่าสังคมนี้จะมีความสุขมากเลยจะมีคนดีมาช่วยชาติบ้านเมืองคนเดียวเนี่ยก็สงสารเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราใช่ไหมเหมือนยังคนจำลองบุกอยู่คนเดียวใครก็จำลองอะไรจำลองนี่มันคลั่งธรรมะหรือเปล่าพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวหาจำลองไปคนเดียวก็ไปแต่จำลองแกไม่ไปด้วยหรอกแต่ที่ไหนจำลองก็มีความสุขแล้วในครอบครัวจำลองสามารถคอนโทรลให้ลูกเมียสามารถล่ำลูกก็เรียนหนังสือจบปริญญาอะไรได้ชีวิตแกไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรเลยพูดก็รู้เรื่องกันอย่างเดียวพอแกไม่กินเหล้าไม่เอาลมเข้าไปใส่ให้ภรรยากับลูกแกก็ไม่จะไปบอกใครได้พอบอกไปพวกก็โอ้มันก็มีจำลองคนเดียวไงแต่ถ้าเกิดทุกคนเห็นว่าไอ้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของโยมจำลองมันเป็นของกลางของพระพุทธเจ้าสอนมาทุกคนก็หยิบเอามาใช้กันที่ชีวิตที่มันไม่มีปัญหาดีแล้วก็เอาไปใช้กันทุกคนเอาเลิกอบายมุขละเมื่อก่อนโยมจำลองทานเหล้าเป็นใช่ไหมหรือหนักเลยเป็นหมดทุกคนโยมก็เป็นใช่ไหมทีนี้หยุดเพราะอะไรเพราะมันเห็นโทษใช่ไหมเพราะอีกอย่างหนึ่งก็ไวมากแล้วก็นึกว่าสมควรแล้วที่เราควรจะไปทางนี้ก็คิดว่าทางนี้ดีกว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้นี่ก็ไปสินึกว่าเหล้าเป็นสุขแต่นี้พอรู้ว่าเหล้ามันไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่เอาละแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่มานี่เห็นดีหมดเอาทางนี้ดีกว่านะมีทรัพย์อะไรก็ไม่เท่ากับมีธรรมะความสุขทางใจดีกว่าแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยปฏิบัติธรรมะนี่ไม่เสียเงินนะโยมนะไม่แย่งข้าวใครกินมีแต่จะให้ความสุขทางใจและโยมไปสังเกตตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่ธรรมะแล้วสังเกตครอบครัวโยมใหม่กับเก่าเป็นยังไง
เมื่อเรานำธรรมะเข้าไปแล้วภรรยาเรามีความรู้สึกยังไงกับชีวิตของเราว่าเรามีเมตตาต่อเขา

ั้งแต่เรามีธรรมะเนี่ยเราไม่เคยโกรธเขาเลยไม่เคยใช้พูดคำหยาบกับเขาเลยเขามีความรู้สึกกับเราอย่างไรเมื่อก่อนเราเมามาเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เราไม่เมาเราก็พูดกันรู้เรื่องไม่พูดก็รู้เรื่องเมื่อสมัยก่อนมันพูดไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้กับพูดรู้เรื่องแล้วได้รู้เรื่องลูกเราก็เคารพเราเหมือนผิดกับเก่าเคารพบูชาเราเป็นพ่อที่ดีเลยแหมมันน่าภูมิใจใช่ไหมภรรยาก็เคารพเราเป็นสามีที่ดีเลยอย่างเงี้ยอาจจะสรรเสริญอาจจะเยินยออาจจะยกย่องหรือว่าฉันหาไม่ได้แล้วสามีอย่างนี้พลิกเป็นดินหาก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขา

ไม่ได้อีกแล้วสามีอย่างนี้พลิกเป็นดินหาก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขามีศีลธรรมมันจะได้แต่ความดีนะโยมนะมันก็ภูมิใจมากที่เราเข้าใจปัญหากันไม่มีใครว่าคำที่ไม่ดีใส่กันเราจะเห็นว่าครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้ตรงนี้เองแม้อย่างเราไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราก็เป็นทาสมันนะโยมนะมันละร้อยร้อยนี่คิดให้ดีนะโยมนะเอาเอามาทำบุญโยมก็ปีหนึ่งโยมทำบุญตั้งหลายหมื่นนะ ทำบุญไม่ได้โยมทำบุญไม่ได้คนยังมีอบายมุขนี่บุญมันไม่เกิดทำบุญมันเสียดายกินเหล้าดีกว่าคนละร้อยกินได้แต่ทำบุญนี่อาจจะ10บาทก็ทำได้แต่ถ้า100นี่ไม่ได้เสียดาย บุญมันก็ไม่เอานะโยมนะมันไปตัดบุญหมดเลยแบบคนเงินหายเนี่ยพอเงินหายไปผันแม่เสียดายมันเสียดายโยมเงินหายแต่คนที่เข้าใจบุญนะโยมเขาทำบุญไปเนี่ยเขาไม่เสียดายเลยเขาดีใจเขาว่าเขาทำไปแล้วเขาไม่หายเขาทำไปแล้วไปอยู่ในใจเขาไม่หายเขาดีใจเรื่อยเลยยิ่งเขาทำทั้งพันนึงเขาดีใจทั้งพันเลยแต่คนที่เงินหายร้อยเงินหายพันเนี่ยเสียดายตลอดเพราะมันหายแต่ที่ทำบุญมันไม่หายนะมันอยู่ในใจคนนั้นคนนั้นยังได้ดีใจเนี่ยเมื่อทำไปแล้วมันไม่หาย

มาวันนี้ใครจะถวายพระมั้งล่ะโยมใครจะเอาอะไรถวายพระมั้งล่ะถวายพระแล้วโยมได้เอาถวายพระแล้วโยมรวยคนก็เล่าถวายพระขวดละร้อยถวายเลยบุหรี่ถวายพระพวงละ10บาทคราวนี้โยมจะรวยทุกวันเลยวันนึงก็มีเงินเหลือวันละร้อยละร้อยเดือนนึงโยมมีเงินเหลือตั้ง 3,000 ทั้งแต่ถวายเหล้ากับพระมีเงินเหลือเดือนละ 3,000 3,000 นี่เก็บใส่คลังไว้ได้นะโยม 3,000 นี่สบายเหลือเอ๊ะกูทำบุญกับพระถวายเหล้ากับพระนี่มีเงินเหลือเดือนละ 3,000 นี่มันจะรวยได้นี่แม่อย่างนี้เก็บไว้ตั้งถวายไว้ตั้งนานก็ดีโยมไปดูรูปที่แวะนั่นเลยยังอ่ะบนศาลานั่นแหละกินเหล้าสูบบุหรี่กันนะโยมภาพพวกนั้นเห็นไหมเขาพาพวกกินเหล้าตายสูบบุหรี่ตายเนี่ยมองเละมึงตับเละมึงเนี่ยปอดหมดไปแถบหนึ่งพอสูบไปคนนั้นพอสูบไปนะปอดนี่มันดำไปแถบพอลามเข้าอีกปอดหนึ่งก็บอกตายพอดีพอเข้าปอดที่สองก็ตายบุหรี่นี่ก็ลายนะหมอเขาผ่าดูกินเหล้าสูบบุหรี่เอาภาพมาให้ดูของจริงโทษนะโทษมันมากสมาธิเนี่ยฝึกแล้วนะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันดีโยมใจของเราจะถูกขัดเกลาถูกส่งเสริมด้วยธรรมะแล้วพอเราฝึกไปเนี่ยเหมือนมันเป็นบารมีเหมือนมันเสกตัวเองให้มันจะขลังขึ้นมาแบบประเภทที่เอ๊เมื่อก่อนนี่เรารู้สึกมันขัดข้องไปทุกอย่างทีนี้รู้สึกว่าอะไรมันอธิษฐานอะไรตั้งใจอะไรมันรู้สึกมันได้ขึ้นมาโดยที่กำลังใจเราดีอะไรเงี้ยมันจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นได้ความปรารถนานี่เกิดขึ้นได้แล้วลองเดินทางใหม่ไอ้ทางอบายมุขนี่เราเดินมาพอแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงทางที่ไม่ใช่อบายมุขก็ลองเดินดูที่พุทธเจ้าสอน

เดินตามพุทธเจ้ากันบ้างโยมไม่ได้บวชโยมก็บวชใจนะโยมก็บวชใจของโยมเพียงเข้าถึงหลักนี้ก็ถือว่าได้บุญทางใจ

เคยบวชเคยเรียนกันทุกคนไหมไม่มีเวลาเนาะบวชใจต้องลงว่าไงโยมถวายพระไหมถวายนะถวายไปเลยนะพระในหวังดีที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะพูดให้โยมพูดให้โยมสบายใจหาพยานมาพวกอาตมาก็เห็นว่าคนอื่นเขาเลิกได้แล้วมันมีความสุขคือมันมีคนสังคมหนึ่งอะที่เปลี่ยนแปลงนี้แล้วเขามีความสุขคืออาตมาเห็นญาติโยมเห็นพวกอุบาสกบาติกาเนี่ยก็ทำงานมีราชการตามแต่หน้าที่กันทุกคนแต่พอเข้ามาทางนี้แล้วชีวิตเขามีความสุขครอบครัวเขาอบอุ่นและเขาเห็นความดีที่ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงก็จะได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็ขอว่าพวกเราพร้อมใจกันที่อยากจะเสียสละสิ่งพวกนี้ออกไปแล้วตั้งใจทำชีวิตให้มันดีใหม่บางทีมันเป็นชีวิตที่ขัดขวางก็ได้นะพวกอบายมุขเนี่ยแต่เหล้านี่เลิกง่ายนะโยมเหล้านี่เลิกง่ายกับบุหรี่นะโยมเหล้าเลิกง่ายกับบุหรี่เลิกยากอาตมาเคยเลิกมาแล้วบุหรี่กว่าจะตัดใจได้ต้องหลายวันบุหรี่นี่หงุดหงิดแต่ก็เลิกได้ถ้าใจเราแข็งจะมาเคยติดโอ้บุหรี่นี่หงุดหงิดมากกับเหล้านี่ไม่ยากพอไม่มีเพื่อนแล้วก็สบายเพื่อนไม่ชวนแล้วก็หมดมันที่จะกินมันสนุกพอมีเพื่อนแต่จริงไม่อร่อยหรอกเหล้าเนี่ยไม่มีอร่อยเลยสักนิดเดียวใครบอกอร่อยมันไม่อร่อยเราโยมกินข้าวอร่อยกว่า จะหนีเลยจะถวายเปล่าล่ะถวายหรือเปล่าเอาตกลง ให้คนจริงสักหน่อยอ่ะ ถวายยังไม่ตกรางอะโยมคนขับรถไฟไม่เมาไม่มีรถไฟตกรางหรอกรับรองวิ่งเท่าไรก็ไม่ตกเพราะรถมันหัวจักรมันดีมีสติกินเหล้าแก้กลุ้มมันไม่หายหรอกโยมกินเหล้าแก้จนไม่หายจนหรอกนะใครว่าหายไหมโยมหายไหมกินเหล้าแก้กลุ้มไม่หายกลุ้มนะยิ่งกลุ้มใหญ่นะยิ่งเป็นประสาทมากเอาแล้วมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานกินมันลืมไปเลยจริงแหละพอลืมไอ้น้ำมันก็เปลี่ยนจิตใจเราก็ไประบายแบบทางอื่นอาจจะเสียหายกว่าเก่าก็ได้ที่คุมสติอยู่พอเลิกเมาปุ๊บเอาแล้วก็คิดตามเดิมก็กลุ้มตามเดิมอีกมันต้องเข้ามาคำจะกลุ้มจะยังไม่ใช่กลุ้มเรื่องเก่าอย่างเดียวมันจะเพิ่มเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกการเงินการทองไม่พอใจยี่กลุ้มมากขึ้นมาอีกไอ้คนนี้กินเหล้าให้นอนหลับก็ไม่ใช่มันเป็นความจริงแล้วมันโทษมากกว่ากินเหล้าแก้ปัญหาก็ไม่แก้มีจะเพิ่มปัญหากินเหล้าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ทางดับทุกข์คือการหยุดทั้งกายทั้งใจนี่ถึงจะแก้ปัญหาหยุดคิดนี่สิทำไงเราจะหยุดคิดไม่ให้มัน